0: เอาขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
0: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: กกต.ปฏิเสธข่าวลงมติคดีหัวสว.วันที่28สิงหาคมนี้ระบุอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนขอให้ประชาชนมั่นใจจะดำเนินการพิจารณาด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเป็นหลักคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชุมเพื่อลงมติกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่28สิงหาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนสว.และลงมติในสำนวนดังกล่าวต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสบดังกล่าวดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสูงสุดทั้งนี้สำหรับกรณีคดีหัวสบมีผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยต้องรอว่ากกต.จะพิจารณาว่าจะส่งเรื่องต่อให้ศาลฎีกาหรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงผลการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยคาดว่าในวันที่28สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับจะมีมวลน้ำจากลำน้ำสาขาเข้ามาสมทบอีกประมาณ60ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำดังกล่าวกรมชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำโดยจะใช้วิธีผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงพร้อมยืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: แฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีถูกจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกลูกหนังเมืองเบียร์ประจำปี2026โดยดาวยิงวัย32ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาหลังยิงไปถึง61ประตูจากทุกรายการพร้อมกับพาทีมเสือใต้คว้าแชมป์ทั้งฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลลีกของประเทศรวมถึงช่วยทีมต้นสกัดทะลุถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับแฮร์รี่เคนได้รับคะแนนโหวตมากถึง272คะแนนขณะที่อันดับ2ตกเป็นของฟลอเรนเวทกองกลางของลิเวอร์พูลที่มีคะแนนตามหลังห่างถึง69คะแนนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2โบโดกิมชนะ NEC ในเมเกน 3-0 LASK ชนะกาสโกเซลติก 5-1ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่2คู่ที่น่าสนใจพิมัตอากายแพ้โคเวนตี้ซิตี้2-4สตอกซิตี้แพ้ดูเตจูโทนฮาวซิตี้4-5 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1ต่อ1อิปสวิชทาวน์ชนะเลสเตอร์ซิตี้3ต่อ1เบอร์มิงแฮมซิตี้แพ้เบรนท์ฟอร์ด1ต่อ6นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดยูไนเต็ด0ต่อ2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาเลนเซียแพ้เรอัลเบติส0ต่อ1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ชาการทหารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกกำชับเฝ้าระวังชายแดนทุกด้านพร้อมติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องย้ำทุกหน่วยเตรียมความพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยโฆษกกอรมน.แจ้งแม่ทัพภาคที่4ยังไม่ฟันธงเหตุเผาอบต.เกี่ยวกับการเมืองชี้งานการข่าวมี2ด้านรุกและรับส่วนเชิงลึกแบบรู้ข้อมูล 100% เป็นเรื่องยากขณะที่เหตุเฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่นหรือไม่ขอให้รอผลสืบสวนนิติวิทยาศาสตร์พร้อมขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามภารกิจฟื้นฟูหลังอุทกภัยเร่งคืนพื้นที่สู่ภาวะปกติกองทัพบกร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนจัดสัมมนา Innovative AI for Sustainable Financial Security นวัตกรรม AI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนสหรัฐถอดซีเรียพ้นบัญชีประเทศให้การสนับสนุนก่อการร้ายหลังติดแบล็คลิสต์นาน47ปีปากีสถานเผยเจรจาอิหร่านมีความคืบหน้าสำคัญมุ่งถกความขัดแย้งและหนทางสู่สันติภาพพายุทอร์นาโดพัดถล่มหมู่บ้านทางใต้ของฝรั่งเศสบ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลังชาวบ้านเจ็บ41คนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐธาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตแหมวันนี้เปิดเพลงถูกใจนะครับคุณบุญส่งสามัคคีประเทศไทย
0: ครับ
1: อาจารย์สุธีครับ
0: เสียงคุณแอดคาราบาวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพลงที่มีความหมายในการที่จะได้รวมรักรวมสามัคคีในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกโอกาสนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: กลับประเทศไทยของเรานะครับอยู่ได้ด้วยความรักด้วยความสามัคคีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเรานะครับก็ถือว่าในยามนี้นะครับมีหลายเรื่องราวที่อยากจะให้คนไทยได้กลับมาทบทวนคำว่าสามัคคีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาตินะครับประสบอุทกภัยทางด้านภาคเหนือซึ่งแม้จะลดลงมาแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาอยู่
1: ใช่ครับ
0: นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับถ้าหากว่าพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านสามัคคีกันเนี่ยน่าดูนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องอาศัยกันหลายๆส่วนนะครับเรื่องของความสามัคคีการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สำเร็จไปได้เนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงเป็นปัจจัยหลักนะครับในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันให้เกิดความสำเร็จได้ก็ต้องมาจากความสามัคคีนี่แหละครับ
0: เหมือนนิ้วทั้ง5เราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะอาศัยนิ้วใดนิ้วหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยนิ้วทั้ง5ช่วยกันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ยังเป็นวัน106ปีชาตการพลเอกเปรมตินสูรานนท์อดีตประธานองคมนตรีอดีตรัฐบุรุษด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับหลายคนก็ยังคงคิดถึงท่านนะครับท่านที่วางรากฐานโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักความสามัคคีเรื่องของความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินนะฮะก็เทิดทูนเชิดชูท่านนะครับยังคงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยประชาชนคนไทยไปตราบนานเท่านานเลยครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดา
1: คุณวีระมงคลงามครับ
0: ครับ
1: คุณนิ่มจรสิงห์ฮะแล้วก็มีในส่วนของคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตคุณลาวจากคุณลาวของเจียมทักทายเข้ามา
0: คุณไพโรคุณหนูนาจากร้อยเอ็ดคุณสังเวียนจากจังหวัดน่านพะเยาจุมพระบุตรนี่จากกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
0: คุณบัวลอยนี่จากปทุมธานีทักทายกันทุกท่านทุกคนนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับระดับน้ำลดลงแล้วก็บางพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความสะอาดซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่คาดการณ์ว่าไม่เกินสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยของภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: จับซึ่งหน่วยทหารนะครับยังคงระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆในมิติของการทำความสะอาดฟื้นฟูนะครับพื้นที่ภาคเหนือขนาดนี้หลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโฟกัสไปที่จุดใหญ่ๆครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังอย่างที่จังหวัดน่านเนี่ยก็ยังทำความสะอาดฟื้นฟูกันอยู่นะครับที่บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะครับมีการจัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของวัสดุที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่แล้วก็ฟื้นฟูสภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวการจราจรถนนหนทางในส่วนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพื่อให้กลับมาใช้งานกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ครับขณะที่บ้านดอนมูลตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้จัดกำลังคนชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังคนจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำความสะอาดถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมเร่งคืนสภาพแวดล้อมเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะครับส่วนมากก็เป็นการล้างคราบดินโคลนจากพื้นที่หลังจากเกิดสถานการณ์นะครับซึ่งหน่วยทหารก็ยังคงดำเนินการอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จครับ
1: ครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ในภาคเหนือเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มคลี่คลายแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตามกันต่ออาจารย
0: ์
1: มวลน้ำเนี่ยเมื่อมันมาจากภาคเหนือมันก็จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มส่อแววเริ่มส่งผลกระทบแล้วนะครับ หน่อมวลน้ำเหนือจำนวนมากที่ไหลลงมาตามลำน้ำสาขามาบรรจบกันที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเราทราบกันดีว่าจุดนี้คุณผู้ฟังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ
0: อย่างแม่น้ำ
1: เจ้าพระยาถูกต้องครับอาจารย์ครับก่อนที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างของประเทศไทยขณะนี้อย่างที่บอกนะครับว่าสัญญาณเนี่ยที่ทำให้เราต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดก็เพราะว่ากรมชลประทานเขาได้พบแนวโน้มนะครับว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับอาจารย์ครับ
0: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้25สิงหาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็เปิดเผยนะครับว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือว่า SWOC พบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่28สิงหาคมนะครับวันมะรืนนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันคาดการว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 60 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ครับซึ่งกรมชลประทานนะครับเขาจะบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกรวมทั้งมีการพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับหากมีการปรับระบายน้ำก็จะอยู่ที่อัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในการปรับระดับน้ำในครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ60เซนติเมตรจนถึง1เมตร50เซนติเมตรเลยทีเดียวครับ
0: ก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดแล้วนะครับก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมานะครับแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดมีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกครับ
1: ครับแหมฟังรายชื่อที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับรายน้ำจังหวัดคิดถึงบ้านตัวเองอาจารย
0: ์อยู่อ่างทองใช่ไหม
1: นะฮะพงเพงป่าโมกนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ชื่อนี้คุ้นทุกปีเหมือนกัน
1: คุ้นทุกปีอาจารย์
0: เนี่ย
1: นะครับ ที่ผักไห่อีกนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันคุณผู้ฟังครับส่งกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังกรมชลประทานก็มีการกำชับไปยังสำนักชลประทานที่12ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรคนให้สามารถรองรับกับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
0: ครับก็ต้องขอบคุณกรมชลประทานด้วยนะที่ดูแลอย่างดีแล้วก็คอยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้รับมือได้นะครับได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะฮะมีมติอนุมัติงบกลางคุณผู้ฟังครับกรอบเงินจำนวนประมาณ500กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ558กว่าล้านบาทนะครับก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับอุทกภัยช่วงฤดูฝนช่วงปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการเงินจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของค่าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆด้วยก็ไปตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำเสนอต่อครม.เมื่อวานนี้ครับ
0: มาดูเกณฑ์กันนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกินกว่า7วัน
1: ครับ
0: ช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,771 ครัวเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง5รายครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การเยียวยาหลักๆก็3ข้ออย่างที่อาจารย์บอกไปนี่นะครับ นอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการนะครับแล้วก็มีความห่วงใยในประเด็นนี้ท่านก็กำชับนะครับบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้กับประชาชนให้ถึงมือโดยเร็วว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามันดำเนินการได้ก็ให้ดำเนินการนะครับอย่าให้ไปตกเป็นภาระของพี่น้องประชาชน
0: ค
1: ิดดูสิอาจารย
0: ์
1: นะครับน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยนะฮะเอกสารไปไหนอะฮะ
0: ก็คงจะไปกับน้ำอ่ะ
1: โอ้แล้วถ้ามานั่งตรวจสอบกันอีกกว่าจะได้เงินเยียวยานะครับตรงนี้ท่านก็ห่วงใหญ่เนี่ยนะครับก็ให้หน่วยงานอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนครบครันครับ
0: ครับไปดูเรื่องของการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าพบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าประชุมครม.เพื่อหารือถึงการก่อเหตุก่อกวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับอย
1: ่
0: างต่อเนื่องเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้เรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปากรนินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเข้าหารือเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนครับ
1: ครับท่านก็ยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับแน่นอนนะครับในประเด็นนี
0: ้
1: การไม่มีการใช้อาวุธสงครามปราบปรามเกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็การตอบโต้ในแต่ละจุดเนี่ยเป็นไปตามสถานการณ์เพื่อระงับเหตุแล้วก็ป้องกันตนเองทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวลดิตาเพลิดวัฒนาได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอก็คือการรับโอนนายชัดชัยบางชวดนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ด้วยครับ
0: ครับก็แปลว่าสิ้นปีงบประมาณนี
1: ้ถูกต้อง
0: นะครับท่านก็จะไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกพลเอกพนักและปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานการประชุมครั้งที่11ทับ2569เนี่ยนะครับโดยก่อนเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นสวัสดิการของกองทัพบกให้แก่บุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาได้หรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งกล่าวขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเติบโตเป็นกำลังของชาติเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็เปิดเผยว่าในการประชุมเนี่ยนะครับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเขามีการรายงานผลซึ่งเขาดำเนินการกันเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการจับกุมสิ่งผิดกฎหมายต่างๆทั้งยาเสพติดบุคคลลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายที่หน่วยทหารเขาไปดำเนินการมาได้เนี่ยนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับก็มีการตรวจพบการกระทำความผิด57ครั้งนะครับจับกุมผู้กระทำคนความผิดเนี่ย69คนยึดของกลางเป็นยาบ้านะครับ24ล้านกว่าเม็ดนะครับไม่แปลกใจเลยเพราะว่าแต่ละล็อตที่ยึดได้เนี่ยก็เยอะเหลือเกินนะครับนอกจากนี้ก็มียาเสพติดอื่นๆอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับส่วนการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยดำเนินการทั้งหมด61ครั้งนะครับจับกุมผู้กระทำความผิด283คนด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้มีการจับกุมเรื่องของการบุกรุกป่าไม้แล้วก็มีการยึดของกลางนะครับไม้พยุงไม้สักต่างๆที่มีผู้ลักลอบเนี่ยดำเนินการนะครับก็จับได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงในส่วนของน้ำมันเถื่อนน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็กระสุนเนี่ยก็จับได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับมาดูเรื่องของน้องๆทหารที่จะปลดประจำการนะครับก็น่าจะประมาณอีก2เดือนเนาะ
1: ครับ
0: นะครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะปลดประจำการน้องๆทหารกองประจำการนะครับข่าวดีของกองทัพภาคที่2เลยนะครับส่วนอีสานกองทัพภาคที่2ผนึกกำลังจัดหางานโคราชแล้วก็ IM Japan ยกระดับทักษะทหารกองประจำการสู่โอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นนะ
1: ครับโอ้ ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับอันนี้ในส่วนของฐานกองประจำการนะครับกองทัพที่2เขาก็มีการจัดกิจกรรมซึ่ง IM Japan เนี่ยเขาเป็นการคัดเลือกบุคคลนะครับ พื่อที่จะไปทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะมีกำหนดต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อดำเนินการก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับน้องๆฐานกองประจำการได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับมีทางด้านของพลโทปิยพลทิติวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2นะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานให้แก่ทหารกองประจำการกองทัพภาคที่2นะครับโดยศูนย์พัฒนากิจการกองทัพภาคที่2ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กร IAM Japan นะครับซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะมาจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับก็จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จะส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานคนไทยไปปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในความใฝ่ฝันของใครหลายคนนะครับ
0: อยากไปนะไปกินปลาดิบนะครับก็เป็นการยกระดับศักยภาพแล้วก็พัฒนาทักษะวิชาชีพเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทหารกองประจำการที่ใกล้จะครบกำหนดปลดประจำการให้มีความรู้ความสามารถนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับน้องๆทุกคนครับ
1: ครับนี่นะฮะก็ภายในงานมีการจัดบูธนะครับให้คำปรึกษาให้คำแนะแนวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพการเตรียมความพร้อมด้านทักษะเกี่ยวกับภาษาแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นแน่นอนแหละอาจารย์เมื่อเราต้องไปทำงานในพื้นที่ต่างประเทศเนี่ยการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้นของเขาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเหล่านี้มันถือว่าเป็นการเคารพในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเขาด้วยนะครับโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กร IAM Japan นี่นะครับได้ร่วมกันให้คำแนะนำและตอบข้อสักถามแก่ทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งน้องๆให้ความสนใจที่จะรับฟังข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนมากดังภาพที่ปรากฏทางเพจทางนี้เรดิโอขณะนี้เลยครับ
0: ครับเดี๋ยวน้องๆก็จะไปเล่าให้กับรุ่นน้องๆฟังนะ
1: ถูกต้องครับ
0: อ้ายได้ไปญี่ปุ่นคราวนี้ก็เพราะว่าอ้ายมาเป็นทหารนั่นเอง
1: เออมันก็จะเป็นแรงจูงใจ
0: แรงจูงใจเลยนะคือบางคนอยากจะไปไม่รู้จะไปได้ทางไหนเลย
1: นี่
0: แหละเป็นโอกาสละ
1: บางคนถือว่าเป็นโอกาสดีนะอาจารย์เพราะว่าบางคนเนี่ยก็โดนหลอกไปทำงานต่างประเทศนะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่ได้โดนหลอกแต่อย่างใดนะครับมีในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นกรมการจัดหางานเข้ามาดำเนินการให้ถึงที่เลยไม่ต้องเสียค่าในหน้าด้วยเนี่ยนะครับ
0: นี่นะฮะก็ต้องขอบคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของการประชุมนกตนิดหนึ่งอาจารย์ครับ
0: เพิ่มเติม
1: นะฮะในช่วงท้ายเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจนะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งก็ท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยให้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียจากสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็คือภัยพิบัติเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ
0: ครับมาเชิญชวนทำบุญกันนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF จัดกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้นะครับระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการในราคาพิเศษโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคข้อออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโดยพลตรีณรงค์ภักดีสุวพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายอดิษฐ์กฤษณวงศ์นะครับผู้บริหารสูงสุดสายงานรัฐกิจและเอกชนสัมพันธ์ CPF ร่วมงานนะครับ
1: ครับซึ่งปัจจุบันนะครับศูนย์โรคข้อกระดูกและข้อเทียมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยเขามีห้องตรวจ24ห้องนะครับรองรับผู้ป่วยประมาณ450ถึง500คนต่อวันมีหอผู้ป่วยรวม90เตียงนะครับซึ่งก็ดูแลรักษาผู้ป่วยมาโดยต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้เนี่ยสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่27สิงหาคมนี้7นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาชั้น1โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2: ครับคุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติประสาทสนามถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประสาทสดาตมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายมงคลร้อยบาทประสาทสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประสาทสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญาอายุการเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิโสภมัจเจมะภิโสทท่านสายตนับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำคุณยอมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธัมมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังตัมมาธัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิกับอโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญกุยมกล่าวคำนอบน้อมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจำยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสามวังวัจิรังนามะปาติมังอิติปาติหาริยกำลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสตาโตเทววันตเมนเศรษฐพุทธังกิจังมะมะข้าวของไหลมานาจาริติเศรษฐีสังฆังกิจังมะมะเงินทองไหลมาณจาริติเศรษฐีสังฆังกิจังมะมะเงินหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราภังพระวันตเมงธัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตเมงมหาปุญโญมหาราโภพระวันตเมมิตยมะอุนะโมพุทธายะรัตโยมเวรโคนายังเวรหิงสาเวรตาสีเวรตาสาเวรอิติโยพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอเป็นกำลังใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ภาคเหนือเช่นจังหวัดน่านอำเภอปวงจังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสัจจนารายณ์เป็นต้นที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอำเภอปวงนั้นนะไม่รู้ตัวมาก่อนนะนั่นแหละโยมเราก็บางทีธรรมชาติผลจากการไม่ได้ซ้ำเติมโยมบางทีเราไปตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะก็เป็นกันทุกประเทศตอนนี้เรื่องอุทกภัยแปลว่าสิ่งที่น่ากลัว
ผมก็ขอเป็นกำลังใจพอดีอาตมาภาพมีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านมาเรียนมหาจุฬาด้วยกันก็เป็นกำลังใจให้ท่านสาธุชนหลายก็อย่าลืมยอมมาเรียนด้วยพลังจิตตานุภาพสาขาที่228วัดพัฒนาธรรมรามเราก็จะมีการเรียนในรุ่นต่อไปยอมหาเวลามาลองดูนะให้เวลากับชีวิตอาตมามีโอกาสว่างก็ไปนั่งเรียนไปการเรียนไม่มีวันสิ้นสุดยอมแต่เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมเราเรียนจากครูดูจากตำราค้นคว้าด้วยตนเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องขอขอบใจทุกท่านการเป็นผู้นำนายกบอกว่ามองลึกนึกไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรมองลึกนึกไกลใจกว้างต้องสร้างกัลยาณมิตรอย่าโดยเฉพาะใจสำคัญที่สุดเพราะในฐานะที่มาภาพเป็นผู้นำครั้งนี้คณะสงฆ์กำลังทั่วประเทศยอมกำลังสำรวจโฉนดที่ดินแต่ละวัดแต่ละโดยเฉพาะอำเภอพัฒนานิคมนิยมเป็นที่ของนิคมจะเป็นที่ของนิคมก็ต้องไปถามนิคมว่าไปแจ้งนิคมว่าสถานที่ตรงนี้อยากให้การรับรองจากนิคมสร้างตนเองนวัดใหญ่ๆวัดพัฒนาธรรมรามก็เป็นที่ของนิคมนะก็มีการสำรวจวัดใดได้พื้นที่มาอย่างไรเป็นกรณีตัวอย่างที่มานะเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศให้เป็นเปลี่ยนปัญหาให้เป็นอุปสรรคลงดังนั้นเราต้องรอบครอบนะอันเอกสารนี่เรื่องสำคัญมากอาตมานี่ตามงานทุกวันยมตามแต่ละวันนะเมืองตามงานคณะสงฆ์ตามงานของการวัดสุขภาวะตามงานวิทยาศาสตร์คังสมตามงานสวนคุณธรรมตามงานสวนเยาวชนเป็นต้นทำการเป็นผู้นำต้องเปิดใจกว้างเราร่วมกันช่วยกันยอมนะขอเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นคณะสงฆ์ก็ต้องเราจะมาเน้นก็ในช่วงนี้ก็ช่วงคาบันสาก็มีการเรียนอาตมาบอกกับนักเรียนว่าเราเป็นพระเนี่ยหนึ่งกวาดวัดให้สะอาดสองเป็นตบัดเลี้ยงชีพสามศึกษาพระธรรมให้เข้าใจสี่ปฏิบัติตามพระธรรมในห้าช่วยกันรักษาพระศาสนาสืบอายุพระพุทธศาสนา ตับใดพระศาสนาคัมภีร์พุทธที่องค์พระตถาคตประกาศไขเพื่อให้ทุกคนยังสนใจฝึกหัดใช้ปฏิบัติจนจัดเจงตราบนั้นพระสัทธรรมพระสัมพุทธส่องวิถีบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงทั้งจะกลับดับร้อนให้ปอนเย็นทั้งจะเป็นศาสนาชั้นอันอื่นอาตมาต้องพยายามประคับประคองกิจกรรม อยู่สองกิจกรรมก็คือของการธรรมสัญจรอปอแล้วก็ของชาพากาแฟนั่นพยายามประคับประคองพยายามประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดนั่นก็เราก็ผ่านเราได้มาแล้ว85ครั้งครั้งที่86กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าการเป็นสมาชิกชาพากาแฟต้องมี3สอสอที่1คือเสียสละสอที่2คือสามัคคีสอที่3การมีส่วนร่วมอาสาตัวจนผู้ฟังงานนางอุตราผู้เป็นเลิศทางเข้าฌานคราวนี้มาถึงเรื่องอุบาสิกาท่านหนึ่งนามอุตราผู้ได้รับยกย่องในเอตตะคะความเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในทางเข้าฌานหมายถึงนางได้ฌานและก็เข้าฌานเสมอจนมีความคล่องแคล่ว

เลยได้กลายเป็นลูกสาวของเศรษฐีไปด้วยนายกเรื่องราวของพ่อของนางอุตตราค่อนข้างจะประหลาดมากสัจจันคือพุนนะเป็นคนงานของสมณะเศรษฐีในเมืองราชคฤห์วันหนึ่งมีงานนักขัตฤกษ์ตะเลิกคนงานของขอหยุดงานไปเล่นนักขัตฤกษ์กันหมดนายพุนนะบอกว่าไม่มีเงินจะไปใช้จ่ายสำหรับการเล่นนักขัตฤกษ์ข้าวสารจะกอกหม้อก็ยังไม่มีขอรับจ้างทำงานวันนักขัตฤกษ์ดีกว่าสมณะเศรษฐีจงให้นายจงให้โคนายปุณณะเพื่อไปไถนานายปุณณะสั่งให้ภรรยาต้มผักไว้ให้นำไปส่งเขาที่นาแล้วเขาก็ล่วงหน้าไปก่อนโยมเมื่อเขากำลังไถนาโยมภาษาเรบุตรเพิ่งออกจากการเข้าในโลดสมาบัติ7วันอุ้มบาทเดินผ่านมาทางที่นาเขาแล้วยืนสงบอยู่ใกล้พุ่มไม้บริเวณบ่อนายปุณณะเห็นภาษาเรบุตรจึงวางคันไถไหว้พระเถระพระเถระยื่นบาตรแล้วและให้กองน้ำให้เขาเข้าใจว่าพระเถระต้องการน้ำดื่มจึงเอาผ้าไปกองน้ำดื่มใส่บาตรถวายท่านพระเถระอนุโมทนาเขาแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านขณะนั้นภรรยาของนายปุณณะนำอาหารคือผักต้มเดินทางมาพอดียมพบพระเถระระหว่างทางจึงคิดว่าทั้งก่อนเวลาพบพระคุณเจ้าไม่มีอาหารอะไรจะใส่บาตรแม้จะมีศรัทธาก็ตามวันนี้เรามีอาหารและศรัทธาก็มีเราไม่ควรพลาดโอกาสทำบุญจึงใส่อาหารลงไปได้บาทพระเถระขณะที่นางเกียร์ผักต้มลงบาทได้ครึ่งหนึ่งพระเถระก็เอามือปิดบาทเป็นสัญญาณว่าพอแค่นี้ที่เหลือให้นำไปให้สามีนางกราบเรียนพระเถระว่าท่านเจ้าขามดิฉันประสงค์จะถวายให้ท่านหมดเลยท่านไม่ต้องสงเคราะห์พวกเราในชาตินี้ขอให้สงเคราะห์ไปในปรโลกเถิดว่าแล้วก็เกลี่ยผักต้มลงในบาตรจนหมดภาษาริบุตรเถระได้กล่าวอนุโมทนาว่าขอจงสำเร็จดังมโนรสเถิดโยมนางจึงกลับเข้าบ้านหาข้าวสารมาหุงเพื่อไปให้สามีใหม่กว่านางจะหุงข้าวเสร็จนายปุณณะผู้เป็นสามีก็หิวเต็มทีโยมไม่สามารถไถนาต่อไปจึงปล่อยโคหลบไปนั่งรอเมียอยู่ใต้ร่มไม้ ไปฝ่ายผู้เป็นภรรยาเห็นสามีนั่งหน้านิ้วคิ้วกระมวดโยมก็กลัวว่าบุญที่ทำไว้จะไม่เผ็ดผลจึงรีบบอกว่าพี่จ๋าวันนี้ขณะฉันนำอาหารมาให้ท่านพบภาษารีบุตรระหว่างทางได้ถวายให้ท่านหมดรีบกลับไปหุงข้าวมาใหม่พี่อย่าโกรธนะจ๊ะทำใจให้สบายแล้วอนุโมทนาในทานที่ฉันให้แล้วด้วยทีแรกก็ว่าจะตวาดเมียว่าทำไมมาจ้านักคนมันโมโหหิวนิยมย่อมทำอะไรได้โดยไม่ทันคาดจึงดังนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่นิยมเพราะฤทธิ์ความโมโหหิวจึงทำให้ลูกข้าแม่แต่พอได้ยินเสียงอันอ่อนหวานของภรรยาก็หายโกรธมีจิตเลื่อมใสใจชื่นบาน

0: เพราะได้กินอาหารก็เลยเวลาทำให้เขากินไม่ได้มากยังไม่หายอ่อนเพลียจึงเองกายลงนอนเอาศีรษะหนุนตักภรรยาเมื่อหลับไปใต้ร่มไม้อันรื่นรมน่าอิจฉาอะไรท่านนั้นยมว่ากันว่าทานที่ถวายแก่พระอรหันต์ในวันที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติจะมีอานิสงส์ทันตาเห็นนายปุณณะก็เช่นกันยมเมื่อเขาตื่นขึ้นมองไปยังที่นาที่เขาไถใหม่ๆเห็นก้อนดินสีเหลืองอารามไปหมดเขาขยี้ตาหลายครั้งมองยังไงก็เหลืองอารามเป็นทองคำทุกครั้งจึงถามภรรยาว่าตาพี่ป้าฟังไปหรือเปล่าทำไมพี่ไถนาไว้จึงกลายเป็นสีทองไปหมดภรรยาบอกว่านางก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันเขาเรียบรุกขึ้นไปหยิบเอาก้อนดินมาก้อนหนึ่งทุบกับงอนไถแล้วก็ทราบว่ามันเป็นทองจริงๆเขาร้องด้วยความดีใจสุดประมาณยิ่งกว่าเสียงที่ร้องทองในหนังโฆษณาอิสยมแม่เจ้าโอ้ยที่ดินของข้ากลายเป็นทองหมดจะทำมาอย่างไรดีพันก็คิดว่าทองมากมายขนาดนี้ไม่สามารถปิดบังใครได้จึงเอาใส่ถาดจนเต็มแล้วนำไปทูลถวายพระราชาแห่งเมืองราชคฤห์พระราชาเมื่อทรงทราบเรื่องราวอันอัศจรรย์นี้แล้วก็รับสั่งให้ทรงพาหนะไปขนทองเขามาเข้ามากองไว้ในพระบรมราชวังและเกิดปาฏิหาริย์พิลึกคือเมื่อพวกราชบุรุษดูว่าทองเหล่านี้จึงจะเกิดในที่นาของนายปุณณะถึงจะเกิดในที่นาของนายปุณณะแต่ก็ต้องเป็นของพระราชาหรือของหลวงพอพวกเขาพูดดังนั้นทองเหล่านั้นกลับกลายเป็นก้อนดินทันทีพวกเขากลับไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชารับสั่งว่าทองเหล่านี้เป็นของนายปุณณะหาใจของเราไม่พวกเธอจงพูดตามคำพูดของเราเมื่อพวกเขาไปพูดใหม่ว่าทองเหล่านี้เป็นของนายปุณณะเมื่อนำทองมากองไว้ที่หน้าพระราหลวงกองทองก็สูงใหญ่ประมาณ80ศอกไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านบาทนายกพระราชาจึงประกาศแต่งตั้งให้นายปุณณะคนยากจนเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งแห่งเมืองราชคฤห์แต่บัดนั้นเมื่อสามีเป็นเศรษฐีภรรยาก็เป็นคนนายไปด้วยชยมสองสามีภรรยามีลูกสาวคนหนึ่งและคนเดียวนามอุตตรามปุณณะเศรษฐีใหม่นิยมก็ให้คนสร้างคฤหาสน์ในที่ที่ได้รับพระราชทานสร้างเสร็จก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฉันภัตตาหารในคฤหาสน์ใหม่ตลอด7วันวันสุดท้ายหลังถวายพระทานเสร็จพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาและแสดงพระธรรมเทศนาสามคนพอรู้ได้พระเป็นพระโสดาบันพร้อมกันยมจะกล่าวถึงสมณะเศรษฐีเจ้านายกล่าวของปุณณะเศรษฐีได้ขอลูกสาวปุณณะมาเป็นเศรษฐีมาเป็นภรรยาของลูกชายตนปุณณะเศรษฐีไม่ยินดีให้จนสมณะเศรษฐีล้ำเลิกความหลังว่าแต่ก่อนก็อาศัยฉันเลี้ยงชีพพอเป็นเศรษฐีแล้วทำไมไม่นึกถึงบุญคุณกันบ้างขอลูกสาวก็ไม่ให้ปุณณะเศรษฐีกล่าวว่า ม่ใช่อย่างนั้นบุตรท่านเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพุทธศาสนาลูกสาวผมเป็นอริยบุคคลมั่นคงในพระรัตนตรัยจะยกให้ลูกชายท่านได้อย่างไรโทมนัสเศรษฐีก็ขอร้องให้เห็นแก่ไมตรีที่มีมาแต่ก่อนตลอดจนผู้คนที่คุ้นเคยอื่นขอให้ปุณณะเห็นแก่บุญคุณของสมณะเศรษฐีบ้างเขาจึงยอมยกลูกสาวให้เป็นสะใภ้ของตระกูลสมณะเศรษฐีทั้งที่ไม่เคยเต็มใจไม่ค่อยเต็มใจอยู่มาอยู่ในตระกูลสามีที่ไม่มีใครนับถือพุทธศาสนานางอุตราไม่มีโอกาสพบพระสงฆ์ไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานเหมือนแต่ก่อนไม่รู้เวลาใดเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันพระวันโกนวันไหนเป็นวันอุโบสถวันหนึ่งนางเอ่ยถามคนใช้ว่าเวลานี้ถึงฤดูการเข้าพรรษาแล้วหรือยังคนใช้บอกว่ายังอีกหนึ่งเดือนจะออกพรรษาแล้วนางได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียใจที่ตั้งแต่มาอยู่ตระกูลสามีไม่มีโอกาสทำบุญเลยดังหนึ่งถูกขังอยู่ในคุกมืดแลไม่เห็นแสงสว่างแม้แต่น้อยจะทำอย่างไรดีขณะที่นึกน้อยเนื้อตามใจยนเองยมพ่อแม่ของนางก็ส่งเงินมาให้นาง15,000 กหาปณะพร้อมจดหมายบอกว่านครนี้มีหญิงคณิกาคนหนึ่งนามว่าสิริมาลูกไปจ้างนางให้มาปนิบัติสามีแทนจ่ายวระ1,000กหาปณะเลยลูกก็จะได้มีเวลาไปวัดไปวาไปฟังธรรมและทำบุญกุศลที่ลูกพึงประสงค์อุตราจึงปราบเพิ่มที่บิดาเติมชี้ทางออกให้นางอุตราทำตามคำแนะนำของธิดาคือไปว่าจ้างนางกนิกามคือสิริมาให้ปนิบัติสามีแทนพูดง่ายๆให้มาเป็นเมียเช่าท่านเองยมค่าจ้างแพงสุดประมาณคือวันละ1,000 กหาปณะสัญญาว่าจ้างครึ่งเดือนก่อนอาจต่อสัญญาอีกได้เจรจาตกลงกันแล้วก็พามาหาสามีที่แรกสามีทำท่าจะไม่ยอมแต่พอเห็นรูปฉมอันสวยงามของนางสิริมาจึงตกลงเป็นอันว่านางอุตรามีเวลาทำบุญทำกุศลตามปรารถนาแล้วนางได้ทูลรัตนาพระพุทธองค์พร้อมภิกษุสงฆ์จำนวนมากไปเสวยพระตาหารที่บ้านครึ่งเดือนจนถึงวันออกพรรษาและปรนนามเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์แล้วนางอุตราดีใจสั่งตะเตรียมพระตาหารไว้ถวายพระสงฆ์ตั้งแต่วันนั้นว่ากันว่านางเข้าครัวบางทีเข้าครัวเองทีเดียวพาบริวารปรุงอาหารอันประณีตไว้ถวายพระสงฆ์อันมีพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขฝ่ายสามีก็ได้รับการปฏิบัติเอาใจจากนางคณิกาอย่างมีความสุขวันหนึ่งก่อนจะถึงวันปรนนามก็มีความคิดสงสัยว่าภรรยาผู้แสนโง่ของตนกำลังทำอะไรอยู่น้อในเวลานี้จึงเดินไปที่ระเบียงเคลียร์คอด้วยนางคณิกามองลงไปยังครัวเห็นนางอุตรากำลังว่นอยู่กับการปรุงอาหารร่างกายมัมแมมด้วยตาและคิดเอาเหงื่อโชกใจจึงยิ้มด้วยความสมเพชว่าหญิงโง่เอ้ยมีทรัพย์สมบัติมากมายป่านนี้ไม่ชอบกับพอใจที่จะทำตัวเพลอะขี้ปุ่นขี้เท่า เพียงเพราะอยากจะอุปถัมภ์สมณะล้นเขาหัวเราะแล้วก็เดินแฉไปทางอื่นนางสิริมาหญิงคณิกาเห็นสามียิ้มและหัวเราะจงหันไปมองบ้างเห็นนางอุตราก็โกรธลืมไปว่าตัวเองเป็นเพียงภรรยาชั่วคราวนั้นอีนางตัวดีถือได้ยังไงมายั่วสามีฉันเดี๋ยวได้เห็นดีกันว่าแล้วอีตัวอิจฉาก็เข้าไปในโรงครัวเอาทัพปีตักเนยใสที่เดือดพ่านในกระทะเดินตรงไปยังนางอุตรากะชราชสุขทั้งตัวปานนั้นเฉยมนางอุตราเห็นนางสิริมาถือทัพพีย่างสามหุมสามขุมเข้ามาหาก็แผ่เมตตาให้นางว่าสิริมาเธอมีบุญคุณแก่เราไม่น้อยถ้าไม่ได้นางมาทำหน้าที่แทนเราก็คงไม่มีโอกาสได้ถวายธรรมแก่พระสงฆ์และได้ฟังธรรมจากพุทธองค์ถ้าเรามีความโกรธแม้แต่น้อยขอให้เนยใสก้อนนี้จงลวกเราแต่ถ้าเราไม่มีความโกรธตนเองก็ขออย่าได้ลวกเราเลยด้วยอำนาจเมตตาด้วยอำนาจน้ำใจอันประเสริฐของนางอุตราปรากฏว่าเนยใสเดือดแพ้งที่ราดลงบนร่างของนางกับเย็นดุดน้ำฝนอันชุ่มฉ่ำก็มีปานสลาวสติบริวารของนางตาได้เห็นนางสิริมาคณิกามบังอาจทำรายนายหญิงของตนก็กูกันเข้าไปเร่งงานนางสิริมาบ้างก็ตบบ้างก็จับผมดึงบ้างก็เตะบ้างก็ทีบนางล้มหมอบกระแตยุงบนพื้นมิยายที่นายหญิงจะร้องห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังเกือบตายระยมนางตราเข้าไปประคองนางสิริมาขึ้นมาพาไปอาบน้ำอุ่นเอาน้ำมานวดให้หายพกช้ำการกระทำของนางตราทำให้นางสิริมาสำนึกผิดจึงหมอบกราบลงแทบเท้านางกล่าวขอเข้ามาว่าคุณแม่ลูกผิดไปแล้วขอให้คุณแม่ยกโทษให้ลูกด้วยเถิดว่าเขาเป็นอีนางตัวดีอยู่กับหยกคราวนี้เรียกคุณแม่ชนยมนางตราไม่ถือโกรธนาง
1: พ่อมรุตไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อนโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อลด300เพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก่ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันยา

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล5ปากกรณีพบรหัสบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งและนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานต่อที่สภาผู้แทนราษฎรติดตามความพร้อมประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 10:30 น.ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล5ปากรวมทั้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กรณีมีการยื่นคำร้องเรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสบาร์โค้ดและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้โดยนายรัฐมนตรีเตรียมแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเวลา 10:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมดุสิตธานีเวลา 15:00 น.รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและติดตามเวลา 9:00 น.ที่หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยประการไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากรรมทางทะเบียนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าก่อนถึงวันศาสตร์จีนซึ่งตรงกับวันที่27 สิงหาคม 2569โดยพบว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการสำหรับไข่ไก่ผู้ขายบางราย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081-757-7474

0: ชื่อเพลงว่าขอบคุณที่เธอเข้าใจครับเพราะมาฝากคุณผู้ฟังเช้าวันใหม่วันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันแล้วครับคุณฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโออาหารเสริมที่จัดโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับรับประทานและตอบโจทย์ได้ทุกโรคครับเช่นเดียวกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับก็มีน้ำมันรวม9ชนิดทั้งงาดำงาขี้ม่อนจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมดอกทานตะวันทั้งหมด9ชนิดเนี่ยนะครับช่วยดูแลในเรื่องของความดันเบาหวานต่อมลูกหมากบำรุงปอดหัวใจมือชาเท้าชาบำรุงผิวพรรณกระดูกปวดร้าวปวดข้อลดปวดครับรับประทานแล้วมันจะหลับสบายหลับดีหลับลึกกำจัดสารพิษในร่างกายหลายท่านหลับไม่ลงเพราะว่าเดี๋ยวเข้าห้องน้ำคืนหนึ่ง 3-4 รอบอย่างเงี้ยครับนั่นคือในเรื่องของการดูแลต่อมลูกหมากครับน้ำมันรวม9ชนิดแค่ชนิดเดียวก็ดูแลเกือบทั่วแล้วแต่นี่เอา9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับขวดบรรจุ60แคปซูลครับสนใจก็สั่งซื้อมาขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งครับมีเฉพาะค่าสินค้าครับสนใจก็สั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวครับเคาะงบกลาง558ล้านครับเยียวยาน้ำท่วม41จังหวัด6971ครัวเรือนครับเป็นเรื่องของทางด้านสำนักนายกตรีนะครับนายกตรีได้มีการอนุมัติงบกลางช่วยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรและก็สิ่งสาธารณูปโภคจำนวนมากสั่งการในที่ประชุมครม.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้การยื่นเอกสารหรือหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นครับข้อมูลก็ได้มาประชาชนเดือดร้อนก็ต้องรีบตรวจสอบข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่หน่วยงานที่ประสานตรวจสอบกันเองก็ไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายครม.จึงได้อนุมัติงบกลางกรอบวงเงินประมาณในการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย 110,558 ล้าน558ล้านนะครับเอาตัวเลขกลมๆนะครับ 739,000 ครับ 500กว่าล้านแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ครม.มีมติครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันก็จะได้ช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท2กรณีอยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นกันนะครับไม่เกิน7วันก็ 9,000 เกิน7วันก็ 9,000 3กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอัตรารายละ 200,000 บาทครับอย่างจังหวัดน่านนี่5รายด้วยกันครับที่เสียชีวิตได้ท่านโทษรายละ2ล้านบาทครับท่านโทษได้รับเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาท5รายด้วยกันนะครับครม.มีมติเห็นชอบครับทางด้านของอาทวนอีกครั้งนะครับเผื่อใครที่ไม่เข้าใจนะครับบอกว่ากรณีที่ครม.อนุมัติพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งการระบายน้ำที่อยู่อาศัยไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีอยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นกันนะครับมีจำนวนทั้งหมด 69,771 ครัวเรือนครับ กรณีการเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันนะครับอันนี้ก็5รายก็รายละ2ล้านก็ทั้งหมด10ล้านนะครับจากงบประมาณ558ล้านนะครับเศษๆนะครับเอ้าก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือสงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนต้องใช้เวลาและอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์จึงมีข้อสั่งการให้ปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางดำเนินการเสนอครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต่อไปครับมันต้องช่วยทันท่วงทีไม่ใช่น้ำลดแล้วก็ยังไม่ได้กันเหมือนที่ภาคใต้ตอนนั้น นะครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ครับไปทางด้านของไทยรัฐครับทางด้านของไทยรัฐก็มีเรื่องของข่าวไฟไหม้บ้านทรงไทยสวยหรูนี่โอ้โหโดนไฟไหม้ครับย่านบางบัวทองวอดไปกว่า10ล้านเร่งตรวจสอบหาสาเหตุครับแมวตาย1ตัวเป็นแมวมีราคาเนี่ยแมวสกอตติชเนี่ยนะครับสาหัสอีก1ตัวตามหาอีก2รอกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบครับ4โมงเย็นของวันที่25เมื่อวานนี้นะครับทางด้านตำรวจสภ.บางบัวทองนนทบุรีได้รับแจ้งมีเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งเป็นบ้านไม้สักทรงไทยหลังใหญ่ในซอยวิทยาไกรกุลถนนบางกรวยไซน้อยหมู่4ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเทศบาลบางรักพัฒนาเทศบาลเมืองพิมลราชเทศบาลเมืองเสาธงหินรถดับเพลิงเทศบาลนครบางบัวทอง8คันครับชุดประจนเพลิงของมูลที่ปตท.เข้าตรวจสอบเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่2ชั้นเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำเข้าไปใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับควบคุมตัวเจ้าเพลิงไว้ได้แล้วเรียบร้อยไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่ชุดประจนเพลิงได้ขึ้นไปตรวจสอบบริเวณห้องต้นเพลิงชั้น2ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่าเลี้ยงแมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์ไว้ในห้อง4ตัวพบแมวตาย1ตัวอีก1ตัวได้รับบาดเจ็บรีบนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก2ตัวยังหาไม่เจอครับนายอภิวัตรล้วนชื่นครับเจ้าหน้าที่ป้องกันของเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองบอกเมื่อมาถึงพบว่าไฟไหม้ที่ห้องชั้น2จึงรีบนำถังดับเพลิงเข้าไปแต่ว่าเอาไม่อยู่พบว่าลุกขึ้นบนเพดานแล้วจึงช่วยกันระดมฉีดน้ำครับซึ่งก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่สีของตำบลบางบัวทองนางสาวชวนากรก็บอกได้รับแจ้งว่าไฟไหม้ครับซึ่งเป็นเขาบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านท่วมประถมซึ่งเป็นอาสนของเจ้าของบ้านซึ่งตนก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังไหนจึงรีบมาที่จุดเกิดเหตุครับมูลค่าบ้านนี้ประมาณ10ล้านบาทพบว่าไฟไหม้ไปแล้วประมาณ 70% ไฟลุกลามเร็วมากประกอบกับลมแรงพื้นที่ก็โล่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและเกิดเหตุลูกหลานของเจ้าของบ้านที่มาอยู่กันวิ่งหนีออกมาจึงบอกให้เลื่อนรถออกไปด้วยครับอาชีพธุรกิจครับเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุตนหยุดทำงานอยู่นะครับคือคุณสุทธิเดชท่วมประถมวัย59เมื่อรู้ว่าไฟไหม้บ้านจึงรีบขับรถกลับมาแต่ลูกๆอยู่ที่บ้านก็กระจายกันอยู่ตามที่ต่างๆก็ออกมาได้ตนก็เตือนว่าอย่าให้เข้าไปไฟเริ่มลุกจากชั้น2ครับเป็นห้องที่เลี้ยงแมวก็พยายามบอกให้เจ้าหน้าที่อย่าเปิดอย่าเปิดหน้าต่างเพราะออกซิเจนจะเข้าไปจะทำให้ไฟลุกลามมากขึ้นไฟไหม้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็ไหม้หมดทั้งหลังส่วนราคาบ้านอย่าไปพูดถึงมันเลยครับถือว่าก็เขาบอกอันเลาะทดสอบว่างั้นครับสาเหตุยังไม่รู้ครับถามลูกแล้วเขาก็เห็นตอนที่ไฟลุกแล้วไม่รู้สาเหตุมาจากอะไรไม่ใช่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะเอาไว้ก่อนจำเลยที่1อ้าวเป็นเรื่องของฟืนฟืนไฟต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวก็มีเรื่องของเขาบอกว่าบินจากฮอผู้กับจะแนะเผยพบปลอก M16 แจงทำลายวัยรุ่นกลับจากแคมปิ้งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับผู้กับสพจะแนะยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่ปมคดียิงจากฮอวันที่เกิดการเผาหรือป่วนกันทัพภาคไทยพบหัวและปลอกกระสุนปืน M16 ที่จุดเกิดเหตุแจ้งทำลายกลุ่มวัยรุ่นกลับจากแคมปิ้งขับเข้าด่านให้การร่วมมืออย่างดีตรวจค้นอย่างละเอียดไม่พบสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งยาเสพติดอาวุธปืนด้านสรมดอนจี้นายกหนูตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคลายปมคาใจครับ นรมดรปัญจรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงพื้นที่ที่อำเภอจะแนะนราธิวาสตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่นายซอและดอเลาะวัย21ถูกยิงโดยมีข้อสงสัยว่าถูกยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมนายรมดรก็เข้าพบกับทางตำรวจสพจะแนะเพื่อสอบถามถึงการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ซึ่งก็พบของบอกว่าได้ตั้งด่านตรวจสกัดทันทีซึ่งก็ผ่านด่านตรวจหน้าสพจะแนะก็มีการตรวจค้นอย่างละเอียดไม่พบสิ่งผิดกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอย่างดีพบว่ามีเพียงอุปกรณ์แคมปิ้งกลับจากแคมปิ้งที่สายบุรีกลับจากการตรวจค้นที่กระเด็ดตำรวจได้เก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มิลลิเมตรได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนายซอและในที่กระเด็ดครับซึ่งก็คดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตำรวจยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องว่าก็ไปตามพยานหลักฐานทั้งหมดนำส่งพิสูจน์หลักนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิถีกระสุนที่มีข้อสงสัยครับบางคนบอกยิงมาจากหอข้างบนไอ้หอมายังไงครับก็ยิงจากหอภูมิกับเองก็เผยว่าปลอก M16 จากไทม์ไลน์ของวัยรุ่นครับจากไทม์ไลน์ของวัยรุ่นเอ้าก็คงต้องพิสูจน์กันว่ากันต่อไปนะครับซึ่งทางด้านของนายรมดรก็บอกเห็นใจภูมิกับสพชะแนะเพราะทราบว่าในอำเภอชะแนะมี10เหตุการณ์ที่ต้องดำเนินคดีจึงต้องใช้ทรัพยากรจำนวนหนึ่งหากมีคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมยังมาเปิดเผยต่อสาธารณะก็จะทำให้คดีนี้โปร่งใสมากขึ้นครับก็นายรมดรยังไปเยี่ยมนายชอและที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์หวังว่าจะได้ความเป็นธรรมลงพื้นที่อบต.ช้างเผือกซึ่งถูกไฟไหม้อย่างหนักเมื่อปี53จนมาเกิดเหตุครั้งนี้ก็เสียหายที่สุดในจังหวัดนราธิวาสนะครับเอาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับเรื่องของไฟเรื่องของเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับจากทางด้านของวิชัยโตจินเนื้อแกงโตมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันวันนี้คุณอยากจะให้วิชัยโตจินนำความอร่อยไปให้กับแขกเรือของท่านก็โทรหาเราครับอาหารมีให้เลือกร่วม100ชนิดครับในราคาโต๊ะละ100-1,200ไม่เกินเรามีราคาอาหารให้คุณได้เลือกอย่างจุใจครับโทรเลยครับท่านโทรหาเราเช้านี้เราก็ไปเอาเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านได้เลย0819465036 0819465036ครับกลิ้งกลางเข้าไปนะครับเราจะได้รีบจัดแจงให้แล้วก็กำหนดวันมาให้เรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกันครับจะกี่โต๊ะแล้วแต่ก็คุยกันกับวิชัยโต๊ะจีนครับเรื่องราวของข่าวก็ต่อครับไปที่ปิดฉากของอาสาตำรวจกลางอ้างเป็นผู้กองไถชาวบ้านพุ่มกับสั่งปลดฟันข้อหาเหยื่อชี้ตัวนะครับอวสานอาสาตำรวจกลางอ้างเป็นผู้กองรีดไถชาวบ้านพุ่มกับสั่งปลดฟันหลายข้อหาหนักเหยื่อแห่ชี้ตัวแฉพฤติกรรมครับเป็นตำรวจอาสาเนี่ยนะแต่งตัวดูหน้าเป็นตำรวจจริงจังเลยที่บันดุงอุดรธานีครับชาวบ้านชาวช่องเขาทนเห็นพฤติกรรมไม่ไหวเลยถ่ายคลิปชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายตำรวจอ้างตัวเป็นผู้กองเอกออกตั้งด่านบุกตรวจค้นบ้านตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก่อนข่มขู่เรียกรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 30,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วบันดุงอุดรธานีล่าสุดนายฐานวัฒน์หรือผู้กองเอกวัย43ซึ่งแท้จริงนั้นเป็นเพียงอาสาตำรวจประจำป้อมยามมีชัยได้เดินทางเข้ามอบตัวกับทางตำรวจของจริงรับที่สบดงเย็นโดยมีตำรวจชุดสืบสวนคุมตัวมาสอบปากคำอย่างเร่งเร่งมีชาวบ้านผู้เสียหายกว่า6รายเดินทางก็แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสบดงเย็นด้วยโดยหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าลูกชายเคยถูกผู้กองเอกแล้วพวกบุกเข้าไปตรวจค้นที่เถียงนาแม้ตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดแต่พบปืนแก๊ปจึงยึดไว้คุมตัวไปที่ป้อมยามมีชัยพร้อมเรียกรับเงิน 20,000 บาทผู้เสียหายพยายามต่อรองจนเหลือ 10,000 บาทโดยผู้กองเอกอ้างว่าจ่ายแล้วประวัติจะขาวสะอาดจึงยอมจำใจจ่ายเงินให้ครับในโอ๊ตครับน้องชายของผู้ก่อเหตุบอกว่าพี่ชายเคยมาพักอาศัยและทำงานที่อู่ซ่อมรถเมื่อสัก10ปีที่แล้วแต่มีปัญหากับภรรยาจึงย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่ป้อมยามประมาณสัก3ปีหลังจากนั้นก็แทบไม่ได้ติดต่อกันเลยยืนยันว่าไม่เคยรู้เห็นกับการตั้งด่านรีดไถเงินของเขาเลยนะครับ ทางด้านตำรวจสภ.ดงเย็นก็นำของกลางที่ตรวจยึดประกอบด้วยอาวุธปืนบีบีกันชุดเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์อส.ตำรวจออกมาแสดงต่อสื่อมวลชนพร้อมเปิดเผยว่าตอนนี้ทั้ง3คนในคลิปเดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วตำรวจอาสาไม่มีอำนาจในการบุกตรวจค้นหรือตั้งด่านจับกุมตามลำพังเบื้องต้นได้เซ็นคำสั่งปลดนายฐานวัฒน์ผู้กองเอกเนี่ยนะกับเพื่อนอีก2คนออกจากการเป็นอาสาตำรวจทันทีตั้งแต่เมื่อวานส่วนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อเกี่ยวข้องด้วยขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนในส่วนของการดำเนินคดีได้แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นแต่งกายเรียนแบบเจ้าพนักงานแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานกันโชคทรัพย์หน่วงเหนี่ยวกักขังข่มขืนใจผู้อื่นพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานสอบปากคำผู้เสียหายทุกรายอย่างละเอียดหากพบการกระทำผิดเพิ่มเติมจะแจ้งข้อหาหนักทันทีพร้อมเตรียมคุมตัวส่งศาลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับไงผู้กองหน้าม้อยเลยผู้กองเอก ตำรวจปลอมๆ เขาเป็นตำรวจนะแต่เป็นตำรวจอาสาแต่งตำรวจครับแต่ไม่มีโอกาสที่ต้องไปตั้งดงตั้งด่านอะไรอย่างนั้นนอกจากตำรวจเขาตั้งแล้วไปช่วยอย่างนี้ได้ครับเอาเป็นเรื่องที่ประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวไปที่มติชนบ้างครับจากทางด้านของมติชนครับข่าวนี้แสดงความเสียใจกับตลกดังด้วยนะครับพี่โอเลี้ยงเชิญยิ้มเสียชีวิตขณะที่อายุ63ปีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็พี่สังดอกสะเดาเมื่อวานนี้โอเลี้ยงเชิญยิ้มครับโดยบรรดาพวกเพื่อนๆก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปของโอเลี้ยงเชิญยิ้มหรือสมพงษ์ไกรเทียรังกุลเสียชีวิตในอายุ63ปีนะครับเรื่องเศร้าของคนบันเทิงตลกคนดังอีกคนหนึ่งนะครับโอเลี้ยงคนหัวหมอครับอาจจะเห็นหน้าจอเขาบ่อยๆครับก็สภาโจ๊กเนี่ยที่เขาเล่นตลกวัย63นามว่าก้าวชื่อของเขาคือสมพงษ์คนบ้านเฮาสกุลเก่าใครทีลังกุลภูมิโรนาวจากไปไกลน้องก้าวหรือโอเลี้ยงมีชื่อเสียงใช้เชิญยิ้มด้วยความเก่าครับคนหัวหมอที่เล่นในสภาโจ๊กคงจำกันได้เนาะโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับผมเคยไปช่วยงานแล้วก็เจอบนเวทีกันบ่อยๆครับขอให้ท่านสุประสิทธิ์ไปสู่สุคติภพนะครับพี่โอเลี้ยงเชิญยิ้มครับในข่าวไม่ได้บอกก็รู้สึกว่าแกจะเป็นโรคพบว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอ๋อครับหัวใจเต้นผิดจังหวะครับก็เกิดอันเสียชีวิตด้วยวัย63ปีนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวใหญ่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่จบนะครับผมพยายามที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่ตลอดช่วงบ่ายสามโมงครับของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโกงก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าปปช.เดินหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นทับพบว่าทำเป็นขบวนการปี 64-68 ถึง 68, เช็คเส้นเงินอธิบดีสอถอช่วงนั้นปัดตอบ 9,000 ล้านมีจริงหรือไม่ครับ9,000 ล้านมีจริงหรือไม่มันก็น่าจะจริงแล้วมั้งครับกับเรื่องราวของข่าวเรื่องนี้คงจะยาวเอาไว้มีความแน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าตามที่อ่านข่าวอยู่เนี่ยว่าตอนนี้กำลังสาวไปถึง3รัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีผู้หญิงอยู่ด้วย1ใน3เนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับเส้นเงินเอาละครับก็บอกว่าจะเปิดเผยเพราะขณะนี้ปปช.สืบไปถึงเส้นเงินแล้วเส้นเงินที่ปปช.สอบนี้ไม่ใช่แค่ปี69นี่นะย้อนหลังไปที่ปี68กับ64ด้วยครับคุณผู้ฟังลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเงินมันมหาศาลเท่าไหร่เพราะอย่างน้อยท่านอดีตนายกเทศมนตรีที่มาพูดก็เสียไปแล้ว2ล้านครับโดยฝากญาติ4คนคนละ 500,000 ก็2ล้านบอกเป็นถึงอดีตนายกเทศมนตรีแล้วไปฝากเขาอย่างเงี้ยไม่กลัวเหรอเขาบอก จริงๆก็ไม่กลัวหรอกเพราะอะไรเพราะสองครั้งที่ผ่านมาในการสอบของอปท.เนี่ยการสอบท้องถิ่นเนี่ยก็ไปฝากสองคนสามคนทั้งสองครั้งที่สอบก็ได้หมดแล้วว่างั้นก็ได้หมดเพราะครั้งที่สามนี่เราก็ไปติดต่อเขาเองแล้วเขาก็รับปากว่าจะช่วยคนละ500,000 คนก็2 ล้านแต่ผมปรากฏมันไม่มีชื่อไงพอไม่มีชื่อก็ไปทวงถามเขาก็ผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวเอามาให้นะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่น้อยๆดิมัน2 ล้านอะเงินมันเยอะนะเขาก็
2: ไปจ่ายเงินเบี่ยงนะ2 ล้านกว่าบาทอยากจะให้สมาชิกในครอบครัว5 คนเป็นราชการ
3: คืออันนี้มีการตอบรับมายังไงล่าสุดว่าเขาจะคืนเงินไหมหรือยังไงฮะ
4: เขาก็เบี่ยงเบนเขาบอกว่าจะคืนก็นัดเดี๋ยวก็2 วันเดี๋ยวก็3 วันเดี๋ยวก็15 วันเดี๋ยวก็ปลายเดือนนัดมาเรื่อยๆครับจนจะสิ้นปีละ
3: อันนี้คือไปจ่ายเงินสดเลยเหร
4: ออ๋อจ่ายเงินสดเลยครับผมไปเองครับ
3: โอไปเองคือหิ้วไปเลย
4: ครับผม
3: แต่มันมีหลักฐานไหมตอนที่ไปจ่าย
4: ไม่มีหลักฐานครับ
3: มันไม่มีหลักฐานไม่มีเส้นเงินนะ
4: ครับผม
3: ซึ่งคนนี้รับปากว่าจะช่วยตั้งแต่รอบแรกเลยถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
3: เขาจะช่วยยังไง
4: ให้สอบได้และบรรจุเข้าทำงาน
3: ทำไมถึงมั่นใจว่าเขาจะช่วยได้
4: อ๋อเคยทำมา2 ครั้ง 3 ครั้งแหละครับได้หมด
3: เอาเลยหมายถึงครั้งก่อนๆเหรอ
4: ใช่
3: ในการ
4: ครั้งแรกนะ
3: ครั้งแรกตอนไหน
4: ครั้งแรกนั่นคือครั้งแรกเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะทำได้แต่เขาทำได้ครั้งที่สองมานี่คนเขาไปเยอะเขาก็ทำได
3: ้โอ้
4: พอครั้งที่สามมาเนี่ยพอดีมันมีลูกหลานผมก็เลยเอาเงินผมนี่แหละไปจัดการให้ครับ
3: อ๋อแต่ครั้งแรกครั้งที่สองไม่ใช่ลูกหลานเราแต่เห็นผลงาน
4: ใช่บุคคลอื่น
3: เขาทำได้เนี่ยหรือจริงๆแล้วเขาสอบกันได้เองหรือเปล่า
4: สอบได้เองผมไม่ทราบแต่ว่าไปใจตั้งแล้วมันได้ไปบรรจุครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ย
3: ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นการสอบอะไรฮะ
4: ท้องถิ่นนี่แหละครับแบบเดียวกันนี่แหละ
3: แต่มาหลายปีก่อนใช่ไหม
4: ครับ
3: อ๋อได้หมดทุกคน
4: ครับผม
5: คือต้องเท้าความนิดนึงว่าคุณพี่บูลเนี่ยเป็นอดีตนายกท้องถิ่นแห่งหนึ่งถูกไหมคะแล้วท่านพี่บูลเนี่ยก็ทราบเรื่องนี้มาว่าเอ้ยมันมีกระบวนการนี้อยู่จริงๆนะคือการช่วยเหลือให้บุคคลเนี่ยได้ไปสอบแล้วก็ได้บรรจุจากการจ่ายเงินถูกไหมคะ
4: ใช่ถูกต้องครับ
5: มันทำกันเป็นเรื่องปกติเลยเหรอคะคุณพี่บูล
4: อะไรนะ
5: ทำกันเป็นเรื่องปกติเลยเหรอคะ
4: อ๋อมันเป็นระบบของมันอยู่แล้วครับถ้าไม่จ่ายเงินมันก็ไม่ได้
5: อ
4: ันนี้มันถือว่าเป็นระบบเราต้องยอมนะครับถ้าไม่จ่ายมันก็ไม่ได้ไปที่ได้ที่สำรองที่ลอยอย่างเงี้ยก็มันได้บรรจุแต่เราอยากบรรจุไง
5: ค่ะ
4: ถึงยอม
5: ซึ่งตอนนั้นอะเราเป็นนายกเราไม่เชื่อว่าไอ้คนเนี้ยจะสามารถทำให้บรรจุได้จริง
4: ใช่
5: แต่บังเอิญทำสำเร็จ
4: ใช่รอบแรกเนี่ยผมเตือนลูกน้องผมว่าอย่าไปเชื่อนะเดี๋ยวเขาหลอกลวงเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาเป็นคนจัดสอบแล้วมันจะไปแก้ไขยังไงทำยังไงผมก็เตือนเขาแต่ปรากฏว่ามันได
5: ้โ
3: อ้ซึ่งคนที่เตือนเนี่ยไปจ่าย
4: สอบรอบพอที่มีประกาศรอบสองเนี่ยคนยิ่งมาเยอะ
5: ค่ะ
4: ไม่ได้ห้ามปรากฏว่าได้หมดไม่มีหลุด
6: ได้หมดนี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่เขาทำให้ได้บรรจุนี่กี่คนคะท่าน
4: ผมจำไม่ได้นะมันนานแล้ว
5: แต่รู้ว่าใครจ่ายได้หมด
4: ครับ
3: ครั้งที่หนึ่งประมาณปีอะไรอ่ะคุณพิบูล
4: อะไรนะ
3: ครั้งที่หนึ่งเนี่ยปีอะไร
4: มันนานแล้วผมจำไม่ได้นะผมไม่ได้เตรียมข้อมูลมาสอบ
3: แต่ว่าแต่ว่าเตือนตอนแรกเตือนอย่าไปเชื่อเขานะใครจะไปทำได้มาหาอะไรเขาสอบ
4: ใช่
3: ปรากฏเข้าหมด
4: ใ
3: ช่อ๋อจนครั้งที่สองคนแห่มาเข้าระบบนี้เพียบเลย
4: คนแห่มาผมก็ไม่ทักท้วงเขาหรอกเผื่อเขาได้ปรากฏว่าได้หมดไม่หลุดสักคน
3: โอ้โหตอนนั้นราคาเป็นยังไงฮะครั้งที่สอง
4: พอปิดบังได้ไหม
3: ได้แต่ครั้งที่สามเนี่ย2 ล้าน
4: มี
7: ก็บอกว่าแต่ละคนก็มีหลักห้าอ่ะ
5: 5แสน
7: ใช
2: ่โอ้5
7: ถึง6
2: คนเดิมนี่แหละคนที่เราไปจ่ายครั้งที่3นี่แหละที่เราโดนเชิดไปนี่แหละ
7: ใช่ใช
2: ่คนเดิม
0: นี่เพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวของทางช่องทีวีเดอะเนชั่นนะครับไปคุยกับอดีตนายกเทศมนตรีที่เขาบอกว่าครั้งแรกครั้งที่สองเขาได้พอครั้งที่สามฝากลูกหลานไปอีกรวมทั้งหมดคนละ500,000นี่รวมทั้งหมด2 ล้านเขาบอกเลยว่าเขาชื่อวิบูลอดีตนายกเทศมนตรีอยู่ที่อีสานแล้วกันไม่ต้องไปบอกเขาว่าเทศบาลไหนไม่ใช่ของโง่นะไม่ใช่ว่าเขาเป็นถึงระดับนายกยังไปฝากเขาช่วยกันได้จริงๆเขาบอกเพราะที่ช่วยที่มั่นใจว่าต้องจ่าย2 ล้านเนี่ยเพราะคนละ500,000แล้วก็2ครั้งที่ผ่านมามันได้อะแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ไม่มีชื่อติดเลยก็เลยไปทวงถามถึงแม้จะไม่มีหลักฐานแต่มีการคุยแชทไลน์กันอยู่ครับไอ้โจนี้แหละที่จะให้ทางด้านปปช.ให้ตำรวจเขาไปสืบสวนสอบสวนว่าคนคนนั้นคือใคร

0: ข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมร
6: ู้
7: สึกว่าถูกคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
11: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมาก
12: พกติดตัวไว้เป็นขึ้นมาก็หยิบมาใช้ได้ทันท่วง

0: ทีนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นยาหอมดอกหอมมือลี้ที่ผสมกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาถ้าเป็นอาการฉุกเฉินก็อมไว้ใต้ลิ้นได้เลยนะครับแล้วค่อยๆกลืนอาการลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดหรือจะเป็นเรื่องของลมเสียดชายโครงหรือที่เรียกว่าลมกองละเอียดครับก็ทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมือลี้โดยมีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรมากมายหอมฤทธิ์หอมเย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมือลี้ครับสนใจสั่งซื้อที่0983299909ครับรวมทั้งทางด้านของภูผาวิโปรที่สำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงผู้ที่เดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงครับเสริมโปรตีนที่กล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุด้วยภูผาวิโปรวันละแก้ววันละ2แก้วแล้วแต่คุณนะครับ1ซองก็1แก้วครับตอนเช้าสักแก้วก่อนนอนสักแก้วก็ได้แล้วภูผาวิโปรขณะนี้กำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2นะครับเป็นซองคล้ายซองกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟละลายกับน้ำอุ่นแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆรสชาติกลมกล่อมครับไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่เรามีย่าหวานสมุนไพรที่จะเสริมสร้างให้ท่านรับประทานได้ง่ายๆครับภูผาวิโปรและนอกจากนั้นยังมีทางด้านของเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มและดีแน่ครับซื้อ2ขวดรับแถมภูผาวิโปรไปอีก1ห่อใหญ่ครับขวดนึงก็น้องๆขวดน้ำเปล่าเลยนะครับสำหรับสมุนไพรดีไทยครับและล่าสุดครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับจะสร้างบ้านอยู่อาศัยหรือจะสร้างอาคารพาณิชย์หรือจะสร้างคอนโดมิเนียมหรือจะสร้างทางด้านกุฏิพระถวายพระสักวัดหนึ่งหรือจะสร้างศาลาการเรียนครับวิหารได้หมดครับกับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับมีวิศวกรมีสถาปนิกที่ดูแลการก่อสร้างอย่างเรียบร้อยมั่นใจก็โทรศัพท์พูดคุยได้เลยนะครับทุกเบอร์ถ้าคุณผู้ฟังจำไม่ได้ก็จำเบอร์ผมก็แล้วกัน0817577474 0817577474สอบถามเรื่องของภูผาวิโปรเรื่องของยาหอมดอกหอมมะลิอะไรพวกนี้นะครับจะได้ให้เป็นสื่อกลางให้นะครับและสุดท้ายน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานความดันปอดหัวใจต่อมลูกหมากครับหรือจะเป็นพวกกระดูกข้อต่อหรือจะเป็นเรื่องปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับหลับก็ไม่ค่อยสนิทเดี๋ยวลุกอีกแล้วเข้าห้องน้ำต่อมลูกหมากมีปัญหาครับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สิครับทั้งหมดคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474ซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2กล่องซื้อ2ขวดส่งให้ฟรีนะครับสนใจกับมีทั้งหมด11ชนิดนะแล้วก็สกัดเย็นด้วยครับกับเรื่องของสมุนไพรไทยในรายการนี้ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวก็ต่อครับโรงเรียนดังอ่างทองระทึกและครูนักเรียนเอาแล้วโดนขู่ครับกาดยิง8โมงแล้วยิงแม่งทั้งเรียนเลยลูกอ่ะกลัวสิครับกลัวจะเป็นแบบที่เทพศิรินทร์7โมงครึ่งเมื่อวานที่ครับบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองคณะครูอาจารย์ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่โรงเรียนร่วมกันตรวจค้นนักเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสถานศึกษาหลังเกิดเหตุมีผู้โพสต์ข้อความข่มขู่ใน Open Chat ของโรงเรียนซึ่งมีสมาชิกประมาณ 1,602 คนระบุ ข้อความลักษณะขู่ว่าพน8โมงผมจะกราดยิงพนคือพรุ่งนี้พน8โมงภาษาวัยรุ่นเขาจะไม่คำเต็มนะเขาย่อซึ่งได้สร้างความตื่นตระหนกและหวาดกลัวแก่ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนจึงเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองอ่างทองเพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้โพสต์เป็นนักเรียนของโรงเรียนและเป็นการทำด้วยความคึกขนองว่าแล้วก็เหมือนทางอีสานแหละคึกขนองพอจับได้แล้วก็มันหน้าตีมือนะพวกนี้ก็โรงเรียนก็เชิญผู้ปกครองมาพูดมาคุยพร้อมเตรียมดำเนินการลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษาขณะที่การเรียนการสอนยังเปิดตามปกติเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตรวจนักเรียนทุกคนอย่างละเอียดก่อนเข้าสถานศึกษาครับพวกนี้มันต้องอะไรนะมีข้อหาทำให้ตกใจเนี่ยขังคุกเล็กเท่าดีไหมไอ้พวกเด็กวัยคึกขนอง บ้าบอกระแดกพวกนี้ทำให้แตกตื่นกันทั้งโรงเรียนทำให้แตกตื่นกันทั้งตลาดด้วยซ้ำไปเออครับไปอีกข่าวนึงครับเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวจากมติชนบ้างครับมาทางด้านของมติชนแล้วก็มาทางด้านของข่าวสดด้วยนะครับข่าวสดก็ยังมีเรื่องของที่พูดถึงครับนั่นคือคดีของแตงโมชุดทำคดีแตงโมสวนกลับปม DSI ส่งสำนวนปปช.ฟัน40รายบิดเบือนผลว่างั้นครับก็มันยังไม่จบเพราะฉะนั้นเมื่อ DSI เขามีหลักฐานเขาส่งสำนวนให้ปปช.ฟันเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลทั่วไป40รายชุดทำคดีแตงโมสวนกลับบอกบิดเบือนผลการสอบสวนชี้ DSI ยุติแค่ชั้นสอบสวนไร้ผลทางกฎหมายหลังหาหลักฐานฆ่าไม่พบไม่เข้าบิดเบือนจี้ออกมาแถลงความจริงจากข่าวว่า DSI โดยคณะพนักงานสืบสวนดำเนินการสอบสวนรวบรวมหลักฐานตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตของแตงโมดาราสาวชื่อดังมีสำนวนรวมแล้ว45แฟ้มเอกสารกว่า 13,000 แผ่นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลธรรมดาประมาณ40รายที่ร่วมบิดเบือนผลการสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมมีพฤติการเป็นที่ต้องสงสัยมีกลุ่มบุคคลร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นไม่ให้ต้องได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลงเตรียมส่งสำนวนกับสำนักงานปปช.ในวันที่26วันนี้นะครับ DSI ส่งสำนวนปปช.คดีแตงโมฟันเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไป40รายครับแหล่งข่าวบอกออกมาจากการที่รับฟังข่าวโดยอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากชุดสืบสวนของ DSI มองว่าเป็นการสืบสวนที่ไม่มีการกล่าวหาไม่มีการฟันธงคนฆ่ายังเลื่อนลอยจนนานแล้วที่สุดแล้วก็ยังสั่งยุติเรื่องจึงให้ส่งปปช.ตามสถานะเคสนี้ไม่ได้มีผลทางกฎหมายไม่มีเจ้าภาพรับสอบสวนปกติสืบสวนแล้วต้องมีการสืบสวนต่ออันนี้ไม่มีสำนวนสอบสวนครับแล้วมันจะจบยังไงเนี่ยครับนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ก็ไปร้อง DSI ว่าคดีแตงโมมีเงื่อนงำมีกลุ่มคนร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ต้องรับโทษคนตายทั้งคนนี่ใครฆ่ามันหาคนฆ่าไม่ได้เลยใช่ไหมครับเอาเป็นคดีก็ต้องยังนอนแล้วก็อย่างนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการตายฟรีถึงแม้ว่าจะมีคนได้รับโทษแต่ก็รอลงอาญาครับมันก็ไม่สมน้ำสมเนื้อกับดาราสาวคนหนึ่งต้องตกเรือเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับหมดเวลาหมดครับเรารอกันชั่วโมงที่2แล้วกันเนาะจบในชั่วโมงแรกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับคุณผู้ฟังครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
6: หนวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปภ.ยืนยันเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารลดภาระผู้ประสบภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนการช่วยเหลือน้ำท่วมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านลดภาระผู้ประสบภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำแนวทางอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อมิให้เกิดความซับซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: เอกชนคาดกนง.จะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเปราะบางคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ที่จะมีการประชุมกันในวันนี้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% เนื่องจากมองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางและต้องการรับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงโดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ 1.8% ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นลักษณะที่ไม่ทั่วถึงหรือ K-shape และยังมีปัจจัยของความเปราะบางต่อความเสี่ยงภัยนอกประเทศด้วยทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการใช้มาตรการเฉพาะจุดจะพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างสหรัฐเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซหมดแล้วและเตือนว่าจะทำลายเรือของอิหร่านที่จะนำทุนระเบิดมาวางใหม่ในขณะที่อิหร่านยังคงพยายามยกระดับการควบคุมเส้นทางน้ำแห่งนี้ทางการจีนออกมาประณามสหรัฐที่เริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านรอบใหม่ซึ่งรวมถึงประเทศที่ยังทำธุรกิจกับอิหร่านโดยระบุว่าเป็นมาตรการที่ผิดกฎหมายญี่ปุ่นเร่งตรวจสอบการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟในวานูอาตูวันเกิดคลื่นสึนามิผู้นำสหรัฐขู่เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางสงครามการค้ากับแคนาดาที่ตึงเครียดดอลลี่พาร์ตันราชินีเพลงคันทรีเจ้าของผลงาน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-74

0: ไม่ต้องใช้
1: ชื่อเพลงหาผัวดีๆมีไหม น้องอะไรนะจากสุพรรณบุรีบอกขอเพลงนี้เข้ารายการหน่อยได้ไหมได้ครับขอมาก็จัดให้บอกวันที่30หนูก็จะไปประชุมที่สุพรรณบุรีเจอพี่ไหมเจอครับแถลงข่าวเรื่องของงานสายันสัญญาขอบพระคุณครับสวัสดีครับผู้ฟังครับนำเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังก่อนเข้ารายการข่าวของเราครับจบเพลงก็เจอข่าวครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ขอบคุณครับทุกๆเพลงท่านเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดผลิตผลงานเพลงลูกทุ่งเอาไว้ประดับเขาเรียกว่าประดับวงการไม่มีอะไรทำก็เอา AI ช่วยทำให้เพลงสองเพลงสิครับก็แปลว่าทางด้านของ AI เขาก็ทำให้อย่างไพเราะเลยเดี๋ยวนี้ AI อ่านชื่อดร.อเนกพันธุรัตน์ได้ถูกต้องเมื่อก่อนนี้อ่านอเนกอ่านชื่อผมไม่ถูก ทำไปทำมาเขารู้จักเราแล้วบอก AI รู้จักแล้วชื่ออเนกพันธุรัตน์รู้จักแล้วครับนี่คือเรื่องของทางด้านการทำงานระดับเขาเรียกว่าอะไรนะความทันสมัยของระดับของอิเล็กทรอนิกส์ห้องอัดก็ไม่ได้ตังค์แล้วคนแต่งเพลงก็ไม่ได้ตังค์แล้วเพราะ AI อยากได้อะไรผมก็พูดใส่ลงไปอยากได้คำนี้เขาก็พูดเราพูดลงไปนะแล้วเขาก็เรียงคำพูดให้เราเป็นเพลงออกมาเลยจังหวะอะไรบอกเข้ามาเลยจะขอจึงเป็นจังหวะรำวงเขาก็ทำให้เลยขอเป็นจังหวะช้าๆๆเขาจะคือเป็นจังหวะเร็วอะไรก็ว่าไปเขาใส่โปรแกรมให้หมดเลยครับแต่ถ้าเพลงดังขึ้นมาแล้วหาไอ้คนร้องที่เป็น AI ได้ไหมไม่ได้อะเดี๋ยวอเนกไปแทนเอง ครับนี่คือยุคของการแต่งเพลงใหม่นะบางคนเขาก็ออกมาขย่มใหญ่เลยด่าใหญ่เลยบ่นใหญ่เลยบอกโอ้เอาทำเพลงเสียมันเสียตรงไหนแล้วทำเพลงเสียน่ะก็เอาเพลงเก่ามาทำใหม่แต่ให้ AI เขาร้องอ่ะทานโทษนะร้องเพราะกับบางเพลงร้องเพราะกับต้นฉบับด้วยเอางั้นสิเพราะฉะนั้นเราต้องก้าวให้ทันสมัยพันธุรัตน์เรคคอร์ดเป็นบริษัทเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเพลงมีเพลงเกี่ยวกับ AI บานตะไทยเลยคัฟเวอร์เขาถูกฟ้องกันเรื่องของเอาลิขสิทธิ์เขาไปคัฟเวอร์แต่ผมไม่โดนเพราะอะไรเพราะผมเอาเพลงของผมเองมาคัฟเวอร์เพราะเพลงของผมเองมีประมาณเกือบถ้าอยู่ในมืออยู่ในประมาณเกือบพันกว่าเพลงครับเพลงดังๆของอาจารย์ชลทีสมัยสายันร้องไว้สมัยเพลงของสติดวงสว่างสมัยของ อะไรเยอะแยะไปหมดเลยอยู่กับผมแม้กระทั่งพรพิรมที่ลิขสิทธิ์พักพวกให้มาครับแล้วก็บทเพลงของท่านรองไก่ครับท่านพันธบตรีด็อกเตอร์ไพรัตน์พงษ์ไพนรัตน์ท่านนายตำรวจใจดีก็ยกเอามาให้ผมดูแลให้ครับแล้วก็เก็บค่าลิขสิทธิ์ผมก็ไม่ได้เก็บค่าลิขสิทธิ์ใครหรอกครับอยากเอาไปร้องก็ไปร้องเหมือนแอดคาราบาวบอกเพลงผมเอาไปร้องได้เลยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ครับเช่นเดียวกันครับเพลงผมก็เหมือนกันเอาไปร้องเลยแล้วเขาให้ตังค์ผมมามั่งก็มีเจ้าของลิขสิทธิ์ครับอย่างของลำวงสระบุรีเนี่ยเขาก็ให้ผมมาดูแลครับเจ้าของก็อยู่นั่นน่ะกำนันสุชิตอยู่ที่พระพุทธบาทนะครับก็จะได้สั่งสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเอาไปร้องกันหมดทุกวงเลยนะลำวงสระบุรีครับของผมก็ทำลำวงไปขอมากับกำนันสุชิตเลยครับท่านก็ใจดีให้มาครับนอกนั้นก็วงไปร้องเยอะแยะไปหมดไม่เคยให้ค่าลิขสิทธิ์ถามว่าจะเอากันจริงๆแล้วก็โดนกันเยอะเพราะไปพวกละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยทำเพื่อการค้าก็แล้วแต่นะครับอ้าวคราวนี้กับเรื่องของข่าวบ้างนะครับสะท้อนภาพจริงผลกระทบ2ด้านเมื่อคนซื้อรัดเข็มขัดคนขายแบกต้นทุน คุณเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนี่ยคนขายมากกว่าคนซื้อเพราะอะไรเพราะคนขายเนี่ยด้วยการบีบรัดของเศรษฐกิจที่มันไปไหนไม่ได้ก็เอาเวลาว่างมานั่งขายออนไลน์เอาเวลาว่างเอาของที่ตัวเองมีอยู่เสื้อผ้าเก่าๆเอามานั่งขายตลาดนัดเป็นเรื่องที่คนขายมันเลยเพิ่มขึ้นแต่คนซื้อกลับหายไปพฤติกรรมในปัจจุบันเนี้ยเศรษฐกิจลากย่าหนักหนาสาหัสสักกันครับไหนจะแม่ค้าที่จะต้องแข่งกับพวกออนไลน์ที่มาแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสินค้าของจีนมันราคาถูกส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยระบบขนส่งที่รวดเร็วทำให้ตลาดนัดแบบเดิมเสียเปรียบทั้งเรื่องราคาและความสะดวกสบายต้นตอปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทุกวันนี้หนึ่งมันเติบโตต่ำเรื้อรังเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยต่ำต่อปีต่อเนื่องหลายปีเติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมดเลยประเทศไทยล้าหลังครับผมนั่งมองประเทศเวียดนามเขากำลังก้าวหน้าครับเขากำลังทำนู่นทำนี่แค่คอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็แทบจะลอกเลียนแบบความคิดของคนไทยที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรไปแล้วแต่พอเราจะคิดทำมั่งมันมีโลกสองใบอีกใบบอกโอ้ยหมอมเมาประชาชนทำไม่ได้ครับเหมือนกับสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจำได้ไหมใครเป็นคนพูดหัวงอกๆขาวๆอย่าเพิ่งสร้างเลยรถไฟความเร็วสูงตอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ขอสร้างทางรถไฟงบประมาณ2,000,000กว่าล้านหรือไงในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านแล้วเพิ่งคิดจะสร้างคำตอบได้ยินว่าบ้านเมืองไทยยังไม่เหมาะที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเพราะบ้านเรายังมีทางลูกรังอยู่ผมจำได้เลยครับสมัยนั้นยังเรียนปริญญาโทอยู่เลยครับบอกเฮ้ยความคิดของคนรุ่นเก่านี้มันยังล้าสมัยนะทำให้ประเทศไทยล้าหลังไปอีก 20-30 ปีครับปัจจุบันคิดจะสร้างรถไฟความเร็วสูงก็ตัวเลขมันก็สูงไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยเท่าตัวเลยความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจของไทยเราเป็นลักษณะแบบกลุ่มทุนใหญ่และผู้ประกอบการส่งออกมีรายได้สูงแต่ชนชั้นกลางและล่างเนี่ยเป็นฐานลูกค้าเนี่ยมันกลับโตไม่ทันค่าของชีพครับสินค้าต่างประเทศทุ่มตลาดเข้ามาสินค้าพรีเมียมราคาต่ำสินค้าราคาถูกทะลักเข้าไทยไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์หรือคลังสินค้าในประเทศตัดราคาผู้ผลิตแม่ค้ารายย่อยที่ไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตก็ตายไปเห็นไหมมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากประเทศจีนประเทศไทยนี่เสรีเหลือเกินนะรถขนของผักมาจากจีนวิ่งเข้ามาเลยในตลาดใหญ่ๆชื่อเสียงดังในกรุงเทพเอาลงเลยแล้วเกษตรกรไทยเราล่ะอยู่ตรงไหนล่ะเขามาจากต่างประเทศนะสมมุติกิโลละเท่าไหร่กิโลละ50บาทบ้านเราทำเองผลิตเองส่งกิโลละ60บาทแพงกว่าเขาไปอีกนะแล้วของเขามานี่คุณภาพแหมแพ็คเกจมาอย่างดีเลยผลไม้เป็นกล่องสวยงามมาเชียวของเราผลิตเองกลับถูกกลับแพงกว่าเขามันก็เลยขายไม่ได้สังคมสูงวัยประเทศไทยเข้าสู่สังคมวัยสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วสัดส่วนประชากรวัยทำงานที่กำลังซื้อมันลดลงแต่ผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึ้นเมื่อมีกลุ่มสังคมสูงวัยกลุ่มสังคมสูงวัยไม่ดีเหรอถ้ามีเยอะๆแสดงว่าคนอายุยืนแต่เปล่าขณะที่กลุ่มสังคมสูงวัยเพิ่มขึ้นซึ่งกลุ่มนี้มักจะมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายชะลอการบริโภคมุ่งเน้นการออมมากกว่าคนรุ่นใหม่ครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยใช้ตังค์จะเก็บออมมากกว่าคนรุ่นเก่าคือหมายถึงคนมีอายุเมื่อคนมีอายุมากขึ้นการซื้อการขายจะลดลงเพราะคนพวกนี้จะซื้ออะไรทีแล้วพินิจพิจารณาไม่เหมือนคนรุ่นใหม่นึกมีเงินก็จ่ายสังคมสูงวัยแต่ในตลาดเงียบเหงาเพราะไม่มีคนซื้อมีแต่คนเดินดูท่ามกลางวิกฤตเนี่ยคนนั่งรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาหน้าแผงคงจะไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะค้าแม่ค้ารายย่อยจะไปต้อง ปรับกลยุทธ์ในการอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาเล่นใน TikTok เล่นในเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งทางหลายๆแล้วก็ปรับบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลงในราคาที่ถูกลงด้วยครับผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ราคาคงเดิมแต่มีขนาดให้เล็กลงให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องคิดนานคือราคายังเหมือนเดิมแต่บางอย่างก็ราคาถูกลงเพื่อให้งบประมาณมันตรงกับกระเป๋าของลูกค้าเน้นขายความคุ้มค่าและจำเป็นปรับเปลี่ยนสินค้าในร้านเน้นกลุ่มของกินของใช้ในชีวิตประจำวันที่คนจะเป็นต้องซื้อซ้ำเช่นอาหารจานเดียววัตถุดิบทำอาหารจุดเด่นของความสดใหม่ความสะอาดและขายคุ้มมากกว่าสินค้าตามกระแสครับปัจจุบันสินค้าตามกระแสแทบบางทีขายไม่ได้บริหารเงินสดคุมสต็อกเข้มงวดใช้ระบบสั่งของแบบไม่กักตุนสต็อกจำนวนมากบริหารเงินสดหมุนเวียนวันต่อวันให้คล่องตัวที่สุดปรากฏการแบบนี้ทำให้ตลาดนัดซบเซาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าเฉพาะกลุ่มแต่เป็นสัญญาณเตือนและกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนถึงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจไทยกำลังต้องการปรับแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทุกภาคส่วนถ้าไม่ช่วยระดับรากหญ้ารากหญ้าก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆครับตลาดนัดมีแต่คนเดินไม่มีคนซื้อครับเพราะกลยุทธ์อะไรหลายๆอย่างทางรอดของพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องจากผู้เคยซื้อกลับมาเป็นผู้ขายเองมันเลยกลายเป็นว่าผู้ขายมากกว่าคนซื้อเพราะอยากได้รายได้เสริมเพราะที่มีอยู่นั้นมันไม่พอจะกินไม่พอค่าใช้จ่ายนี่คือวัฏจักรของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทนเอาหน่อยนะเดี๋ยวก็จะรวยไม่ไหวแล้วเข้าใจเนาะครับไปเรื่องของเศรษฐกิจเผอิญท่านโทษครับผมพูดเรื่องนี้ไอติดคอเลยขอทานโทษมีคนแช่งเราแล้วล่ะเจอบทความก็เอามาอ่านให้ฟังครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่มีนายทหารยศจ่าบนหอยิงวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจนะครับก็เป็นเรื่องของทางด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเผยแพร่แถลงการชี้แจงกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจนะโดยระบุว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้นำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีนายทหารจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนั้นโดยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อที่จริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง1ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นให้การเกิดสร้างสถานการณ์ความแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง2กำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานจำนวน4นายซึ่งไม่มีใครได้นำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเพราะห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดโดยมีนักบินผู้ช่วยและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการ1นายทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศและรายงานประสานงานกับหน่วยงานภาคพื้นดิน3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนเป็นภาพถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนจะตรวจสอบพิสูจน์ส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีตามกฎหมายโดยเฉพาะกิจนราธิวาสขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมครับนี่เป็นเรื่องการแถลงการของเฉพาะหน่วยกิจเฉพาะกิจของนราธิวาสครับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายท่านรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ด4ขวดแรกครับก่อนอาหารทุกมื้อพอครบ4ขวดแรกขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดก็เพียงพอครับนี่คือการรับประทานที่ผมพูดมา29ปีปีนี้ปีที่30อายุของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.เนี่ยครบรอบ30ปีครบแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาเนี่ยครบเรียบร้อยและกันยาเริ่มต้นของปีใหม่ นี่คือเรื่องของสินค้าที่ยาวนานอยู่ได้ยังไงบางคนยังรับประทานอยู่เลยนะครับขอบพระคุณครับหลายคนไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยท่านประสิทธิ์ชัชวาลยางกูลท่านประสิทธิ์ภูมิรัตน์อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนครับผมย้อนหลังไปดู10ปี20ปียังมีอีกหลายๆคนครับที่ยังอยู่กินอยู่80กว่าจะ90แล้วก็ยังกินอยู่โอ้ยขอบพระคุณมากๆพูดแล้วขนลุกดีใจที่สินค้าเรายืนหยัดบอกทุกวันนี้ไม่ต้องกินยาหมอที่ไหนแล้วกินของอาจารย์อเนกนี่แหละวันละ2เม็ดวันเว้นวันวันทีวันละเม็ดวันละเม็ดก็ลืมมั่งก็ลืมมั่งก็ไม่เป็นไรเว้นมั่งกินมั่งหมดก็ซื้อกันไปดูแลกันไปอย่างนั้นครับก็ขอบพระคุณนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายนี่ก็บอกตรงว่าสุดยอดของการระบายกินแล้วไม่ระบายเอาตังค์คืนไปด้วยป่ะผมมั่นใจว่าสินค้าที่ทำออกมานั้นเราทำเพื่อคุณภาพไม่ใช่ประเภทตีหัวเข้าบ้านไม่มีสินค้าผมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับ AND เป็นกาแฟบำรุงร่างกายมีทั้งตังถังเช่ามีทั้งสมุนไพรที่สุดยอดมากๆครับให้คุณได้ดื่มทุกวันวันละซองก็ได้วันละครึ่งซองก็แล้วแต่ท่านจะดื่มกาแฟ AND ครับเป็นกาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจก็ขายดิบขายดีเพราะมันหน้าร้อนบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมป้องกันผมร่วงลดการมีผมร่วงลดรังแคลดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับสินค้าใหม่ล่าสุดที่เอามาให้ผมโฆษณาครับก็ต้องขอบคุณน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับตัวนี้ปัญหาสารพัดเลยนะครับที่ท่านเจอแต่เราเอาน้ำมัน9ชนิดมารวมกันไว้ไม่ใช่น้ำมันดีเซลไม่ใช่น้ำมันเบนซินแต่เป็นน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมวิตามินคอลลาเจนจากญี่ปุ่นรวมกัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ช่วยอะไรช่วยเรื่องของต่อมลูกหมากเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดบำรุงกระดูกเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสมองสายตาหลับดีหลับสบายกำจัดสารพิษในร่างกายคือไม่ต้องลุกบ่อยๆ อย่างต่อมลูกหมากนี่ลุกบ่อยๆใช่ไหมกลับเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเข้าวันละ3รอบ4รอบเนี่ยโอ้แย่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันรวม9ชนิดจะช่วยท่านได้ถ้าสนใจซื้อขวดเดียวมีค่าส่งแต่ซื้อ2ขวดไม่มีค่าส่งลดให้200ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาขอบพระคุณครับสั่งซื้อกันมากๆผมไม่อยากเชื่อเลยพูดไปแค่ 2-3 วันยอดการสั่งซื้อบริษัทที่ส่งมาให้ผมตกใจเลยหัวอาจารย์ขายได้ขนาดนี้เหรอผมก็ไม่ทราบผมก็โฆษณาตามที่ท่านบอกผมมาผมก็ทำให้ครับแล้วก็ยังมีทางด้านของสมุนไพรอย่างภูผาวิโปรครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ5แถม2ครับซื้อ3ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิโปรนี้เป็นสินค้าที่มีพลังมีโปรตีนในการเสริมกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงต้องการซ่อมแซมมวลกล้ามเนื้อก็เอาภูผาวิโปรเนี่ยละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆแล้วก็ยกสดยกดื่มได้เช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังได้ครับสนใจติดต่อภูผาวิโปรได้เลยครับ0817805575พร้อมทั้งไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับเหมาก่อสร้างครับงานเล็กงานน้อยงานรีโนเวทบ้านใหม่ก็ได้หรือจะสร้างบ้านหลังใหม่หรือจะทำอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นกุฏิพระหรือจะเป็นศาลาการประเรียนหรือจะเป็นวิหารอะไรก็แล้วแต่ครับมีวิศวกรและมีสถาปนิกดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องการก่อสร้างไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับไม่ใช่ผลิตแค่เรื่องของสินค้าอาหารเสริมเท่านั้นนะครับยังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับ0817805575 5575สอบถามรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะสร้างบ้านอยากจะรีโนเวทบ้านหรือต่อเติมเสริมแต่งอะไรตรงไหนก็บอกเขาได้เลยนะครับมาพร้อมกับทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับดื่มแล้วดีแน่ขวดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฤทธิ์สะดวงไซนัสไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับครับเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายขวดประมาณขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดก็แถมภูเขาวิปโร1ห่อครับดีไทยดีไทยเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรต้องดีไทยครับและยังมีทางด้านของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ซื้อกันเยอะมากครับกับทางด้านของยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับผสมกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาช่วยแก้อาการลมกองละเอียดและหลับสบายครับแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับก็จะช่วยในเรื่องของเวียนศีรษะหัวหมุนปวดหัวไมเกรนอาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายมีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรมากมายยาหอมผสมดอกหอมมะลิจึงเป็นยาหอมที่เย็นสูตรพิเศษก็คือหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจลมหายใจก็หอมหอมครับดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิครับพร้อมทั้งสินค้าตัวล่าสุดนั่นก็คือทางด้านของทางด้านของครีมนวดนาโนครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนทำเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อจะทาหรือบริเวณจุดที่มีอาการให้มันซึมลึกเข้าไปมีผลเร็วครับท่านจะปวดกระดูกปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดหลังปวดคอปวดไหล่สะบักจมเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้านี่ก็เย็นก่อนร้อนนานทำงานของตัวยากับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับโทรไปเลยที่0983299909เขามีพิเศษอยู่แล้วตามสปอตโฆษณา0983299909ครับถ้าจำเบอร์ใครไม่ได้ก็จำเบอร์ผมนี่แหละครับ0817577474ผมจะบอกให้ทุกสินค้าที่อยู่ในรายการเลยครับให้คุณเข้าใจเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายขอบพระคุณนะครับกับการติดตามรับฟังรายการพักกันแป๊บหนึ่งครับ
0: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านเจ้าภาพที่จองลูกนิมิตครับเป็นเจ้าภาพจองลูกนิมิตคุณนางสาวนาฏอนงชัดพนิษฐ์และครอบครัวครับไปมอบเงินไว้กับหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตครับหลวงพ่อส่งให้ผมเมื่อ24สิงหาคมนะครับก็ทำบุญร่วมกันครับใครจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตใครจะเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายก็ต้องคุณทองด้วยใช่ไหมครับชาวฮ่องกงนะครับเดี๋ยวผมอ่านชื่อผิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับพร้อมด้วยนางสาวนาฏอนงชัดพันนิดและครอบครัวครับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต1ลูกครับครับแล้วก็เจ้าภาพลูกนิมิตลูกเอกนั้นมีอยู่แล้วครับก็มีรูปรอบๆโบสถ์นะครับก็มีดตัดหวายก็จองกันเข้ามาเยอะนะครับทั้งราคา7นิ้ว 2,500 9นิ้ว 3,500 ครับอย่างสวยที่จะให้ท่านเป็นเจ้าภาพตัดหวายร่วมกันนะครับแล้วแต่กำลังทรัพย์ท่านนะครับกำลังทรัพย์ท่านมีเท่าไหร่ก็ทำบุญได้ร่วมกันครับงานปิดทองพรหมิตรปลายปีที่วัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับมี3เวทีครับภาพยนตร์กลางแปลง ตามสบายประยนต์ฉาย1เวทีเวทีที่2เวทีลิเกชมกันฟรีแล้วก็เวทีที่3คอนเสิร์ตชมกันฟรีครับสนใจก็มีเก็บตังค์ก็พวกอะไรอ่ะหมอลำพวกนี้นะหมอลำเขาเก็บตังค์ครับก็ส่วนทีมดูฟรีก็มีครับเยอะแยะไปหมดเต็มสนาม3เวทีด้วยกันครับ10วัน10คืนนะครับวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีไปเรื่องราวของประเด็นข่าวครับมีเรื่องราวของข่าวจากทางด้านบอกว่าปลอมบัตรคนจนน่ะเออขนาดนี้เลยเหรอเรื่องของปลอมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายนิพนธ์ตรีเจริญวัย61ลูกชายผู้พิการตาบอด1ข้างและป่วยเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์นางกุลนันตรีเจริญวัย50น้องสะใภ้พร้อมด้วยญาติเดินทางเข้าพบกับทางธนกฤตจิตอาริรัตเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังพบความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรการถูกสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนญาตินายนิพนธ์บอกว่านายนิพนธ์ป่วยพิการไม่มีรายได้อื่นนอกจากเบี้ยพิการเบี้ยยังชีพเนี่ยนะครับยากลำบากแม่วัย81ด้วยจนกระทั่งน้องชายและน้องสะใภ้พาไปขึ้นทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลับแจ้งว่ามีผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนชื่อวนายนิพนธ์ไปแล้วอ้าวประสานตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอแห่งหนึ่งในนครปฐมกลับพบข้อมูลสุดช็อกจากในระบบจดทะเบียนสมรสมีลูก4คนทั้งที่นายนิพนธ์ครองเป็นตัวเป็นส่วนมาตลอดในระบบทะเบียนราษฎรพบชื่อนางกัญญาผู้เป็นแม่มีลูกที่ใช้ชื่อว่านามสกุลและบัตรประชาชนเดียวกับนายนิพนธ์ซ้ำกันอีกหลายคนเมื่อไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงที่ชื่อจดทะเบียนสมรสด้วยอีกฝ่ายกลับโยนให้เป็นผู้เซ็นใบหย่าครอบครัวเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมเพราะไม่เคยจดทะเบียนตั้งแต่แรกเอ้ยมันออกมาได้ยังไงเนี่ยต้องตืบสาวเราเรื่องแล้วบัตรประชาชนมายังไงซ้ำชื่อนามสกุลอะไรกันแบบนี้ครอบครัวระบุอีกว่ารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเกรงว่าที่ผ่านมาจะมีผู้สูญเสียผลประโยชน์และนำชื่อของนายนิพนธ์ไปสวมสิทธิ์ทำธุรกรรมผิดกฎหมายตัดสินใจเข้าร้องเรียนต่อนายธนกิจเพื่อขอความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริงคืนสวัสดิการแห่งรัฐที่ควรได้รับและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อมคนตายก็จะไม่รู้เรื่องไม่รู้จะพูดยังไงกับคนตายไปแล้วเอาชื่อนามสกุลคนตายมาเป็นบัตรประชาชนอย่างนั้นไหมมันน่าจะมีนะถ้าอย่างเงี้ยขนาดคนเป็นมันยังปลอมกันได้อ่ะนับภาษาอะไรข้าราชการที่มันมักง่ายอ่ะต้องบอกว่าข้าราชการชั่วๆมันมีเยอะไงครับเห็นแก่ได้ที่ถูกไล่ออกไปทำบัตรประชาชนปลอมแค่บัตรสีชมพูเลขเจ็ดนี่ก็โอ้โหรับทรัพย์กันอื้อซ่าท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ให้ออกไปแล้ว 3-4 ลายอย่างเงี้ยต้องบอกว่าขายยันกระทั่งมันโกงกระทั่งพยาบาลกันนะเออมีพ่อทงพ่อทิพย์อะไรกันนี่ประเทศไทยอะไรกันดังเนี้ยผมไม่เข้าใจเลยโอ้โหยุคนี้มันยุคอะไรเนี่ยพระศรีอานใช่ไหมคือพระอานเลยคนไม่อานนะคนก็หวานหมูแต่ตำรวจจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็หากินกันไปแบบผิดกฎหมายตรวจสอบเอกสารประชาชน13หลักก็หลักเดียวกับนายนิพนธ์ด้วยใช้ชื่อแม่คนเดียวกันด้วยแต่ปรากฏข้อมูลลูกในทะเบียนราษฎรมากกว่า4คนรวมถึงมีประวัติจดทะเบียนสมรสที่อำเภอโนนไทยนครราชสีมาตั้งแต่ปี33แต่พอตรวจสอบเอกสารทะเบียนสมรสกับสูญหายนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่ามีผู้นำชื่อไปใช้รักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกังวลว่าเลขบัตรที่ซ้ำซ้อนอาจถูกนำไปแอบอ้างทำธุรกรรมเรื่องกู้เงินหนี้สินสร้างความผิดความกฎหมายอะไรให้เขาอีกในอนาคตเรียกร้องหน่วยงานภาครัฐเร่งตรวจสอบแก้ไขโดยด่วนครับนั่นชื่อนามสกุลเดียวกันมีลูก4คนเขาเองตาบอดหนึ่งข้างยังโสดไม่ได้เป็นอะไรเลยไปขอทำบัตรสุขาเด่งรัฐถึงได้รู้ถึงบางอ้อเลยมีคนทำบัตรไปแล้วเนี่ยชื่อนิพนธ์เหมือนกับคุณนะอ้าวก็ผมนิพนธ์ตัวจริงเนี่ยบอดข้างนึงเนี่ยเอาแล้วคนที่ทำมันไม่ได้บอดอะเอ้ยนิพนธ์ไหนวะเนี่ยอยู่นครปฐมเหรอตามข่าวเนี่ยนางกุลนันทรีเจริญน้องสะพายบอกพยายามเรียกร้องขอความเป็นธรรมแก้ไขปัญหานี้นานกว่า5ปีไปแล้วไปติดต่อทั้งอำเภอศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครองยื่นเรื่องถึงสำนักนายกแต่เรื่องกลับไม่คืบหน้าวาหน้าเลยเจ้าหน้าที่ไปไหนกันหมดฮะเจ้าหน้าที่กลับแนะนำให้พาผู้เสียหายไปเซ็นใบหย่าเพื่อตัดปัญหาให้จบทั้งที่ครอบครัวมองว่าทำไมทำไม่ได้เพราะการจดทะเบียนสมรสเป็นโมฆะตั้งแต่แรกเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนดำเนินการเองตัดสินใจนำเรื่องร้องเรียนกับพุทธลกิจเพื่อหวังจะได้รับการคืนสิทธิ์สวัสดิการพร้อมแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องนอกจากเขาจะได้สิทธิ์บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับคืนมาแล้วเขายังป้องกันตัวเขาอีกนะเพื่อเอาชื่อนามสกุลเขาเนี่ยไปกู้ยืมหนี้สินอะไรอีกมุทลัยเขาก็จะต้องมานั่งรับใช้เหรอเออชื่อนามสกุลเหมือนกันอย่างนี้มันต้องตรวจสอบแล้วจริงเท็จประการใดมันออกมาได้ไงคนนามสกุลชื่อเดียวกันมีไหมมีมันมีอยู่แล้วล่ะแต่มันคนละคนแต่นี่ก็มันคนเดียวกันเลยที่โอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะฉะนั้นออกบัตรมาจากโนนไทยนครราชสีมาก็ต้องไปตามต้นต่อนี่ตั้งแต่ปี33แล้วนะ2533นู่นน่ะสมัยเจ้าเฮียงเพิ่งจะถวายโฉนดที่ดินแล้วก็มีคนโลภโมโทสันอยากจะได้ที่ดินของวัดมาเป็นของตัวเองนั่นน่ะกำลังเป็นเรื่องนั่นน่ะ เอออยู่ดีไม่ชอบดีเขาเรียกว่าปากพาจนน่ะนะโอ้ยเห็นออกทีวีแล้วชัดเก่งจังเขาบอกอีกไม่นานเกินรอเขาจะมีไม้เด็ดไม้เด็ดอะไรผู้สื่อข่าวถามว่าราชการยุเบกษาก็ออกมาแล้วไม่ใช่เหรอว่าที่ดินนี้เป็นที่ของวัดมันไม่ถูกต้องเฮ้ยราชกิจจานุเบกษานะไม่ใช่คำสั่งชาวบ้านธรรมดานะทนายความพูดไม่กลัวกฎหมายเลยนะผมเห็นแล้วก็เอื้อมละอาเจออาจารย์จตุรงค์เขาหน่อยไปไม่เป็นเลยงั้นฉันออกจากรายการนี้นะวะ เอาว่ากันไปสำหรับคนผมไม่อยากเอ่ยชื่อแกเอาเป็นว่ามันไม่ถูกต้องบาปมันก็นรกกินหัวกันนะอยากจะเอาที่ดินที่ดินมันมีราคานะพอถามหาเนี่ยฉันเป็นผู้จัดการมรดกแล้วไหนอ่ะหลักฐานมีไหมมีใบบ้ออำนาจไม่เป็นผู้จัดการมรดกขอหลักฐานคนอื่นก็ได้ผมก็ขอหลักฐานคุณมั่งเอ๊ะเอาคนมาผิดรายการไม่ได้หวังกันจะทะเลาะในรายการทีวี เออพอเขาจะเอาคนจริงตัวเองก็จนด้วยปัญญาไม่ได้เป็นลูกเท่าไหร่ไม่ได้เป็นทายาทเป็นแค่เพียงหลานโอ้ยเก่งจังชัดเป็นได้อย่างนั้นถ้าที่ไม่มีราคาใครอยากได้มั้งถ้าเป็นป่าช้าสมัยเก่าไม่เห็นมีใครอยากได้เลยใช่ไหมล่ะเอาพูดถึงเรื่องสวมทะเบียนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณธนกิจจิตอารีเมื่อก่อนแกก็อยู่สาธารณสุขตอนนี้แกไปช่วยอยู่พรรคกล้าทำแกคงได้ช่วยเต็มที่แล้วครับ
ดูที่

0: ครับว่าอย่างเนี้ยหน่วยราชการอย่างเนี้ยอย่างโนนไทยเนี่ยเป็นต้นฉบับเนี่ยอย่างเนี้ยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหรือโนนไทยที่อำเภอโนนไทยเนี่ยจะแตกตื่นอะไรไหมจะคอยตรวจสอบไหมหรือต้องรอให้เรื่องมันเกิดหรือให้รอให้เขามาติดต่อก่อนอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านนายกว่ามันต้องวิ่งเข้าหาประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนวิ่งมาหามันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไปประเด็นข่าวอื่นครับคุณผู้ฟังจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นของโต๊ะจีนเราครับ1,100ตัวละพันต้นต้น1,100ไม่เกิน1,200บาทและมีเมนูอาหารให้เลือกถึงร่วมร้อยชนิดครับมีราคาเมนูอาหารให้คุณได้เลือกอย่างจุใจเลยจะขึ้นโต๊ะเท่าไหร่ก็โทรหาได้เลยครับสำหรับวิชัยโต๊ะจีนจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านครับ0819465036 0819465036ครับตำรวจบุกจับพระวัย50ปีถึงกุฏิวัดดังหลังหนีคดีขืนใจสาววัย19ก่อนหนีมาบวชนานหลายปีแล้วอีกเดือนเดียวจะหมดอายุความแล้วโอ้โหเวรกรรมมันตามทันชาตินี้แหละครับหลวงพี่เจ้าตัวยอมรับสารภาพเวรกรรมมันตามทันผมแล้วต้องจับศึกสิครับตำรวจเมืองบุรีรัมย์ครับนำหมายจับของศาลจังหวัดบุรีรัมย์เข้าจับกุมพระสมเกียรติวัย50ปีพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ข้อหากระทำชำเรากรนำตัวไปศึกและควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่สภ.เมืองบุรีรัมย์พระอดีตพระสมเกียรติยอมรับสารภาพว่าเมื่อปี49ทำงานเป็นการร้านอาหารในบุรีรัมย์ได้ก่อเหตุข่มขืนกับตันสาววัย19และหลบหนีมาบวชเป็นพระตั้งแต่ปี51เพื่อพรางตัวก่อนจะศึกออกมาปี65แล้วกลับมาบวชใหม่อีกครั้งในปี66ตลอดเวลาที่บวชพยายามทำบุญไถ่บาปบาปก็บาปบุญก็บุญมันไถ่บาปไม่หมดหรอกครับท่านและรู้อยู่แล้วว่าเวรกรรมต้องตามทันสักวันหนึ่งไม่ตกใจเลยเมื่อเห็นตำรวจเข้าจับกุมครับปงได้บางั้นตำรวจชุดสืบสวนได้ติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้มาอย่างต่อเนื่องจนทราบว่าแอบไปบวชพรางตัวอยู่ที่สุรินทร์นำกำลังเข้าจับได้สำเร็จคดีนี้มีอายุความ20ปีเหลืออีกเพียงเดือนเดียวจะหมดอายุความแล้วเบื้องต้นตำรวจนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอวังก็มีด้วยประการละชนี้เวรกรรมเวรกรรมมันทำทันจริงๆแม่จะหมดอายุความในอาทิตย์กูเอาไปข่มขืนสาวตั้งแต่สมัยอยู่ร้านอาหารครับเวรกรรมมันตามทันจะหมดอายุความอีกเดือนเดียวเท่านั้นแหละนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเราไปที่เรื่องราวของประเด็นข่าวไปที่เรื่องของเราเคยอ่านข่าวว่าพ่อค้าร้านชำวัย78โทรทำไปทำก็ได้ทั้งสร้อยทองโทรศัพท์มือถือคนที่ฆ่าแกครับคือวัยรุ่นเมียนมาโอ้จับติดคุกไทยแล้วก็เนรเทศกลับไปเทศนะคนร้ายก่อเหตุฆาตกรรมชิงทรัพย์นายธวัชชัยวัย78ภายในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองสะพานสูงกรุงเทพที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะครับฝ่ายสืบสวนสน.ประเวศสืบนครบาล4สืบบชน.สามารถรวบรวมหลักฐานจนทราบตัวผู้ก่อเหตุเป็นชาวเมียนมาอายุประมาณทั้ง20ครับแล้วก็เมื่อ4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจโดยท่านนำของท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับแล้วชุดสืบสวนนครบาลสืบสวนนครบาล4สืบสวนสน.ประเวศจับมิสเตอร์อะไรเนี่ยคันชิดหรือไอ้ชิดชาวเมียนมาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาจับได้ที่สมุทรปราการครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับได้พร้อมของกลางสร้อยทองรูปพรรณโทรศัพท์มือถือของผู้ตายก่อนนำตัวผู้ก่อเหตุไปที่สน.ประเวศสอบสวนและทำการแจ้งข้อกล่าวหาครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็นำตัวพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับเนี่ยอยู่ร้านรู้สึกว่าตามข่าวอยู่ร้านคนเดียวเนี่ยแกอายุเยอะแล้ว78
1: โอ้0819244377

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริ งๆนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 081-290-1691 081-290-1691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
15: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคล่องสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์
0: เป็นไงเป็นไง
1: มาแรงแล้วเกิดลูกเคยได้ชิงชนะเลิศเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้ว
0: หลานโชเล่ดังซะแล้ว
1: โอ้โหคนไทยชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินนะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะ
0: เน่เน่
1: เมื่อเช้ามืดก็เกริ่นไว้หน่อยนึงแหละไอ้เรื่องที่นักเลงไก่
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอามือไปจับสายไฟที่วางดักสัตว์จะกินไก่
0: แล้วเป็นไง
1: ถูกไฟดูดล้มอนาถข้างสุ่มไก่เลยนะ
0: โอ้
1: ที่บ้านกลุ่มบ้านกลุ่ม
0: บ้านกลุ่มลพบุรีไง
1: ผู้หมวดธนเดชบุญเคราะห์เป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านกลุ่มก็เข้าเวรมาดี
0: เข้าเวรเนี่ยนะ
1: มีคนแจ้งว่ามีคนถูกไฟช็อตเสียชีวิต
0: อ้าวก็ไปดูสิเล่า
1: ที่บ้านเลขที่12/3หมู่9ตำบลงิ้วราย
0: อ๋องิ้วรายอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยนะ
1: ก็ไปตำรวจตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นไง
1: ข้างบ้านซึ่งเป็นเพิงสำหรับเลี้ยงไก่ชนพบร่างของเจริญทรัพย์เกตสุดา
0: อายุ26ปี
1: โน่นเป็นคนตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กสระบุรีโน่น
0: มาสระบุรี
1: สภาพนอนหงายโดยผู้ตายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำสีน้ำตาเหลือง
0: เออ
1: เกงขาตั้นสีดำมือขวานี่กำสายไฟแน่นเลยนะ
0: กำมาไว
1: ้เห็นแต่สายทองแดงอ่ะผิวหนังนี่ไหม้เกรียมเลยนะ
0: แล้วก็เป็นยังไง
1: แต่ก็ยังมีไฟแรงดัน220โวลต์ไหลอยู่นะ
0: โอ้ไฟแรงด้วย
1: โอ้กู้ชีพเขาเป็นไงเขาต้อง
0: ตัดกระแสไฟ
1: ตัดกระแสไฟก่อน
0: เจ้าหน้าที่ตัดกระแสไฟ
1: นะเบื้องต้นเพราะว่าที่มือขวามีรอยไหม้เกรียมคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าน
0: านมาเลย
1: 4-5 ชั่วโมงอ่ะ
0: ประมาณเนี้ยนะ
1: จากการสอบถามญาติเล่าให้ฟังว่าประมาณตั้งเที่ยงคืน
0: ผู้ตายเนี่ยได้เดินไปรอบโรงไก่เนี่ย
1: ไปดูความเรียบร้อยบริเวณตรงนั้นมันมักจะมีตัวอะไรนะ
0: ตัวเงินตัวทองเนี่ยนะ
1: เขาเรียกตัวอะไรเพาะดีวรนุชวรนุช
0: วรนุชไง
1: แล้วก็งูเหลือม
0: อยู่ที่บริเวณสุ่มไก่เนี่ยนะ
1: คอยจะมาขโมยไก่ไปกินไง
0: โอ้
1: คาดว่ากลางดึกผู้ตายคงจะเดินมาตรวจจุดเลี้ยงไก่แหละ
0: แล้วก็ดู
1: ว่าอะไรจะมากินไก่มาขโมยไก่หรือเปล่า
0: แล้วก็ห่วงไก่นะ
1: อาจจะพลาดมือไปโดนสายไฟฟ้าก็ได
0: ้มันไฟสูงด้วย
1: อีกทั้งไม่มีผู้ใดเห็นด้วยก็
0: ดับตายคาสุ่มไก่เลย
1: ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสภ.บ้านกลุ่มก็ได้นำร่าง
0: ก็ไปทำการชันสูตรแท
1: ้ที่นิติเวชกระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
0: นี่เรื่องของไฟดูดตายเนี่ย
1: กิจสนพงศ์อยู่รอดรายงานข่าวมาจ้ะ
0: ส่งมาเนี่ยนะ
1: นานๆมาสักทีหนึ่ง
0: ตัวเล็กไปหน่อยอะเนี่ย
1: คนแก่เนาะตาไม่ดียังแว่นนะบังอีกดูตัวอย่างผมนี่
0: เป็นไง
1: ไม่ต้องใส่แว่นเลย
0: ไม่ต้องใส่แว่นเพราะอะไรอ่ะ
1: อ้าวผมไม่ได้สายตาสั้นนี่พอใส่ปุ๊บเนี่ยเดาแล้วนะไอ้นี่ไม่สั้นก็ยาวแล้ว
0: นั่นประมาณนั้นน่ะรู้เลยล่ะไม่สั้นก็ยาวสายตานะ
1: 16:00 น.วันนี้นะ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้ที่
1: หน้าวัดประดับตำบลบางระจัน
0: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: อยากได้อะไรบอกมา
0: เดี๋ยวมาหาผมหน่อยนะปิดาที่บ้านลุงช้างเนี่ย
1: จะมาโฟกัส
0: ใช่
1: ลืมสู้กล้วยแขกมาด้วยนะ
0: ต้องให้เขามาต้องให้เขามาม
1: าที่ไรมีกล้วยแขกทุกทีนะ
0: อร่อย
1: แค่บอกว่าจะมาตอนจะไปขายจะแวะมาผมก็ไม่ได้กินนะเด้วันนี้เรามี2รอบบ่ายค่ำเนี่ย
0: 2รอบเลยวันนี้ขยันเนี่ยนะ
1: อ่ะก่อนจะเข้าข่าวกระถินเนี่ยเขาหน่อยกระถินหน่อย
0: กระถินสามัคคีนะ
1: ครับ
0: เลือกไปทอดเรากันแล้วกันหรือจะทอดทุกวัดก็ไปกัน
1: หรือจะโอนเงินมาที่เรา2คนก็ได้
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่ง
1: ครับ
0: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนนี่มี3วัดวัดแรกก็วัดคลองเบ้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรีวัดที่2ก็วัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะส่วนวันที่7พฤศจิกายนนี่กฐินสามัคคีที่วัดวิมุตตยารามอยู่กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็วัดสันติว ัดนารามวัดสติวัฒนาวัดลารามเนี่ยนะอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีกันที่วัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีเริ่ม29 30 31ตุลาคม2คืน2วันในชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับแล้วก็ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์ธรรมจำปาอยู่หลังบ้านผมเนี่ยตำบลเขาสามยอดเนี่ยนะ
0: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
1: ก็มีคุณพี่จากนครปฐมมาจากโคกตูมเนี่ยก็ให้เป็นปัจจัยสดๆมากับลุงช้างอะนะซื้อของด้วยแล้วก็บอกร่วมทำบุญด้วยก่อนในวงเงินก็ประมาณนึงแหละแต่ถ้าซื้อไทยทิพย์โอสถวันนี้นะ
0: 1กระปุกเนี่ย
1: 5บาทครับ
0: ได้ทำบุญ5บาท
1: ตั้งเป้าไว้ 2,000 กระปุกนะครับประมาณ 10,000
0: ก็จะได้ไปทำบุญกัน
1: คงต้องถึงนะถ้าไม่ถึงก็ควักเองติ
0: ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยนะ
1: 2คนกับโชเล่คนละ 5,000 เนี่ยนะ
0: ก็ได้อ่ะนะ
1: โชเล่จ่าย 2,500 พอปิดา 2,500 นี่ผมยังไม่ได้ร่วมกับทำบุญกับเขาเลยนะบอกจะทำบุญเลี้ยงเด็กให้เขา 1,000 ยังไม่ได้ให้เลย
0: เดี๋ยวเขาก็มาแล้ว
1: ผมลืมไปแล้ว
0: ลืมไปแล้วไงเอาร่วมกันนะทำบุญก็กับทางวัดติดต่อกันไป
1: ครับ
0: ทุกวัดด้วย
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดเทพอัมไพเนี่ยยังค้างช่างไว้อีก4ล้าน5มันยอด65ล้านน่ะ
0: โหสร้าง
1: เสร็จแล้วอาศัยอยู่แล้วไปหลบแดดหลบฝนได้แล้วลุงพ่อ
0: หลวงพี่1ครับ
1: หลวงพี่1อ
0: ยู่อ่ะ
1: เจ้าวาดให้ไปอยู่เฝ้าคนเดียว
0: 16ห้องเนี่ยนะ
1: 16ห้องอยู่คนเดียวแล้วบ่นนอนไม่หลับนอนไม่หลับหรือกลัวผีก็ไม่รู้ตอนนี้เหลืออีกค้างอีก400,000อีก4ล้าน5ยอดทั้งหมด65ล้านเนี่ยนะ
0: ด้าน
1: โอ้แต่สะพานวัดบางพึ่งไม่เสร็จทั้งทีเน
0: า
1: ะ
0: สะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
1: ครับขอบคุณด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ปุ๋ย3ลายเรียบร้อยแล้วผมไปบางพึ่งก่อน
0: ไปส่งที่บางพึ่งไง
1: ครับไปส่งที่บางพึ่งก่อนหลังจากตรงวัดที่มี
0: อนุมาน
1: อนุมานวัดคุ้งท่าเราอะนะ
0: วัดคุ้งท่าเราวัดท้องคุ้งอะไรเนี่ยนะ
1: คุ้งท่าเรานะ
0: ค
1: ุ้งท่าเรา
0: อันนี้จะมี2วัดวัดคุ้งท่าเราวัดท้องคุ้ง
1: ครับ
0: บางขามเนี่ย
1: ครับก็ไปส่งแล้ว15ลูกแล้วก็ซื้อดึงลวงขวดหนึ่งผมให้เป็น2ขวดเลย
0: หายเข้าไปแถมปัด
1: ครับแถมขวดหนึ่งขายขวดหนึ่งไง
0: นั่นสิ
1: แล้วก็ที่โป่งน้อยโป่งน้อยเนี่ยตรงอะไรอะเขาเรียกวัดอะไรนะ
0: วัดโป่งน้อย
1: วัดโป่งน้อยอะ
0: แถวไหนอะ
1: หน้าโลตัสเนี่ย
0: โอ
1: ้แถววัดดงน้อยแถวๆนั้นน่ะ
0: แถวเนี้ยนะ
1: ลืมชื่อซะแล้วแล้วก็ที่เดอบางนางบวชไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
0: ส่งไปแล้ว3ที่เมื่อวานเนี่ย
1: ครับเดี๋ยววันนี
0: ้
1: วันนี้จะไปหนองเสือหนองเสือไปไม่ได้นะ
0: ทำไมอะ
1: ไอ้คนไปส่งไม่อยู่ดิ
0: โอ
1: ้ผมจะไปเองก็ไปไม่ได้มีบางคนขอร้องให้อยู่ช่วงบ่ายหน่อยขาดรายได้เลย
0: ขาดรายได้ไว้ไปวันหลังนะ
1: เอาวันนี้โทรหาลุงช้างได้เลยจ้าอยากได้ไลน์โทรบอกมา
0: 0812901690 0892901691นะ
1: ก็วิทยุหมดแล้วนะสวัสดีครับพี่สมคิด
2: จ้า
1: พี่สมคิด
2: ค่ะ
1: กำลังออกอากาศเลยพี่สมคิดจะเอาอะไรเนี่ย
2: ตั้งลิซ่าเอ็มค่อยมาให
1: ้เอาลิซ่าเอ็มธรรมดาใช่ไหม
2: จ้าเอาธรรมดายังเคยกินน่ะ
1: ถุงแดงๆอ่ะนะ
2: ค่ะ
1: เอากี่ถุงอ่ะวันเนี้ย
2: ก็มันทุ่งเดียวพอลองก่อนแชทป่วยกันดังเนี้ย
1: อ้าวเป็นไรกันเป็นไรอ่ะ
2: เป็นกระดูกชับเส้นไม่ได้แล้ว
1: เอาหรอมันปวดก็กินไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมสิ
2: ไม่หรอกค่ะกินยาหม้ออยู่เนี่ย
1: เอาได้ได
2: ้กระดูกเอาจ
1: ้
2: ะ
1: โอเคครับกระดูกทับเส้นต้องกินสูตรดั้งเดิม
2: ปีนี้เท่าไหร่ละคะ
1: 490บาท2ถุง900
2: มาเท่าไหร่มาถ
1: ุ
2: งเด
1: ีย
2: วก่อน
1: ถุงเดียวถุงเดียวได้ได้ได
2: ้ได้ได้น้องสาวมาเยอะเลยเดี๋ยว
1: โอเคจ้า
0: เปลี่ยนใจไวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แกเอาถุงเดียวถุงเดียวเคยซื้อหลายถุงน้องเอาไปกินหมด
0: โอ้มีคนแย่งกินไง
1: ครับ ผมแนะนำนะใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นเนี่ยกินไทยทิปโอสดสุดดั้งเดิมแล้วก็ไทยแคลพัทด้วย
0: ไทยแคลพัท
1: ไทยแคลพัทด้วยครับเพราะไทยแคลพัทเนี่ยมันจะมีคอลลาเจนมีวิตามินซีมีทั้งแคลเซียมไปเสริมกระดูกนะ
0: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
1: เออ2กระปุก500บาทเท่านั้นเอง
0: ซื้อ4กระปุกก็ 1,000 บาท
1: แถมฟรีให้กระปุกนึงด้วย
0: สำหรับไทยแคลพัทเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ครับไอ้ผมไม่ห้ามไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกไม่ต้องกินก็ได
0: ้เอาให้มันหายซะก่อน
1: เออมันหายเมื่อยหายปวดซะก่อนที่
0: อันนี้จะอะไรก็มาได้หมดนะ
1: ให้ห้าวมันความสุขทั้งใจปะโถโซเล่ก็กินช้างก็กินปีดาก็กินเหลือแต่ลุงดอนแกไม่กิน
0: ดอนผีบ่อยากเนี
1: ่
0: ย
1: แกไม่มีความต้องการแล้ว
0: โอ้ข้าเข้าวัดแล้วนี่
1: เข้าวัดแล้วกระถินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
0: ของลุงดอนเนี่ยนะ
1: วัดอะไรนะวัด
0: เนี่ยแถวจุฬาอะไรเนี่ยจำไม่ได
1: ้ลืมชื่อวัดเขาจีแลเนี่ย
0: เขาจีแลเนี่ย
1: วัดเวลุวัน
0: เวลุวันเนี่ยนะ
1: ครับเป็นน่าจะเป็นกฐินหลวง
0: ครับ
1: ในหลวงรับศพเอคนนี้ที่เป็นหัวหน้าบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาไว้ในพระบรมราชาน
0: ุ
1: เคราะห์นะครับแกเป็นหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพา
0: พักผ่อนน้อยนะ
1: ครับก็พักผ่อนน้อยนี่แหละ
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: นะครับที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้นายบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
0: เป็นประธานในพิธี
1: พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและวางพวงมาลาพระราชทานเป็นกรณีพิเศษกับนายสุภมงคลหรือว่าเอ
0: รัตนวิจิตรอายุ47ปี
1: แกเป็นหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ฝ่ายภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
0: สภากาชาดไทยนี่แหละ
1: โดยนายสุภมงคลเสียชีวิตจากเหตุกล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ
0: น่ากลัวนะ
1: ในขณะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอโพจังหวัดน่านนะ
0: ในช่วงเช้าเมื่อของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ภายในโรงแรมดีอิมเพรสอำเภอเมืองน่านครับ
0: ภายในงานก็มีผู้แทนเนี่ย
1: ครับอาสาเพื่อนพุ่งพิงหัวหน้าส่วนราชการญาติเพื่อนอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็
0: คนที่รู้จักมาแสดงความไว้อะไรกันจำนวนมาก
1: โดยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดซึ่งมีพระพิธีธรรม4คืนนะครับ
0: 4คืนกำหนดพระราชทานเพลิงศพวันที
1: ่29สิงหาคมนี้นะครับทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแล้วก็พักผ่อนน้อยนะ
0: ไม่เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: ไปทำงานร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลก
0: โดย
1: ทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและก็ทีมสิงอาสาเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชน
0: ก็ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะ
1: ตอนนี้น้ำลงแล้วนะครับกำลังเก็บกวาดกันใหญ่เลยเนี่ย
0: อ้าวก็ทำความสะอาดกัน
1: ลพบุรีก็รับบริจาคไม้กวาดไม้ถูพื้นผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: จะไปบริจาคทำบุญอะไรก็ว่ากันไปนะ
1: ครับผม
0: ทำบุญกัน
1: ครับก็แจ้งข่าวกันไปนะนี่เกิดไฟไหม้บ้านหรูอีกแล้วเนี่ย
0: บ้านหรู
1: เออวอดเกือบทั้งหลังแมวตายไป1สาหัส1ตามหาอีก2นะ
0: ตามหาแมว
1: ครับที่นนทบุรีครับ
0: จังหวัดนนทบุรี
1: บางบัวทองนนทบุรีอีกแล้วดูสินะ
0: เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนู่นน่ะ
1: ทรงไทยหลังใหญ่เลยบ้านหลังเนี้ยนะ
0: ภายในซอยไหนน่ะ
1: วิทยาไกรกุลถนนบางกรวยไซน้อยหมู่4ตำบลบางบัวทองครับ
0: จังหวัดนนทบุรี
1: เมื่อสักครู่เนี่ยไทยแคลพัทนี่สองคาราเบลเลยนะ
0: สั่งมาส่งกันไป
1: บาง
0: บั
1: วทองอะนะแล้วก็ที่ไซน้อยก็สั่งไบโอดี1คาราเบลจัดการให้แล้วไม่ได้ทำมาแข่งกับใครแล้ว
0: ก็ส่งกันไป
1: ทำให้ท่านได้กินได้ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อกันละกันนะจ๊ะ
0: นาน
1: ภาษารถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเทศบาลเมืองรักเมืองบางรักพัฒนาเพลิงเทศบาลเมืองรักพัฒนาเทศบาลเมืองพิมลราชเทศบาลเมืองเสาธงหิน
0: รถดับเพลิงของเทศบาลนครบางบัวทองนับแล้วได้8คัน
1: ข้าวระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม
0: ้เหตุเกิดที่บ้านทรงไทยหลังใหญ
1: ่2ชั้น
0: 2ชั้นด้วย
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้น้ำฉีดสกัดประมาณ1ชั่วโมงนาน
0: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได
1: ้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: หลังจากเพลิงสงบแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ขึ้นไปตรวจสอบบริเวณห้องต้นเพลิงชั้น2
0: จากการตรวจค้นแล้ว
1: ได้รับแจ้งจาก เจ้าของบ้านเลี้ยงแมวพันสกอตติชโฟ
0: เอาไว้4ตัว
1: เพราะว่าตาย1ตัวอีกตัวนึงได้รับบาดเจ็บอีก2ตัวไม่รู้ไปไหนแล้ว
0: หายไป2ตัวหาเท่าไหร่ยังไม่เจอเนี่ยนะ
1: หาเท่าไหร่ไม่รู้อยากจักเจอเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ7239นะ
2: ค่ะ
1: ครับจากที่ไหนเอ่ย
2: หน้าพระรานค่ะ
1: โอเคนี่ฟังรายการที่1197เนี่ยนะเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับจ้า
2: จ้า
1: อยู่หน้าพระ
0: รานเนี่ย
1: ถ้ามีรถก็มาร้านสุกิจเภสัชได้เลยนะ
0: ไปซื้อก็ได้นะ
1: หรือไปบ้านหมอเภสัชก็ได้จ้า
0: ใครไหนไปซื้อที่นั่นกัน
1: หรือให้ลุงช้างส่งไปให้ก็ได
0: ้ไม่มีก็สั่งซื้อกัน
1: 0812901691บ้านหลังนี้มูลค่า10ล้านนะ
0: บ้านสวยเหรอ
1: ไม่ไป 70% ครับ
0: โอ้โห
1: ประกอบกับลมแรงเป็นพื้นที่โล่งด้วย
0: แล้วก็ไม่มีคนเจ็บก็ดีแล้ว
1: ไม่มีคนเสียชีวิตขณะเกิดลูกหลานเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ไปไหนอ่ะ
1: พากันวิ่งหนีออกมาครับอยู่บ้านแหละ
0: โอ้ก็รีบหนีออกมาก่อนดีแล้ว
1: บอกให้ทุกคนเอารถออกมารถออกมาด้วยรถออกมา
0: เอาตัวเองให้รอดด้วย
1: ครับเจ้าของบ้านบอกขณะเกิดเหตุตนอยู่ที่ทำงานพอรู้ว่าไฟไหม้บ้านก็รีบขับรถมาแต่ลูกๆอยู่ที่บ้านออกมาได้ตนก็เตือนอย่าเข้าไป
0: ไม่เข้าไป
1: ไฟลุกจากห้องริมระเบียงชั้น2
0: และเป็นห้องที่มีแมวด้วย
1: เลี้ยงแมวในห้องนั้นก็พยายามบอกให้เจ้าหน้าที
0: ่อ
1: ย่าอย่าเปิดหน้าต่างนะเพราะออกซิเจนจะเข้าไปจะทำให้ไฟลุกลามไหม้มากขึ้นไฟไหม้อยู่ประมาณทักชั่วโมงก็เผาไหม้บ้านไปเรียบร้อย
0: ราคาบ้านเนี่ย
1: เกือบทั้งหลังราคาบ้านอย่าไปพูดถึงมาเลยครับถือว่าเป็นการขอของอัลเลาะห์อ๋อเป็นมุสลิม
0: มุสลิมด้วยเนี่ยนะ
1: อัลเลาะห์ทดสอบพวกเราอยู
0: ่
1: นะ
0: ว่ากันไป
1: ส่วนสาเหตุยังไม่รู้ถามลูกแล้วเขาเห็นว่าตอนไฟไหม้ลุกแล้วล่ะไม่รู้สาเหตุจากอะไร
0: ก็คงจะมาจากที่ห้องที่เลี้ยงแมวเนี่ยนะ
1: ครับซึ่งน่าจะอยู่ในชั้นอยู่ในนั้นอีก 2-3 ตัวนะ
0: หายไปด้วย
1: เป็นแมวสายพันธุ์วิตริสซึ่งยังไม่เจอตัวแมวนะ
0: แมวหนีไปแล้ว
1: แต่สภาพไฟไหม้ขนาดนี้คงไม่รอดหรอก
0: แ
1: ต่ก็ยังดีที่เอาแมวออกมาได้บางส่วนนะครับ
0: นานมีเจ็บด้วย
1: ทาบแมวทาบแมว
0: แมวเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลแมวนะ
1: ถ้าแมวเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลแมวถ้ามันเป็นแผลเนี่ยเดี๋ยวเอาเพชรดีแคร์ไปพ่นมันสิ
0: เพชรดีแคร์นะเป็นแผลติดไป
1: เป็นแผลติดชมติดเชื
0: ้อ
1: ไปหาหมอไหนก็ไม่หายไม่เบาไม่อะไรเงี้ยนะนี่เลยเพชรดีแคร์ขวดเล็กๆก็ได้200กว่าบาทขวดกลางก็300กว่าบาทขวดใหญ่นี่ก็เลี้ยงตัวใหญ่หรือเลี้ยงหลายตัวก็
0: 550บาท
1: 550บาทเจ๊หมูมีเราไม่ถามดูที่ป่าโมกันนะครับผมขอบคุณเจ๊หมูนี่ส่งภาพนี้มาด้วยเนี่ย
0: เจ๊หมูป่าโมก
1: เจ๊หมูผู้สื่อข่าวประจำรายการเราแข่งกับอาจารย์หนึ่งแข่งกับอาจารย์หนึ่งนะ
0: อาจารย์หนึ่งวัดเทพภัย
1: นี่ก็ส่งข่าวมาตลอดเลยครับนี่เลยบอกว่าพี่จรูนบ้านอยู่ข้างวัดพิจารณ์โสพลทานไบโอดีแคตาลอนแคตาลอนไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีน้ำมันสกัดตั้งกี่อย่างล่ะ11อย่างคุณผู้ฟังนะ
0: ไบโอดี
1: ครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
1: ผมพูดผิดขออภัยครับทานโปรมิออยโปรมิออยจริงๆแล้วนะโปรมิออยมันมีสารสกัด11อย่างน้ำมันสกัด11อย่างแต่ไบโอดีนั่นเป็นเอนไซม์จากธัญพืชเป็นโปรตีนจากธัญพืชพูดให้มั่วไปหมดแล้ว
0: นาน
1: ของมันเยอะ
0: ซื้อกัน
1: ของมันต้องกินนะ
0: นะกินต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วย
1: ครับผม
0: อืม
1: แล้วช่วงนี้ไบโอดีเนี่ยนะซื้อ4แถม1รีบซะจะบอกให้
0: 4แถม1
1: ครับ
0: สีกระปุกก็ 1,000 บาทนะ
1: 2,000 ที
0: ่ 2,000 บาท
1: เขาจะไล่ออกสิ้นเดือนนี้อยู่แล้วเนี่ย
0: 2,000 บาทนะ
1: เมื่อกี้หัวหน้าดอทโทรมาใจหายแวบเลย
0: ว่าไงหัวหน้า
1: ให้เลิกเอาจัดรายการได้แล้วบอกสมัยเลิกก็เลิกจัดรายการแล้วผมจะโทรหาใจแวบเลยลิงระมัดระวังเรื่องคำพูดอยู่นะเนี่ยเอาขอบคุณน้องที่เป็นทหารอยู่ที่กาญจนบุรี
0: ว่าไง
1: ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุตชดตชดคืออะไรนะ
0: 97.75 FM เนี่ยนะ
1: บอกฟังเพลงทั้งวันน่ะ
0: ก็ฟังกัน
1: ครับแล้วก็มาฟังรายการข่าวด้วยโอ้สนุกสนาน
0: ก็มีข่าวทั้งข่าวทั้งเพลงแล้วก็สินค้าแนะนำให้ท่านรู้จักได้ซื้อกันเนี่ย
1: เป็นนักเรียนใน10นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามว่าอยู่เหล่าไหนนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปเจอไปปะทะแล้วก็ บาดเจ็บที่สายตาดวงตานะตาบอดทั้งสองข้างเลย
0: โอ้น่าเห็นใจนะ
1: ครับผม
0: ตาสงสารเน
1: ี่
0: ย
1: นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่ฟังเพลงไปก็เลยถามว่าเอ้ามันแล้วมีเงินพดุงเกียรติอะไรไหมบอกมันก็ได้เงินเบี้ยพิการด้วยแล้วก็ได้เงินสนับสนุนจากองค์การทหารผ่านศึกด้วยแล้วก็มีเงินบำนาญเพราะว่าเป็นนิสิตอ้าวก็ถือว่ายังดีกองทัพเลี้ยงเราอ่ะเราดูแลกองทัพมาจนพอสมควรแล้วจนเนาะตอนนี้ก็กองทัพก็ดูแลเรามั่งสิแต่คนที่ไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญดิอย่างน้องๆอาสาสมัครเนี่ย
0: ค
1: นทหารได้ใบผ่านศึกชั้น4อ่ะสิทธิอะไรก็ไม่ได้เท่ากับใน10ในทหารเขาเนี่ยอยากจะได้ให้ได้เงินประดุงเกียรติเดือนละ 3,000 เนาะให้เขาหน่อยเถอะนะครับส่วนเงินบำนาญของสสสวจะตัดไม่ตัดนั้นเราไม่รู้เราไม่เกี่ยวข้องหรอกถ้าอยากให้ได้เงินประดุงเกียรติของทหารผ่านศึกหน่อยใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ข้างบ้านผมเนี่ยไปบวช15พรรษา
0: แล้วเป็นไง
1: ศึกมาแล้ว
0: ศึกแล้ว
1: บอกทำไมศึกแล้วก็บอกว่ากำลังบวชอยู่ดีๆนั่นแหละ
0: เป็นไง
1: ทหารเดินผ่านวัดมาผมก็เลยศึกเลย
0: โอ้ศึกเลย
1: ทหารผ่านศึก
0: โอ้
1: ไม่น่าเลย
0: ว่ากันไป
1: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะพอกัดนะเดี๋ยวพี่บิดามารับไปด้วยนะครับสลักคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งฉี่ตะดุด
0: รับประทานฟอกัดกัน
1: ครับผม

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุง

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: มแม่ข่าวเนเน่ดังไปทั่วโลกนะคุณผู้ฟัง
1: หลานสาวผม
0: ใช่ไหม
1: หลานสาวโจเล่เนี่ยเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
0: ครับล่าสุดนี่ข่าวมาเมื่อสักครู่บอกว่าเปิดนาทีประวัติศาสตร์เนเน่รอยเย่นคว้าโกลเด้นบัตเซอร
1: ์
0: ใน AGT อเมริกาก็ทาเลนต์นี่ร่ำให้กอดพ่อดีใจกลางเวทีเพราะว่าไอ้ปุ่มเนี้ยกรรมการคนใดคนหนึ่งกดปึ้งจบรอบนี้คุณไม่ต้องแข่งกับใครคุณไปรอเข้ารอบหน้าเลยเป็นรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนนะนะ
1: ร้องไห้เลยนะ
0: โอ้เป็นใครใครก็ร้องอ่ะคนไทยยังร้องไห้เลย
1: พ่อก็ขึ้นไป
0: รู้ข่าว
1: แม่ก็ขึ้นไปกอดโอ้
0: ครับ
1: อบอุ่นนะ
0: แพรวรัติการอําลอยหรือว่าเนเน่รอยันศิลปินชาวไทยวัย16ปีเจ้าของเอกลักษณ์การร้องเพลงร็อกและ

0: พลังเสียงอันโดดเด่นสามารถสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีอเมริกาก็อตแชลเลนจ์2026
1: โดยการ
0: คว้าโกลเด้นบัตเซอร์ไปแล้ว
1: ได้แล้ว
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ได้นำคลิปมาลงในช่องทาง YouTube ความยาว6นาที
1: เป็นยังไงช่วงนั้น
0: ช่วงที่ 4.57 นาทีเนี่ยเมลบีหนึ่งในคณะกรรมการได้กดปุ่มโกลเด้นบัตเตอร์
1: โ
0: กลเด้นบัตเตอร์ทำให้เนเน่
1: ดีใจ
0: จนกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว
1: จังหวะนั้นเอง
0: พ่อณรงค์อำลอยวิ่งขึ้นไปบนเวที
1: แล้วก็ไปโอบกอดลูกสาวด้วยความดีใจ
0: กลายเป็นนาทีประวัติศาสตร์ที่มีเด็กสาวชาวไทย
1: สามารถ
0: เข้าชิงชนะเลิศในรายการระดับโลกครั้งนี้ได
1: ้โอ้โหเข้ารอบรองเลย
0: ขนาดตอนนั้นนะครึ่งเชื่อครึ่งนึงไม่เชื่อครึ่งนึงอะนะ
1: แม่ก็ขึ้นไปนะไปด้วยกันเนี่ย
0: อุ้ยคนไทยก็ดีใจไปด้วยนะ
1: เก่งนี่หลานผมนี่เก่ง
0: เห็นไหมเน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์ปะทะกับ
1: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ยหลานผม
0: เอาหาลิเกไปเล่นซะบ้างนะโคกตูมหาแล้วนะ
1: วันที่8 มกราคมเราไปชมโชเล่ชาติรักกัน
0: กลาผม
1: ทำบุญครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลบ้านโคกตูมเลยนะ
0: โ
1: ค้งหาไม่ยาก
0: โค้งนะ
1: ไปดูกัน
0: ครับ
1: แ
0: ต่มันไม่โทรหาลุงช้างทั้งทีไม่รู
1: ้มีก็หากันไป
0: ไม่รู้ข่าวจากไหนว่าลิเกคณะนี้เล่นดี
1: เล่นดีไปหลายปีเลย
0: โอ้แทนที่จะโทรหาผมจะได้ไปไลฟ์สมไลฟ์สดบ้างเขาไม่เอาแล้ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้มาเถอะเดี๋ยวกูถ่ายรูปได้เหมือนกันมีสาวโรงงานรับกุเรื่องว่าถูก2คนร้ายจับมัดลวนลาม
1: แล้วเป็นไง
0: ขาดความรักเรียกร้องให้คนมาสนใจ
1: อ
0: ๋
1: อไม่มีคนสนใจไม่รู้จะทำยังไง
0: เรียกว่าโกหกเป็นตุเป็นตะกุเรื่องขึ้นมานี่แจ้งความเท็จนะเนี่ยไอ้หนู
1: สาวโรงงานเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีนางสาวเออายุ28ปี
1: ร้องเรียนบอกว่า
0: เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
1: ที่ตำบล3ตุ่มอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยา
0: ถูกผู้ชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ติดตาม
1: หลังจากนั้น
0: ใช้อาวุธมีดข่มขู่แล้วมั้งครับไปขี่รถไปยังพื้นที่เปลี่ยว
1: ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ12กิโลเมตร
0: พอไปถึงจุดดังกล่าวคนร้ายก็จับมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากพยายามถอดเสื้อผ้าเพื่อจะก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ
1: ตนเองก็พยายามกัดขืนแล้วก็ร้องเฮลมี่ขอความช่วยเหลือ
0: จนคนร้ายได้ยินเสียงบุคคลใกล้เคียงแล้วก็หยุดก่อเหตุ
1: แล้วก็
0: คนเอาเงินสดไปประมาณ 2,000 บาท
1: บังคับให้ตน
0: บอกรหัสเบอร์โทรศัพท์
1: แล้วก็
0: จากนั้นก็ใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายส่งข้อความ
1: แล้วก็
0: ภาพขนาดถูกมัดไปหาแฟนหนุ่ม
1: พร้อมกับส่งพิกัดจุดเกิดเหต
0: ุแฟนหนุ่มก็รีบมาแจ้งตำรวจนะเด้
1: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบให้การช่วยเหลือ
0: ให้ออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยที่เป็นข่าวดังสนั่นวันไหวมาเนี่ย
1: หญิงสาวออกมาแล้ว
0: ในที่สุด
1: เป็นใ
0: ครโกหกเป็นตุเป็นตะ
1: ปั่นน้ำเป็นตัวเนี่ยนะ
0: แม่ม
1: ัน
0: โดนแจ้งความโดนแจ้งข้อหาเลยนะเนี่ย
1: ข้อหาแจ้งความเท็จเนี่ยนะ
0: แจ้งความเท็จเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะมาได
1: ้ไม่น่าเลย
0: คนอะไรสวยตลอดปีถึงมีลูกสี่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมอ่ะไปดูเรื่องอื่นต่อนะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังฮะไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานไซเลียมจอยนะ
0: นี่เป็นแคปซูลนะ
1: รับประทานง่าย
0: ครับแต่ถ้าชงกินก็จอยมิกฟูด
1: จอยมิกฟูดนะอันนี้เป็นแบบผงนะ
0: ราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวแหละซื้อ2แถม1 700บาทอ่ะ
1: ใช่
0: ภูมิกับการเมืองขอนแก่นเผยว่ายังไม่ชัดข้อหา112ชายเสื้อสีม่วงชี้จะครบกำหนดหมายเรียกบุกรุกวัดแล้วล่ะ
1: อ้าว
0: ปดากับพวกยังไม่มาตอบมาแต่จะเป็นหมายตะโกนแล้วนะปดานะ
1: ปดายังไม่มาไง
0: เรียกแล้วยังไม่มาเนี่ยภูมิกับต้องออกโรงเองแล้วนะ
1: มาแล้วผู้กำกับเนี่ยนะ
0: ภูมิกับบอกว่าในอุเทนอินอ้ายเนี่ย
1: อายุ53ปีเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
0: มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลที่ปรากฏในคลิปที่บุกวัดป่าดุญยาราม
1: เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมา
0: พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบคลิปและแจ้งผู้นำมาอ้างเป็นหลักฐานเนี่ยนะ
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: ก็เกี่ยวข้องกับนางสาวชมมณีน้อยจันหรือว่าบดานี่แหละ
1: กับพวก
0: 16คนบุกรุกและปิดประตูทางเข้าออกวัดป่าดุญยาราม
1: ปิดประตูวัด
0: ต่อมาคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากรายการโทรทัศน์และก็TikTok
1: แล้วก็บดาอ้างกับ
0: อ้างว่าเป็นทายาทของนายเฮียง
1: บอกว่าเป็นทายาท
0: แล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทำให้นายอุเทนสนใจ
1: แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยตลอด
0: ที่ได้จากการตรวจสอบคลิปพบว่าชายเสื้อสีม่วงก็คือนายชัยทัศน
1: ์
0: แล้วก็หญิงสวมเสื้อสีดำซึ่งตำรวจยังไม่ทราบชื่อ
1: ว่าชื่ออะไรนะอยู่ที่ไหนนะ
0: บุคคลที่ได้ยินถ้อยคำชัดเจนตามที่ผู้แจ้งร้อง
1: แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมี
0: เพีย
1: ง
0: ชัยทัศน์นั่นแหละซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม
1: าตราอะไรนะ
0: 112อ่ะเด้
1: การสืบสวนก็ต้องตรวจสอบ
0: ให้เกิดความชัดเจนว่ามันเป็นใครใครที่ไหนแน
1: ่เออมี112ด้วยไง
0: เออส่วนคดีดำเนินคดีเนื่องจากว่าตำรวจต้องการป้องกันการใช้คดีกลั่นแกล้งกันจึงออกคำสั่งที่กำหนดว่าหากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ใดตำรวจในพื้นที่นั้นต้องประมวลเรื่องส่งไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
1: จากนั้นก็ส่งต่อไปกองบังคับการตำรวจภูธรภาคนะ
0: ครับตำรวจตามลำดับชั้นนั่นแหละว่าง่ายๆนะ
1: มัน
0: ดิก่อนที่ตำรวจจะมีคำสั่งกลับหากคดีไม่มีความซับซ้อน
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจก็จะมอบให้กองบังคับการตำรวจภูธรเป็นผู้รับผิดชอบ
1: จ้าเป็นรับผิดชอบกันต่อไปนี่นะ
0: ผมกลับบอกว่าเมืองขอนแก่นเขาว่าแก่นไม้เป็นขอนเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็อยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะตำรวจซึ่งพิจารณาแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งเรื่องกลับมายังตำรวจภูธรขอนแก่นจึงจะทราบว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่าย112หรือไม
1: ่หรือไม่เนี่ย
0: หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายตามความผิดตำรวจก็จะออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
1: แล้วหากก็ไม่เข้าข่ายก็ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกนะ
0: ออกหมายตะโกนก็ได้มั้งโกนเอาพวกกันนะนะ
1: นาน
0: เวลาหมดแล้วครับ4โมงเย็นวันนี้เจอกันที่
1: ที่ตลาดนัดนะ
0: วัดประดับนะจ๊ะ
1: ตำบล
0: บางระจันบางระจันอำเภอ
1: ค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: นะครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาตอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด ท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับถวนวัฒน์เลขสุนทรากรครับณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทชี้ยังมีแหล่งเงินอื่นรองรับพร้อมเตือนเงินกู้ทุกบาทเป็นภาระคนรุ่นต่อไปสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: อะไรดี

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านอภิปรายพรกเงินกู้400ล้านบาทย้ำสภามีอำนาจตรวจสอบความจำเป็นและความเหมาะสมของการกู้เงินโดยเฉพาะวงเงิน200ล้านบาทเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานตั้งคำถามรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินกู้หรือไม่คุณนิพิธพลแฉพึกรายงานครับ
3: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการอภิปรายพรก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยระบุว่าพรรคได้วางตัวผู้อภิปรายไว้หลายด้านทั้งเรื่องความคุ้มค่าของโครงการและการใช้เงินของรัฐบาลว่าจะนำไปใช้ในโครงการใดได้บ้างพร้อมย้ำว่ารัฐสภายังมีอำนาจพิจารณาว่าการตราพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่โดยไม่ควรนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นเหตุผลว่าสภาไม่สามารถอภิปรายในประเด็นดังกล่าวได้นอกจากนี้พรรคประชาชนจะเน้นตรวจสอบวงเงิน200ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพราะเห็นว่าอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากยังมีเงินจากภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ3การไฟฟ้าและกองทุนต่างๆที่สามารถร่วมลงทุนได้พร้อมย้ำว่าเงินกู้ทุกบาทจะเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตจึงต้องพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างรอบคอบส่วนข้อสังเกตว่าอาจมีโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาบางรายขอให้ติดตามการอภิปรายของสมาชิกโดยจะตรวจสอบว่าโครงการภายใต้วงเงิน200ล้านบาทจะสามารถเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานได้จริงหรือไม่ขณะที่โครงการโซลาร์เซลล์ภาคการเกษตรแม้มีประโยชน์ในการลดค่าไฟแต่ก็ยังมีกองทุนและช่องทางงบประมาณอื่นที่สามารถใช้ได้ส่วนผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาและพรก.น่าจะได้รับความเห็นชอบแต่ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินอย่างเต็มที่นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: จากสถานอุทกภัยในจังหวัดน่านกรมทหารช่างที่3ระดมกำลังชุดช่างจิตอาสาพร้อมเครื่องจักรกลหนักฟื้นฟูพื้นที่และเร่งปรับปรุงอาคารห้องน้ำโรงเรียนบ้านสร้างตำบลสถานอำเภอปัวก่อนส่งมอบกลับคืนให้พี่น้องประชาชนติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ภายจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่งผลให้อำเภอปัวได้รับความเสียหายพันโทชัยวัฒน์อิทธิสังวรนายทหารฝ่ายยุทธการกรมทหารช่างที่3จัดกำลังพลยุทธปกรณ์และชุดจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยกำลังพลชุดช่างและจิตอาสาพระราชทานกรมทหารช่างที่3และยุทธปกรณ์ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนช่วยประชาชนยกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมถึงตักบรรทุกเศษไม้ขยะและเศษโคลนที่ท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่สาธารณะส่วนราชการอาคารต่างๆพร้อมทั้งนำเครื่องจักรกลหนักดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่จุดทิ้งดินโคลนและกำจัดวัชพืชนอกจากนั้นยังได้ซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาโรงเรียนบ้านซ่านเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมสร้างความมั่นใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 9025 085 517 9025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์085 517 9025 085 517 9025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
8: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: รอดอกนิ้วบานค่ะคุณแจ็คธนพลนะคะสวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาเวลาขณะนี้ 11 นาฬิกา 16 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11 โมงสถานีวิทยุจทล. AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิราค่ะ2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ BGM Soft Gel กับเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตาฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้โดยเฉพาะต้อเนื้อดีมากต้อเนื้อนี่เห็นผลทันใจนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนด้วยค่ะสำหรับ BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ส่วนทางด้านของเกษตรกรในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวข้าวหวานใหม่ฉีดวัคซีไรก่อนเลยเอาไว้ใกล้ๆท้องค่อยฉีดวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีหมดทุกอย่างถ้าอยากใช้โทรมาสั่งได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเด็ดดีมีคุณผู้ฟังบอกว่าปลูกข้าวโพดนะไปซื้อเคมีมาฉีดไปมันก็ได้แค่นั้นเสียตังค์2ต่อ3ต่อถ้าจะสั่งนะคะคุณผู้ฟังเผื่อเวลานิดนึงนะคะบางทีปุ้มก็เผื่อให้แล้วอย่างเช่นคุณผู้ฟังที่โทรมาวันนี้ปุ้มก็จะนัดวันศุกร์ทีนี้ปัญหาใหญ่อยู่ที่ไปรษณีย์ค่ะซึ่งบางทีแบบของเยอะฝนตกอย่างจังหวัดน่านตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยเมื่อวานมีคุณผู้ฟังอยู่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเขาปลูกข้าวแล้วไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยค่ะตั้งแต่มาใช้วัคซีไรก็ไม่เปลี่ยนใจแต่ว่าช่วงนี้จะส่งไปเนี่ยมันจะช้าค่ะเขาโทรมาล่วงหน้าเลยวีซ่าเร่งรวงกับวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มสั่งไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าคาดว่าจะหลายวันที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยน้ำไม่ท่วมก็จริงแต่ว่าเส้นทางจากท่าวังผาคือเส้นทางที่จะมาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทั่วหมดการเดินทางมันก็จะล่าช้าค่ะเพราะนั้นก็เผื่อเวลาให้ปุ้มนิดนึงบางทีไปสนีก็คนส่งประจำหยุดคนใหม่มาหาไม่เจอโทรไม่ติดไม่ส่งซะงั้นพอคนเก่ามาของค้างอยู่ก็ไม่ทันได้ดูส่งแต่ของใหม่อ่ะตกลงหลายวันไม่ทันได้กันเพราะนั้นถ้าไม่ได้สั่งไว้นัดไว้วันศุกร์ยังไม่ได้โทรมาทวงค่ะเวลาโทรมาทวงก็โทรประมาณสักบ่ายสามอย่างเงี้ยค่ะนะโทรมาทวงได้เลยตอนบ่ายสามนี่แหละถ้ายังไม่ได้ของเนี่ยบ่ายสามโทรมาปุ้มตามได้นะคะช้าสุดสักสี่โมงเย็นก็ยังตามได้แต่ถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยโทรมาหกโมงทุ่มหนึ่งยังไม่ได้ของเลยรอจนเย็นจนมืดแล้วปุ้มจะไปตามตรงไหนล่ะจนเย็นจนมืดและรุ่งขึ้นเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยนี่จบเลยนะเพราะนั้นถ้าจะทวงบ่ายสามเลยค่ะบุ้มตามได้นะคะประมาณนี้เลยติดต่อปุ้มก็โทรหาปุ้ม0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีมาฟังเรื่องราวของข่าวกันค่ะ เดี๋ยวบุ้มขอสายรับสายนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าปุ้ม
0: ค่ะ
1: ลงบนยางนะเอาขั้วเอาคะแนน1ครึ่งลิตร
0: ค่ะ
1: คะแนน2ครึ่งลิตรขั้วเหนียว3อย่างจ้ะ
0: วัคซีน1วัคซีน2ขั้วเหนียวนะคะ
1: จ้าจ้า
0: 1550 1550มีส่วนลด50บาท1500
1: จ้า
0: ฉีดต้นอะไรคะ
1: ฉีดมะเขือฉีดชะอม
0: ชะอมเป็นไงบ้างใช้วัคซีน1
1: ยอดดีมันหมดพอดีเลยเน
0: ี่ยยอดดีนี่เป็นยังไงคะ
1: ยอดเขียวยอดขาวดีย
0: อดขาว
1: เนี่ยกำลังกำอยู่เนี่ยกำลังนั่งกำ
0: เก็บได้ทุกวันเลยยอดขาวปกติชะอมมันจะเป็นเหลืองเหลือง
1: เออเหลืองเหลืองยอดงงอะไรงี้งี้ของเขาอะ
0: แล้วเราเป็นไหม
1: ไม่เป็นจ้ะ
0: เราไม่เป็นเลยนะคะ
1: เก็บตอนต้มมาตอนเช้าเนี่ยเสร็จแล้วก็กำอยู่เนี่ยกำลังกำ
0: ตัด
1: มะเขือยาวมะเขือปอก
0: มะเขือยาวเป็นไงคะมะเขือยาวฉีดวัคซีนสองขั้วเหนียว
1: ลูกสวยดีเนี่ยพอปลูกใหม่นะลุงปลูกใหม
0: ่เป็นหนอนไหมคะ
1: ไม่เป็นเลย
0: เพลียแป้ง
1: ไม่มีอะ
0: ดกไหมคะดกไหมคะ
1: ดกจ้ะก็วันนี้ได้20โลได
0: ้นี่เป็นไง
1: มะเขือปอก
0: แล้ว
1: ยาวก็ได้5โล
0: ทุเรียนเป็นไงคะทุเรียน
1: ทุเรียนตายหมดแล้วอีกนั้นน่ะที่เคยนั่นลมโค่นไปเลย
0: ลมพัดโค่นไปหมดแล้วปลูกใหม่อีก3ปี
1: กำลังออกแล้วเราเริ่มออกแล้ว2ต้น3ต้น
0: อ๋อออกด้วยปีนี้เราก็ยึดกันให้ดีปีหน้า
1: โอ้เสียดายจังเลยลม
0: ปีหน้าได้กินไหมจ๊ะ
1: ยังไม่โหมันออกเยอะนะมันร่วงร้อนนี่ตอนร้อนแรงอ่ะร้อนได้กิน 5-6 ลูกเอง
0: อ๋อ
1: ต้นใหม่อ่ะต้นใหม
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้ว
1: ช่วงนั้นมันร้อนมากเลย
0: ฉีดวัคซีนสองขั้วเหนียวไหมทุเรียน
1: ฉีดลุงเขาก็ฉีด
0: ดกไหมจ๊ะ
1: ก็ในมันต้นมันยังสาวได้ 5-6 ลูกต้นปุออกใหม่ต้นเก่าตายไปที่ว่าลมโค่นอ่ะ
0: มันดกมากลมโค่นไปแล้ว
1: โอ้โหเสียดายจัง
0: ไม่เป็นไรปลูกใหม่น้องสาวนี่ก็คาดว่าอีกสักปีหน้าจะได้เก็บเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะ
1: จ้ะ
0: โอเคทุเรียนนี่กี่ปีได้เก็บคะ
1: ไม่รู้ป้ากะไม่ค่อยสูงต้องลุงเขาปลูกแบบจำไม่ค่อยจะได้
0: แต่ฉีดวัคซีนสองขั้วเหนียวเป็นเพี้ยแป้งไหมทุเรียน
1: ไม่เป็นอ่ะ
0: ไม่เป็น
1: เพี้ยแป้ง
0: โอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวบุ้มส่งให้ได้วันศุกร
1: ์จ้าจ้า
0: วัคซีนสองขั้วเหนียววัคซีนหนึ่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: คุณป้าและคุณลุงบุญยังเครือบุตรจากโคกตูมลพบุรีค่ะคุณผู้ฟังค่ะอะไรก็ได้นะแต่ว่าลมนี่สู้ไม่ได้ค่ะแล้งเนี่ยฝนลมแล้งเนี่ยไม่สู้จริงค่ะแต่อย่างอื่นไม่กลัวเลยค่ะเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไรแดงไรขาวพริกกระโดดพริกจักจั่นหนอนกอหนอนชอนใบหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ลายจุดหนอนหนังหนาหนอนหนังเหนียวด้วงมะพร้าวกระรอกกระแตหนูค้างคาวไม่กลัวเลยค่ะแต่ฝนลมแล้งสู้ไม่ได้จริงๆธรรมชาติโหดอีกอย่างนึงที่ยังสู้ไม่ได้คือนกค่ะนะคะมีหลายท่านคุณปุ้มไล่นกได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันแบบปุ้มเคยลองแล้วค่ะไม่ได้เพราะว่านกอ่ะพริกมันก็กินอ่ะคือแสบร้อนกูไม่รู้จักเหม็นมันก็ไม่เหม็นเพราะมันไม่รู้รับกลิ่นเพราะนั้นกลิ่นไม่ได้รสสู้ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปสู้มันนกนี่ต้องจากแสงและเสียงเท่านั้นค่ะแนะนำคุณผู้ฟังเอาแผ่นซีดีหุ่นไล่กาผูกแผ่นซีดีก็ได้อยู่นะนะคะหรือเกษตรกรเขาใช้เสียงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหนอนมันก็ไม่มาระดับหนึ่งแต่เวลาเข้าออกรวงแล้วนี่ดิมันมาอันนี้ปัญหาใหญ่นกสู้ไม่ได้จริงๆค่ะมีนกมีหนูตลาด สู้ไม่ไหวแล้วก็มหันตภัยทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละค่ะฝนลมแรงนี่แหละสู้ไม่ได้จริงๆทุกผลิตภัณฑ์เป็นสมุนไพรแบบ 100% ฉีดพ่นแล้วเก็บกินได้เลยนะคะโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025นะคะวันนี้ยังคงมีฝนอยู่ค่ะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะยังมีฝนอยู่แล้วก็ในช่วงระหว่าง 27-29 สิงหาคมเนี่ยทางตอนบนของประเทศจะมีฝนเยอะขึ้นค่ะเริ่มพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหนักขึ้นทางฝั่งตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเยอะค่ะนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถึง1กรกฎาคมระมัดระวังละกันอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนมานะคะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าบุ้มดูน้องเนเน่สุดจะเลิศสุดเนี่ยดูใบน้ำตาจะไหลอ่ะน้องอายุ15 10น้องอายุ16เองนะน้องเนเน่สาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตชีวิตเธอเติบโตมากับกีตาร์เปิดหมวกค่ะร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตเล่นกีตาร์เปิดหมวกแต่วันนี้โกอินเตอร์เปิดตัวในรอบออดิชั่นของอเมริกาก็อตทาเลนต์ที่มาอย่างเหนือชั้นด้วยกีตาร์โซโล่กับเพลงซอมบี้กระหึ่มยอดวิวถล่มทลายยอดวิวใน YouTube ของอเมริกา Got Talent สูงสุดคือ440ล้านวิวเป็นระยะเวลาอุ้มจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าหลายปีนะคะหลายปีมากจำวันได้ค่ะ2550วัน2550วันเนี่ยยอดวิวใน YouTube นะคะของอเมริกา Got Talent 2550วิวคลิปนั้นเนี่ยได้มา440ล้านวิว440ล้านวิวในเวลา2550วันแต่คลิปของน้องเนเน่นะคะในรอบออดิชั่นที่น้องโชว์กีตาร์โซโล่กับเพลงซอมบี้ทำให้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมาเนี่ยคลิปนั้นคลิปเดียวเนี่ยใช้เวลา30วันยอดวิวอยู่ที่400ล้านวิว30วันนะคะถล่มทลายมากแล้วน้องก็ผ่านเข้ารอบไปไลฟ์โชว์ไปแล้วจนมาถึงรอบนี้นะคะเมื่อเช้านี้น้องเนเน่ขึ้นเวทีกับกีตาร์ตัวเก่งกีตาร์ในตำนานนะเสื้อแขนกุดสกีนเนเน่รอยัลไทยแลนด์แล้วก็กางเกงยีนส์ตามสไตล์ร็อกแต่มีผ้าสลงเป็นผ้าสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตแหละปุ้มว่านะเป็นผ้าสลงคลุมกางเกงยีนส์อีก1ชั้นบ่งบอกให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของภูเก็ตชายแลนด์แล้วก็แฟนกระหึ่มฮอลมากค่ะคุณผู้ฟังทันทีที่เปิดตัวออกมาก็ได้ยินเสียงกรี๊ดปุ้มนั่งดูไลฟ์ที่คนไทยเข้าไปชมแล้วเขาก็ถ่ายทอดสดให้ดูไลฟ์ให้ดูแล้วก็มาดูคลิปของรายการ America's Got Talent ใน YouTube อันนั้นจะเสียงชัดเจนกว่าโอ้โหขนลุกคุณผู้ฟังคะเขาถ่ายทอดช่อง NBC เป็นรอบ Quarter Final ก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะ สัปดาห์ที่2ของการแข่งขันแล้วน้องเนี่ยขึ้นโชว์เป็นลำดับที่11แล้วก็เลือกเพลงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะคะชื่อเพลงเขาคือ Black Hole Sun Black Hole Sun แบบเป็นร็อกโชว์แบบสดๆคนในฮอลล์แล้วก็คนทั่วโลกได้ชมเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์แบบดังสนั่นปรบมือกันทั้งฮอลล์ค่ะแล้วก็มีเสียงเชียร์ให้ได้ Golden Buzzer ก็คือได้ลูกบอลทองได้ทองอ่ะเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์เลยค่ะแล้วก็ชื่นชมความสามารถของน้องมากแล้วน้องก็แบบโอ้โซโลกีตาร์ได้แบบสุดๆหลังจากที่จบโชว์กรรมการสาวเซ็กซี่ก็ชื่นชมในความสามารถนะคะแล้วก็มีกรรมการเมลบีซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl เป็นศิลปินดังระดับโลกคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในกรรมการก็ชื่นชมแล้วก็กดปุ่ม Golden Buzzer ให้น้องเนเน่โอ้โหเสียงคนดังสนั่นน้องผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยไม่ต้องรอคะแนนโหวตเลยค่ะนี่ผ่านเข้าไปในรอบไปรอชิงชนะเลิศเลยไม่ต้องรอคะแนนโหวตแล้วผ่านเข้าไปเลยเสียงคนในฮอลผู้ชมในห้องส่งในฮอลเขาเนี่ยแบบดังมากคุณผู้ฟังแล้วก็แบบคุณพ่อคุณแม่ก็กระโดดขึ้นไปกอดลูกสาวบนเวทีน้องเนเน่นี่แบบร้องไห้เลยคุณผู้ฟังน้องเขาอายุ16เองนะกรี๊ดด้วยความดีใจร้องไห้น้ำตาไหลคุณพ่อคุณแม่ก็กระโดดขึ้นไปกอดลูกสาวบนเวทีเสียงเชียร์ของคนในฮอลล์นี่ดังสนั่นนี่คือเด็กสาวชาวไทยในวัย16ปีนี่ค่ะน้องอาจจะดูตัวโตนะคะสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตวันแรกที่ขึ้นเวทีก็สวัสดีไหว้วันนี้น้องก็ยังไหว้อยู่นะคะ My name's Nene from Phuket Thailand ถึงขนาดที่ว่ากรรมการก็ยังบอกเลยว่าเป็นดินแดนแห่งความประทับใจก็คือ Phuket Thailand นี่แหละนี่สุดเนี่ยเท่มากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากรอบไลฟ์โชว์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยที่ไม่ต้องรอคะแนนโหวตเลยนะคะจะเชียร์น้องกันอีกในวันที่22กันยายนค่ะตรงกับบ้านเรา23กันยายนนะคะน้องนี่น้ำตาไหลเลยนะคะส่วนกรรมการอีกคนนึงฮาร์วีย์แมนเดลเขาก็ชมแล้วชมอีกชมแล้วชมอีกแล้วก็บอกว่า NBC ก็ควรจะมอบรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เธอตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้คนชื่นชมมากนะคะรอบเซมิไฟนอลจะมีในวันที่15-16กันยายนขณะที่เนเน่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเลยค่ะข้ามไปเลยจะไปแข่งอีกทีในวันที่22กันยายนค่ะข้ามรอบเซมิไฟนอลไปเลยนะคะก็รอเชียร์กันตอนนั้นชื่นใจแทนพ่อแม่เขานะคะนี่เก่งจริงต้องเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือเก่งจริงได้รับความชื่นชมระดับโลกแม้แต่ศิลปินระดับโลกเจ้าของเพลงที่น้องเลือกไปโชว์เขาก็ยังเข้ามากดไลค์เข้ามาชื่นชมใน YouTube นะคะสุดจะเลิศบอกเลยค่ะเท่มากแบบเนี้ยอายุ16ค่ะสร้างชื่อให้กับประเทศไทยด้วยนะแต่ 2-3 วันก่อนไอ้นั่น13 14 15ไปไล่ตืบนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยอันนั้นน่ะมันเก่งตรงไหนอันนั้นเขาเรียกเลวค่ะอย่างนี้เก่งจริงค่ะอย่างนี้ต้องชื่นชมนะคะน้องเก่งแล้วก็ความพยายามชีวิตประจำวันน้องเขาบอกเลยค่ะมีแต่ไปเรียนแล้วก็ซ้อมไปเรียนแล้วก็ซ้อม นอกจากซ้อมแล้วน้องก็มีวงกับทางโรงเรียนน้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะภาษาอังกฤษชัดเป๊ะโชว์ความสามารถกับศิลปินระดับโลกได้แบบสบายๆนี่แบบนี้น่าชื่นชมค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้น้องก็เปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็หาทุนมีเพื่อนชาวอเมริกันของพ่อช่วยสนับสนุนพาน้องไปประกวดไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะจนกระทั่งได้รับความสนใจจากทั่วโลกโด่งดังยอดวิวมหาศาลภาครัฐถึงหันมาให้ความสนใจขณะที่หลายคนค่ะคุณอ้ามาที่ชาติไปดูน้องเปิดหมวกนะคะมอบเงินใส่ซองให้แล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะทั้งภาคเอกชนภาครัฐก็เลยตื่นรัฐบาลก็เลยตื่นสนับสนุนทุนให้น้องได้ไปในรอบนี้ก็สะดวกสบายขึ้นคุณแม่ไปด้วยคุณพ่อไปด้วยจากที่คุณพ่อไปคนเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นไปกอดกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยน่ารักทีเดียวค่ะอย่างเนี้ยเก่งจริงแล้วก็น่าชื่นชมอายุ16กลับมาที่บ้านเราค่ะน้องอยู่อเมริกาเดี๋ยวเขาก็คงกลับประเทศนะคะก็ได้มาชื่นชมกันอีกแต่กลับมาที่ประเทศไทยค่ะไอ้นี่ก็อายุ16เหมือนกันนะคะแต่พฤติกรรมก็คือดัดแปลงอาวุธปืนส่งขายตามกลุ่มลับบนออนไลน์ค่ะขออนุญาตด้วยความเคารพมึงเก่งเนาะมึงหาตังค์เป็นน่ะแต่วิธีการหาตังค์แบบนี้เนี่ยมึงเลวเนาะกินอะไรมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปคม.ค่ะป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์บุกค้นคอนโดดังย่านแจ้งวัฒนะรวบโจวัย16ปีที่ดัดแปลงอาวุธปืนเตรียมส่งขายค่ะอายุ16ชอบพกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเพราะเกรงคู่อริจะทำร้ายเป็นไงอายุ16เก่งจริงๆเลยอยู่สบายเดินสบายไหมเนี่ยชีวิตเนาะไปไหนมาไหนต้องพกปืนไปด้วยนายกห้ามพกนี่ทำขายแล้วห้ามพกปืนชีวิตจอบไปข้างนอกได้ไหมอายุ16ค่ะกินอะไรมากินอะไรมาตั้งแต่แม่แพ้ท้องอ่ะถามจริงดีหมีดีเสือเสือมีดีไหมแต่ถ้ากินดีมันก็ต้องดีบ้านนี้แสดงว่าไม่ดีนะสมมุติชื่อในหนุ่ยไม่น่าสมมุตินะคะอายุ16พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พันตำรวจเอกก่อเกียรติวุฒิจำนงผู้กำกับการ1กองบังคับการปคม.พันตำรวจตรีพศวัตศรีสุโขสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือว่าปคม.เนี่ยค่ะร่วมจับกุมในหน่วยได้ที่ห้องพักคอนโดมิเนียมย่านแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะเสียดายอายุ16โตกว่านี้สัก3ปีได้ไหมโทษมันจะได้หนักๆหน่อยอายุ16เป็นเยาวชนแต่เยาวชนที่ดีไม่มีความคิดแบบนี้นะคะตรวจพบอาวุธปืนสั้นดัดแปลงรูปทรงคล้ายปืนกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อเบเลต้าขนาด9มิลลิเมตรไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไม่มีหมายเลขประจำปืน1กระบอกโครงอาวุธปืนรูปร่างคล้ายกึ่งอัตโนมัติเบเลต้าขนาด9มิลลิเมตรไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไม่มีหมายเลขประจำปืนอีก1กระบอกเครื่องกระสุนขนาด9มิลลิเมตรอีก5นัดมี2กระบอกแล้วนะสืบเนื่องจากชุดสืบของกองกำกับการ1กองบังคับการปคม.เนี่ยเร่งสืบสวนติดตามเครือข่ายลักลอบการค้าอาวุธผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกรณีที่พบว่าอาจมีเด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนพบเบาะแสผู้ใช้บัญชีชื่อกระรอกโพสต์ประกาศเสนอจำหน่ายอาวุธปืนดัดแปลงอยู่ในกลุ่มลับบนสื่อสังคมออนไลน์มีสมาชิกมากกว่า300คนจากการติดต่อเจ้าของบัญชีไอ้กระรอกเนี่ยนะชื่อบัญชีกระรอกแต่ตอนนี้ไม่กระรอกไปแล้วเจ้าหน้าที่จับได้เสนอขายอาวุธปืนสั้นดัดแปลงลักษณะคล้ายเบเรตต้า 9mm 8,500 ใช้ได้จริงแถมมีคลิปวิดีโอคอลแสดงอาวุธปืนให้ดูด้วยว่า มีปืนอยู่ในครอบครองพร้อมจำหน่ายพร้อมส่งครับพี่แล้วยังเสนอขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอื่นๆอีกหลายรายการโดยอ้างว่าเป็นผู้ดัดแปลงอาวุธปืนด้วยตัวเองมีความเชี่ยวชาญในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยทำไมปืนที่แกขายเนี่ยติดสัญญาณพรางตัวแบบรถของเจมส์บอนด์ด้วยเหรอถึงได้หลีกเลี่ยงตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินนำบัญชีธนาคารบุคคลอื่นมารับโอนแทนมีบัญชีม้าอีกอายุ16เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหลักฐานแล้วตรวจค้นค่ะเจอเด็กวัย16อยู่ที่ห้องพักพร้อมของกลางทั้งหมดในหนุ่มรับจ้างในหนุ่ยรับจ้างว่ารับว่าของกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็สารภาพด้วยว่าพกอาวุธปืนติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆเอาไว้ป้องกันตัวเองเพราะว่าเพื่อนฝูงมากมีเรื่องบาดหมางกับคู่อริเกรงว่าจะถูกทำร้ายโอ้โหไอ้เจ้าพ่อไวกระต่อเป็นไงอวดศักดาเหลือเกินสุดท้ายโดนข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนำส่งสน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปแล้วยังไงต่อก็ไม่ยังไงคนแบบนี้ก็จะถูกคุมประพฤตินะคะเวลาที่เหลือก็ยังฝึกปรือฝีมืออีกได้นานทีเดียวค่ะเพราะวันนี้อายุ16ต่อให้คุมประพฤติต่อให้ไปอยู่ในสถานที่ควบคุมก็ยังมีเวลาในการฝึกปรือฝีมือแล้วก็เรียนรู้ช่องทางค่ะแบบนี้ต้องเก็บไปยาวๆค่ะแต่ด้วยความที่เป็นเยาวชนไงเนี่ยอายุ16เหมือนกันแต่พฤติกรรมต่างกันเลยค่ะฟ้ากับเหวขาวกับดำนางฟ้ากับโจรค่ะจริงต้องพูดแบบนี้เลยน้องเนเน่คนทั่วโลกชื่นชมพ่อแม่ชื่นชมแต่น้องหนุ่ยคนนี้มีใครชื่นชมไหมมีคำสรรเสริญเยินยอปลอมๆจากคนใกล้

คลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลณวันที่26สิงหาคมพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องยืนยันตัวตน 3,139,886 รายขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนแล้วทั้งสิ้น 2,510,504 รายคิดเป็นร้อยละ80ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนทั้งสิ้น 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4,767,301 รายซึ่งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการรัฐผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังและอีก5ธนาคารค่ะกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลค่ะเช่นขนส่งก็ดีที่ไหนอีกขนส่งแหละแล้วก็ธนาคารพาณิชย์จังหวัดไอ้ที่เป็นหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นมีกรรมสิทธิ์ที่ดินติดต่อเจ้าของหน่วยงานซะมีศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภออยู่ที่ว่าการอำเภอพร้อมให้บริการและดูแลความสะดวกสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายนค่ะคือทบทวนสิทธิ์ก่อนนะทบทวนสิทธิ์ซะก่อนค่ะแล้วก็ไปยื่นแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่20กันยายนที่อำเภอก็ได้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์คือฉันยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์คำว่าทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวมันก็กระดึ้งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปดูง่ายๆเลยค่ะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนหากผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะนะคะส่วนใครที่มีอยู่แล้วเดือนกันยายนก็ยังได้อยู่นะเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งอ่ะ 1,000 บาทนะคะแล้วตุลาก็จะเป็นบัญชีใหม่ใครที่เคยได้แล้วไม่ได้ก็ไปทบทวนสิทธิ์ซะประมาณนี้ค่ะบุกรวบอดีตปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวขบวนการฟอกแรงงานปฏิบัติการสยบชัยปราการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจโทกฤตพลยี่สาคอนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสื่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรมการปกครองแล้วก็ชุดโดบาไนส์เป็นชุดปฏิบัติการของจังหวัดส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำเข้าชาวต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าขึ้นบัญชีทะเบียนศูนย์เลขหน้าเป็นศูนย์นะคะในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการโดปาไนซ์เป็นตัวย่อของหน่วยนี้นะคะตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี2561ถึง2565มีการออกบัตรที่ขึ้นต้นด้วย0 5,000 กับอีก44คนและพบความผิดปกติหลายรายการการใช้เลขที่บ้านที่ไม่มีอยู่จริงเป็นบ้านทิพย์หรือบ้านผีเก็บลายนิ้วมือที่ไม่สมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์รับรองเอกสารเท็จมีเอกสารต้นเรื่องสูญหายสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าคนต่างด้าวที่ต้องสงสัยว่าทำบัตรทะเบียนเลขศูนย์โดยมีชอบมี23คนตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีหนังสือเดินทางต่างประเทศชาวเมียนมา22จีน1
จ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยว

0: คล่อง35รายค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง9คนอดีตปลัดอำเภอชัยประการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรองอีก3คนและต่างด้าวที่สวมสิทธิ์23คนแล้วนำกำลังเข้าตรวจค้น35จุดเพื่อค้นหาจับกลุ่มผู้ต้องหากว่าตำรวจจะไปถึงสายวิ่งมาม้าเร็ววิ่งมาบอกจนแบบฝุ่นตลบอบอวนกันไปแล้วค่ะผู้ต้องหา20รายมีอดีตปลัดอำเภอชัยประการ1คนกำนัน1ผู้ใหญ่บ้าน1เจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง8คนชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาอีก9คนนี่ค่ะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่อำเภอชัยประการและพื้นที่อื่นๆแล้วก็นำมาจัดทำบัตรทะเบียนขึ้นต้นด้วยศูนย์โดยมิชอบหรือเจ้าหน้าที่เรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานก็ต้องเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีกันไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของแม่ค้าพ่อค้าเมือง8ริ้วผวาติดป้ายเลยค่ะงดแบงค์500งดแบงค์พันต่อไปคงต้องรับสแกนอย่างเดียวปะเพราะว่าแบงค์500ปลอมแบงค์กาโมแบงค์การ์ตูนมากันเต็มไปหมดเลยค่ะคนร้ายจะเลือกสินค้าราคาต่ำจ่ายธนบัตรฉบับ500หรือ 1,000 แล้วก็รับเงินทอนก่อนขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วทำเป็นว่าขาเจ็บลงจากรถไม่ได้ซื้อบุหรี่1ซองแล้วนำธนบัตร500บ้าง 1,000 บ้างแบงค์500แบงค์ 1,000 ให้เจ้าของร้านแล้วขอเงินทอนพอได้รับสินค้าและเงินทอนก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยค่ะผู้ก่อเหตุหลอกร้านค้ามาแล้วหลายร้านในตัวเมือง8ริ้วจากการลงพื้นที่ค่ะร้านอาหารตามสั่งติดเลยค่ะงดรับแบงค์500แบงค์พันเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดเหตุแบงค์ปลอมระบาดในพื้นที่ตัวเมืองฉะเชิงเทราก็เลยติดป้ายเอาไว้ป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อดีกว่าและเป็นร้านขนาดเล็กกำไรก็ไม่เยอะถ้าโดนแบงค์พันเข้าไปก็อ่วมนะจ๊ะหากต้องมาเสียทั้งสินค้าทั้งเงินสดมันเป็นความเสียหายอย่างมากแล้วก็เห็นใจร้านค้าที่ถูกหลอกด้วยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมมาดำเนินคดีนะคะส่วนการติดป้ายงดรับธนบัตรใบใหญ่เนี่ยลูกค้าบางรายอาจไม่พอใจแต่ก็จะอธิบายแล้วก็จัดทำ QR code ไว้หน้าร้านด้วยมีแบงค์ใหญ่สแกนได้เลย10 20มาหมดเหรียญ10ก็ได้รับหมดนะคะส่วนตัวยังไม่เคยเจอแบงค์ปลอมแต่เคยเห็นลูกค้าโดนสั่งค่า100กล่องแล้วไม่มารับอ้างเหตุผลต่างๆพอสั่งเยอะๆโอนเงินเข้าบัญชีมาก่อนเลยไหมนี่มันต้องอย่างนี้ค่ะป้องกันมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงนะถ้าจะมาสั่งข้าวร้อยกล่องเป็นเงินเท่าไหร่ 5,000 กล่องละ50อ่ะสมมุติโอนมาเลย 5,000 โอนมาก่อนถ้าโอนมาเดี๋ยวลดให้มีส่วนลด 5% 2% 200อะไรก็ว่าไปไม่ลดเลยก็ได้ถ้าอยากได้บริสุทธิ์ใจต้องโอนค่ะโอ้เดี๋ยวพี่มาจ่ายหน้าร้านทำเหอะไม่โกงหรอกไม่เชื่อมหรอกยุคนี้รู้หน้าไม่รู้ใจบางทีรับโทรศัพท์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครโมเมไปเลยเจนีเหรอปุ้มนะปุ้มไหนวะปุ้มไงอ๋อน้องปุ้มเหรอตายเลยทีนี้ทำตายเลยกลายเป็นอีมิดเฉยเนี่ยค่ะโอนตังมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ตัวเมืองฉะเชิงเทราก็ฝากเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ได้ยินเสียงปุ้มไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามโปรดระวังคนพวกนี้ขอให้เป็นฤๅษีดวงกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายยากถ่ายลำบากนั่งนานเลือดออกเพราะว่าโกงกินเขามานอนก็ท้องอืดจุกเสียดแน่นกินมากก็ไม่ได้ขอแช่งกินแล้วจุกกินแล้วน้อยๆแล้วก็หิวมากสาธุไม่รู้จะทำยังไงกับไอ้พวกขี้โกงแบบเนี้ยเนาะแล้วก็มีปิดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับพ่อลูกบังคับสามเณรวัย14เสพยาข่มขู่ทำร้ายร่างกายกันหลายครั้งที่พะเยาค่ะเจ้าที่จับกลุ่มนายสุพจน์อายุ45นายสุทัศน์อายุ20สองพ่อลูกชาวบ้านเส้นชาวบ้านสันป่าสักตำบลภูกำยาตำบลดงเจนอำเภอภูกำยาจังหวัดพะเยาค่ะได้รับร้องเรียนพฤติกรรมของนายสุทัศน์ลูกชายคนโตข่มขู่ทำร้ายน้องชายวัย14บวชเป็นสามเณรและจำพรรษาอยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้บังคับให้สามเณรเสพยาถ้าไม่ทำตามจะถูกทำร้ายแล้วก็ข่มขู่เรียกเอาเงินและทรัพย์สินเจ้าวาดและผู้ปกครองของเนนทราบเรื่องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนจับสองพ่อลูกจนได้ค่ะตรวจค้นในห้องพบยาบ้ามีไว้เสพแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีก3เม็ดพ่อไปรับมาเสพกัน2คนพ่อลูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุพจน์กับนายสุทัศน์ดำเนินคดีแล้วก็ตรวจสอบข้อร้องเรียนของสามเณรวัย14ปีอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปค่ะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังขาติดตามฟังข่าวกับปุ้มในช่วงตี3ถึงตี4นะคะข่าวรับอรุณคืนนี้แล้วก็อย่าลืมนะใช้ผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ตี3ขอบคุณที่ติดตามฟังขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสาร
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมนภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมปัดข่าวจากอากาศจ่าทหารอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บชี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ผลออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
16: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าของคดีก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อชัดเจนก็จะชี้แจงให้ทราบขณะนี้ยังคงไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเข้ามาเพราะเกิดเหตุหลายจุดหลายสถานที่ระหว่างนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD กำลังเข้าพื้นที่เพื่อทำให้พื้นที่ปลอดภัยจากนั้นพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมหลักฐานส่วนกรณีของข้อมูลในเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างรัฐกับผู้ที่ประสบเหตุไม่ตรงกันนั้นและได้มีการเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบพันเอกเอกวริศระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมการโดยขอให้เป็นการตรวจสอบตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีจ่าทหารอากาศใช้ปืน M16 ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นตนมองว่าทุกคนมีการกล่าวอ้างไปในทิศทางให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้รองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวย้ำว่าผู้อำนวยการพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้แถลงข่าวกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสไปแล้วว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากอาวุธที่ทำลายล้างสูงที่เหลือเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติแจ้งข่าววัคซีนโควิดทำเกล็ดเลือดต่ำเป็นข้อมูลบิดเบือนย้ำว่าพบได้น้อยมากคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
17: สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลกระแสข่าวว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาวัคซีนชิโนแวคและวัคซีนไฟเซอร์จะทำให้เกล็ดเลือดต่ำโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีเจตนาที่บิดเบือนและอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงว่าวัคซีน mRNA ไฟเซอร์โมเดอร์นาและวัคซีนเชื้อตายชิโนแวคชิโนฟาร์มทำให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำเป็นเหตุการณ์ที่พบได้น้อยมากหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 วัคซีนไวรัสเวกเตอร์มีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำจริงแต่เป็นผลข้างเคียงที่น้อยมากประมาณ 3-10 รายต่อ1ล้านโดสและมักพบหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกระยะเวลาการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มาเกิดขึ้นภายใน 4-30 วันหลังจากการฉีดวัคซีนหากช้ากว่านี้มักไม่สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนและอาจเกิดจากสาเหตุอื่นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
18: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้อง

0: ไทย GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่เมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่เมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระเทือนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่เมซิน
3: ฮีโร่เมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่เมซิน
2: ฮีโร่เมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่เมซินจ้า

สนใจติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักรับสายแรกก่อนจ้าสวัสดีจ้า
1: ดีค่ะ
0: โอ้คิดถึงจังเลยดีจ้าพี่หายไปนานสวัสดีครับพี่มิตรใหม่อยุธยา
1: เพลงหายก็หมดแล้ว
0: เหรอโอ้เขาแอบฟังกันอยู่หลังบ้านนะสิเนาะสวัสดีครับพี่เป็นไงจ้ากล้วยกล้วยเป็นไงบ้างครับพี่เก็บได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ออกหลายเครือแล้วค่ะสิบเครือแล้วเป็นสิบเครือแล้ว
0: สิบเครือแล้วเหรอโอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่อากาศเป็นไงบ้างจ้าแถวบ้านนะจ้าช่วงนี
1: ้ลมพัดโกเกโกเกไปหมดเมื่อไหร่จะตกสักทีก็ไม่รู
0: ้เนาะโอ้มีแต่ลมนะพี่เนาะโอ้ยเน
1: า
0: ะ
1: ลมจะพาพายุมามั้ง
0: พายุมานะครับเนาะแหมน้ำจากน่านนี่จะไปถึงบ้านของเราไหมเนี่ยพี่
1: น้ำเริ่มจากชัยนาทเริ่มปล่อยมาเริ่มขึ้นแล้ว
0: เริ่มขึ้นอีกแล้วเหรอโอ้โหมาจากชัยนาทบ้านเราโอ้ขึ้นมาถึงบางบานแล้วเนาะพี่เนาะจ้า
1: เริ่มแล้ว
0: คิดถึงยังเลยพี่จ๋าสบายดีนะจ้า
1: สบายดีค
0: ่
1: ะ
0: แหมจุ๊บๆเลยนะคนนี
1: ้ครับเนาะน้อยไม่ขอหรอกนะเพลง
0: ไม่ขอเหรอจำได้ไหมล่าสุดขอเพลงอะไรนะของความในใจของคุณต้อมมาเนาะโอ้เพราะทีเดียวเชียวครับขอบคุณพี่มิตรใหม่อยุธยามากๆเลยนะจ๊ะ
1: จ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีจ้าทักทายกันเนาะขอบคุณครับจุ๊บๆจ้ะ
1: จุ๊บ
0: ๆคิดถึงครับเอานะโอ้แฟนเพลงอีกคนหนึ่งโทรซ้อนมานะครับบอกไม่ทันนะมันครึ่งชั่วโมงแล้วเอาสายเดียวเลยเท่ากันนะวันนี้โอ้โหสวัสดีครับผู้ผ่านทาง AM สเตอริโอนะครับจอทรลบุรีจังหวัดทหารบกในคลื่นความถี่1197นะครับก็12:05 น.จนถึง12:30 น.นะฮะอยู่กับน้องเชนวุฒิเทวันนะครับช่วงนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการครึ่งชั่วโมงที่มีค่ามากๆอบอุ่นมากที่สุดเวลาออกคลื่นนี้ของเรานะคิดถึงนะครับป้ามนป้าแขกพี่จำเนียนพี่มิตรใหม่ยุทธยามาแล้วเนาะนะครับพี่หนุ่มสันบุรีพี่หนุ่มเสนาพี่หนุ่มน้องเสือนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนอยุธยานะอ้วนชัยนาทนะครับพี่มาลัยสันบุรีนะพี่สาวโพทองทุกท่านเลยป้าเล็กทุกป้าเล็กเลยจ้ะป้าเล็กขนมหวานสวัสดีครับป้าเล็กสุพรรณบุรีสวัสดีครับป้าเล็กอ่างทองสวัสดีครับทุกป้าเล็กเลยนะจ๊ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายพี่อ้อยหวานสีคิ้วด้วยแล้วก็พี่อ้อนนะครับทุกคนเลยลุงหนุ่มตกงานด้วยนะครับโอ้โหหลายคนนี่นะตกใครไปไหมเนี่ยกลัวจะโกรธนะนี่นะห้ามโกรธนะนะเอาทุกคนเลยทุกเสียงทุกสายนะครับคิดถึงจ้ะนานๆจะมาออกรายการเพราะว่าผมวิ่งต่างจังหวัดด้วยช่วงนี้นะครับบางทีได้ฟังเทปฟังอะไรมานะครับช่วงเที่ยงก็อาจจะมีเพลงสำหรับสปอร์ตบ้างอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ว่างเลยมันมีงานเยอะกีฬาสีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็เลยจัดโปรโมชั่นมาให้แฟนเพลงขายนะ GG Cap New Light ขายดีมากของแถมนี่เกลี้ยงทุกวันนะครับบางคนนี่ได้เสื้อกับกางเกงไปนะครับเพราะว่าของหมดไอ้ผ้ารัดเข่าหมดต้องขออภัยด้วยที่วันเสาร์ที่ผ่านมาบางท่านก็ได้บางท่านก็หมดจริงๆสั่งไปตั้ง100กล่องเนี่ยหมดเลยอ่ะนะครับก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับน้องเชนส่งเสื้อใส่สบายกับกางเกงไปให้คนละชุดเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะครับก็หวังว่าจะนะครับทดแทนแล้วก็ไปที่ชื่นชอบของแฟนเพลงได้นะครับส่วนกระทะไฟฟ้านี่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light นะครับนะผ้าห่มนี่ได้ทุกคนนะครับถูกใจไหมจ้าผ้าห่มนะฮะโอ้โหเก็บดีๆนะเอาไว้ไปปิกนิกนะฮะเดี๋ยวหน้าหนาวจะมาหนาวก็ออกมาใช้ได้เลยนะลองเชนซื้อให้นะหลายร้อยนะโอ้โหอย่างดีแจกไปให้แฟนเพลงคิดถึงจ้าเพราะว่าตัวผมไม่ได้มาออกรายการสดก็เลยส่งของฝากไปให้แฟนเพลงนี่เพิ่งจะได้มาประจำการเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะยังไงเมื่อวานนี้แวะเข้าหานะครับผู้สนับสนุนรายการก็ไม่ได้ออกเมื่อวานตอนเที่ยงยังอยู่วชิระบารมีอยู่เลยผมอะนะครับยังไม่ได้กลับมาที่ในเมืองมาออกอากาศมาไม่ทันไม่งั้นจะได้ออกรายการกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับทักทายกันคิดถึงจ้าจุ๊บๆทุกเสียงทุกสายเลยนะนี่นะฟังน้องเชนอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับเมื่อวานคุณป้าที่ชัยบาดาลโทรมาสั่ง GG Cap New Light ขอบคุณนะครับป้านะครับน้องเชนรับสายเองเลยนะ2ขวดนะครับลุงคุณลุงด้วยเนาะหลายท่านที่โทรมาหัวค่ำก็โทรมาตอนเช้าก็โทรมานะบางทีไม่ได้เจอน้องเชนก็คุยกับน้องๆที่เขารับสายเป็นพนักงานของน้องเชนนะคอยรับสายแฟนเพลงที่โทรมาสั่ง GG Cap New Light สายตาดีขวดละ900บาทนะครับวันนี้ใครที่บอกตามัวนะครับตาฝ้าตาฟางเคืองคันในตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงถ้ามีเงินเยอะๆจะกินทุกยี่ห้อเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีเงินน้อยๆกินตัวนี้เลยเห็นผลทันทีปั๊บเลยชัดแบบแจ๋วๆGG Cap New Light จดทะเบียนยาเลขที่ G544/59เป็นยาสมุนไพรนะครับถนอมดวงตาคือเป็นตัวเดียวเลยที่จดทะเบียนยาเนี่ยบอกให้รู้นะอย่างมากคงเป็นอาหารเสริมกันนี่ทะเบียนยานะครับกินคู่กับยาหมอเลยเบาหวานความดันไขมันอะไรเรากินตอนไหนกินพร้อมกันก่อนนอนก็ดีนะ GG Cap New Light ขวดละ900บาทก็จะมี30แคปซูล
2: นะครับวันนี้ใครที่แบบน้ำตามันไหลนะหรือว่าตามันมองไม่ชัดเนี่ยนะครับให้ GGCAP นิวไลท์ดูแลสายตาแฟนเพลงนะครับอำเภอเมืองลพบุรีบ้านเราซื้อที่ร้านบนเมืองเพศัตว์ตลาดบนเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีถ้าอยู่ที่ป่าโมกอ่างทองนะครับสวัสดีครับป้าตุ้ยพี่ทศสวัสดีครับนะซื้อที่ร้านป้าหมูเลยป้าวัฒนานะครับลูกสาวสมบัติป่าโมกอ่างทองไปซื้อร้านป้าหมูนะครับทีนี้เราฟังอยู่สุพรรณนะครับอยู่อยุธยาอยู่ชัยบาดาลอยู่ท่าวุ้งนะอยู่โคกสำโรงคือเราหลายพื้นที่นะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณนครสวรรค์อย่างนี้นะครับอยู่ไกลเนาะก็โทรมาสั่งน้องเชนก็ได้ครับที่เบอร์นี้เดี๋ยวน้องเชนจะใส่กล่องไปให้แล้วก็ให้เขาไปส่งให้ที่บ้านนะแล้วก็ค่อยไปจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วกันนะเท่ากับร้านขายยาเลยจ้ะ900บาทนะเบอร์นี้เนาะพูดไวนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วนะครับ0947619922ย้ำอีกทีครับ0947619922นะครับนะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับขวดแดงฝาทอง900บาทนะเดี๋ยวรอทางสปอนเซอร์เขาอนุมัติงบประมาณค่าโฆษณามาก่อนถ้าเกิดอนุมัติมาได้เยอะๆนะครับแล้วก็นะครับมีงบเข้ามาเนี่ยจะมาจัดใบ3ให้ฟังอีกนะเออรอเนี่ยกำลังขอเขาอยู่เนี่ยเขาจะให้มาเป็นก้อนเลยนะครับได้ก็ทีเดียวออกใบ3ใหม่นะครับก็อยู่ที่เขานะนะครับคนที่ค่อยออกเที่ยงครึ่งก่อนแล้วก็ไปอยู่เสาร์อาทิตย์บ่าย 3-6:00 น.นะครับน้องเชนมนเทวันขอบคุณแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายที่ฟังน้องเชนเป็นประจำนะครับเอามาดูเรื่องราวของข่าวกันบ้างดีกว่านะทักทายคิดถึงจังเลยแหมนะครับต้องขอบคุณพี่วิมัยยุทธยาวันนี้บอกว่าพี่ไม่ได้ขอเพลงนะน้องเชนนะครับก็ได้อ่านข่าวถ้ามีเพลงก็อาจจะต้องเปิดเลยนะครับเพราะว่าแฟนเพลงก็รู้นะครับว่าเวลาน้อยน่ารักจังเลยครับจุ๊บๆนะทุกท่านเลยแต่ขอได้นะถ้าขอก็ขอได้น้องเชนจัดให้นะครับแต่อาจจะเปิดได้ไม่ครบทุกคนเพราะว่ามันครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเออนะครับ อ่ะตอนนี้ใครทำงานอยู่เนี่ยขับรถเดินทางเปิดร้านขายของอยู่นั่งกินกาแฟพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับเปิดวิทยุไว้เป็นเพื่อนน้องเชนอยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับต่อจากดีเจท่านก่อนเลยนะครับอ่ะมาดูมันมีรวบโจรแสบไปลักคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับโอ้โหมันยกไปได้ยังไงวะน่ะคอมเพรสเซอร์หมายถึงว่าไอ้พัดลมแอร์ข้างหลังเครื่องแอร์ที่มันใหญ่ๆมันยกไปได้ไงวะน่ะโอ้โหเนาะโรงเรียนเก่าหรือโรงแรมเก่าเนี่ย นะแล้วจับได้ไหมเนี่ยอ๋อโรงเรียนเก่าสิก็เป็นศิษย์เก่านะครับก่อเหตุไปลักทรัพย์ถอดชำแหละคอมเพรสเซอร์แอร์ว่างั้นน่ะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเขาจะกันสาแก้วไงขอให้คอมเพรสเซอร์หล่นทับตีนให้ร้องจักนะคนชั่วนะนายปิยพันธ์อายุ32ปีก่อเหตุลักษณะต่อเนื่อง2จุดนะครับไล่เลี่ยกันเลยคือคนนี้เนี่ยมีพฤติการชอบขโมยคอมเพรสเซอร์แอร์โอ้คุณลุงคุณป้าที่ไหนมีคอมเพรสเซอร์แอร์เอาเลยนะเก่าๆนั่นใหม่ๆนี่ถอดเก่งนี่มันเป็นช่างแอร์เก่าป่ะวะเนี่ยแล้วสรุปก็คือว่าไปขโมยคอมเพรสเซอร์แอร์ของโรงเรียนแล้วมันก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ด้วยนะโอ้โหนี่ศิษย์เก่าเรื่องขโมยโรงเรียนตัวเองน่าเกลียด2เครื่องนี่ 65,000 บาทนะครับเขาจากการเขาก็ลงตรวจสอบเบื้องต้นคุมตัวนายปิยพันธ์พร้อมของกลางนะครับกำลังแบกเลยนะกำลังยกคอมเพรสเซอร์เลยหยุดว่างั้นนะหยุดก็กลัวสิว่าว่างั้นนะวางลงวางไม่ได้เดี๋ยวโดนข้อหาทำลายข้าวของเพิ่มอีกเพราะยกอยู่ถ้าปล่อยนี่ล่วงทับตีนแล้วก็เครื่องพังเลยต้องค่อยๆวางนะตำรวจต้องมาช่วยวางอีกตำรวจมาบอกมากูช่วยว่างั้นนะช่วยกันวางโอ้ยเนาะนะตำรวจบอกว่านี่ไม่ได้ช่วยขโมยนะเนี่ยนะเออมันบอกว่าช่วยด้วยเดี๋ยวจะทับตีนแล้วว่างั้นนะนะแหมขัดจังหวะการขโมยเป็นข่าวเป็นคราวนะครับคนอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่ไปทำงานที่มันถูกสุจริตไปเลยวะนะไปรับล้างแอร์อะไรนะเครื่องนึงก็400กว่าบาท400ใช่ไหมล้างแอร์350 400มันทำให้มันถูกกฎหมายมันเป็นอะไรนะอ้าวมาดูข่าวต่อมาตอนนี้แบงค์ปลอมระบาดใช่ไหมโอ้โหเนาะนี่ขออภัยนะงดรับแบงค์500และแบงค์พันนะครับร้านค้าผวาติดป้ายเลยไม่รับแบงค์500แล้วก็แบงค์พันเพราะว่าเป็นแบงค์ปลอมนะครับล่าสุดนี่ซัดแบงค์กาโมมาซื้อของเลยที่8ริ้วฉะเชิงเซานะครับเหรอโอ้โหช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจก็แบบกำลังจะนิดนึงเนาะค่อยๆขยับขยื่นดู GDP นะครับเดี๋ยวแฟนเพลงคงจะสบายกว่านี้นะถ้าเกิดว่าขายดีนะครับมีเศรษฐกิจดีขึ้นอีกตามลำดับขอให้เป็นอย่างนั้นนี่เขาขายอาหารตามสั่งเนี่ยอยู่ๆก็ นะครับเอาแบงค์500แบงค์พันมาหลอกซื้อของเขาเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะก็กำลังขายของยุ่งๆอยู่นึกออกไหมเอากี่กล่องจ๊ะกะเพราหมูไข่ดาว2นะแล้วก็กะเพราเนื้อ2งี้เนาะก็ผัดแล้วก็จ่ายแบงค์พันมาพอดีลูกไม่ได้ไปโรงเรียนไงลูกมองเห็นแม่นี่ซุปเปอร์สายานเนี่ยว่างั้นอะไรนะลูกซุปเปอร์สายานเนี่ยอยู่ที่แบงค์พันเนี่ยโอ้โหแทนที่จะเป็นรูปเนาะรูปของพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านนะครับในหลวงเราเนาะกลายเป็นรูปงกุลเลยนะกำลังเบ่งซูเปอร์ไซย่าเลยบึ้ชนะนี่ซูเปอร์ไซย่าขั้นศีลบึ้ชมีพลังสูงสุดนะครับส่วนอีกใบนึงเป็นแบงค์500นะครับตรงกลางแบงค์เป็นรูปงูจงอางว่างั้นนี่นี่มาจากเขมรเปล่าเนี่ยแบงค์พวกเนี้ยโอ้โหตายแล้วคือเราแบบรีบทำอะไรไปหมดจนเราลืมดูว่าแบงค์มันเป็นแบงค์ปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเป็นอุทาหรณ์ของพ่อค้าแม่ขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงน้องเชนที่ทุกจังหวัดเลยก็เวลาซื้อขายด้วยเงินสดเราก็ดูสักหน่อยแล้วกันว่ามันเป็นแบงค์จริงไหมนะครับดูนิดนึงนะบางทีเราไว้ใจใครไม่ได้นะครับลูกค้าประจำก็ต้องดูเพราะบางทีเขาไม่ได้มีเจตนาจะโกงเราหรอกแต่เขาโดนหลอกมาไงเขาก็ไม่รู้ว่าแบงค์นี้มันปลอมใช่ไหมครับเออนะครับตอนนี้ก็ออกข่าวมันก็ดีนะโจรมันก็ได้ยินด้วยมันตอนนี้มันก็อาจจะเอาแบงค์ร้อยปลอมมาซื้ออีกเพราะว่ามา500กับพันเรารู้ไว้เราดูทุกแบงค์เลยนะทุกแบงค์ที่มีอ่ะเข้าใจไหมแบงค์สิบด้วยสมัยโบราณดูให้หมดอ่ะแบงค์สิบแบงค์ห้าแบงค์ร้อยแบงค์50แบงค์พันแบงค์อะไรดูให้หมดอ่ะนะเออเดี๋ยวแบงค์แสนไม่ต้องดูนะเพราะเราไม่มีถ้าแบงค์แสนนี่แบงค์โกงเต็กแล้วบอกว่าเก็บไว้ให้ป้ามันเถอะนะไอ้พวกโจรนะครับเออเอาไปเผาป้ามันนะเป็นข่าวแบงค์โกงเต็กแมวด้วยเอ้าข่าวต่อมานะครับโอ้โหเนาะชาวบ้านที่จังหวัดน่านนะอย่างที่แฟนเพลงทราบว่าน้ำท่วมระทมเหลือเกินที่เขายังทุกข์อยู่เลยเนี่ยกลัวหวั่นว่าฝนจะตกซ้ำเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยนะขอให้มันหยุดก่อนเนาะโอ้โหแล้วฝนฟ้านี่ไม่รู้เป็นอะไรนะมันจะตกโดยเฉพาะพิษณุโลกบ้านผมนี่นะมันจะตกเช้ากับเย็นเวลาที่ไปรับโรงเรียนเด็กๆเลิกเรียนหรือว่าไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนเช้ามาแล้วคึ้มพอส่งเด็กซุปแม่งแจ้งเลยนะครับพอรู้ว่า4โมงมาแล้วนะครับคึ้มมาเลยคึ้มตกเลยปับนะครับพอกลับบ้านทุ่มหนึ่งแม่งหยุดแล้วนะมันกวนนะครับกวนทุกวันนี้ทะเลาะกับพระพิรุณนะครับผมว่าตั้งใจแกล้งเหรอแล้วหน้าร้อนเนี่ยต่อให้ร้อนยังไงก็ตามนะคุณลองล้างรถดูสิครับนะล้างให้เอี่ยมลงแว็กเลยนะครับล้างรถทีนี่เดี๋ยวนี้แพงนะ200 300นะลงแว็กอีกเลยอีกเท่าไหร่อีก500เอารวมแล้ว800บาทเดี๋ยวพอขับออกมาแม่งตกเลยฝนนะเชื่อสินะครับทันทีเลยนะครับฟรีๆเลย800นะลองดูนะครับใครจะล้างรถนะยิ่งแพงยิ่งตกนะครับเออเนี่ยวันไหนร้อนๆนะขับไปกลางนาเลยนะล้างรถมาแล้วโว้ยว่างั้นนะบึ้มเลยนะเออโอ้โหนะตอนนี้ก็มีข่าวบอกว่าชาวบ้านผวาเนาะกลัวจะฝนตกซ้ำที่จังหวัดน่านแหล่งชุมชนนะครับว่าโอ้โหอะไรกันเยอะแยะไปหมดเขากลัวกันนะครับทางด้านของคุณบุ๋มบรรณดาประธานมูลนิธิองค์กรทำดีบอกว่าเห็นชาวบ้านเนี่ยก็บ้านเต็มไปด้วยดินโคลนเหนื่อยแทนก็เลยส่งรถแบ็คโฮไปเพิ่มเพื่อช่วยเคลียร์พื้นที่ให้ชาวบ้านเนาะขณะนี้ฝนเนี่ยหยุดตกแล้วนะน้ำก็เริ่มจะลดลงแล้วนะครับโคลนไอ้พวกกองโคลนอะไรก็เยอะเนาะเขาก็เคลียร์ออกไปนะครับเป็นข่าวเป็นคราวขอบคุณพี่บุ๋มบรรณดาวงผู้ดีมากๆนะครับพี่ช่วยเหลือคนเดือดร้อนนะครับอ้าวเป็นข่าวเป็นคราวสวยแล้วก็เก่งนะครับส่วนตัวเคยเจอตัวจริงด้วยนะตอนอบรมอยู่นะครับพี่บุ๋มก็มาพูดนะพูดดีดีนะสวยก็เก่งพูดดีมากเลยนะครับอ้าวอีกสักข่าวแล้วกันนะครับโอ้โหเห็นเขาบอกว่ามันมีอะไรนะมันมีข่าวอะไรผู้ปกครองครูว่าจะกาดยิงอะไรเนี่ยนะครับเหลือ2นาทีนะเดี๋ยวรีบเลยครูจะกาดยิงโรงเรียนไม่พอใจแม่มาจัดกีฬาสีตรงกับวันศาสตร์จีนนะครับจะไหว้บรรพบุรุษจะไหว้ผีซะหน่อยมันมาจัดกีฬาสีแล้วระเบิดซะเลยในวังนั้นน่ะโมโหนะครับเออนี่ล่าสุดนี่เป็นยังไงเนี่ยฮะเออโอ้ยครูนี่ตำรวจมาเต็มเลยนะครับราชบุรีบ่ยืนคอยอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนผู้ปกครองพิมพ์มาในกลุ่มบอกว่าจัดกีฬาสีไม่ดูเลยตรงกับศาสตร์จีนนั่นแหละขู่ยิงซะเลยว่างั้นอันนี้เป็นอะไรกับเทพศิรินทร์วะเนี่ยฮะโรคจิตนะอยากตายไงฮะเอออยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวนี่นะมีไปขู่ด้วยเหรอโอ้เจอนี่ตบไปคว่ำเลยเนี่ยผู้ปกครองขู่กราดยิงนะครับแหมนึกว่าไหว้ไปสิวะ คนจะเล่นกีฬาสีเนี่ยเอามันมาเป็นดาเมนเยอร์เลยผู้ปกครองคนเนี้ยนะให้มันมายืนอยู่หน้าแถวขบวนเลยให้แม่งหมุนไม้เป็นดาเมนเยอร์มันจะหายบ้านะครับมาเลยมึงมานี่เลยมาเป็นดาเมนเยอร์บอกงี้นะเป็นลีดเดอร์ไปเต้นใส่กระโปรงไปมึงบังบุงบังนะหายเครียดนะมึงอ่ะเป็นข่าวเป็นคราวเอ้าหมดเวลา นะครับคุณลุงคุณป้านะครับแม่ก็ยกยอดเป็นรายการต่อไปแล้วกันนะก็พบกันเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่26สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมทีมงานเช่นเคยนะฮะคุณผู้ฟังรายงานตัวพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันวันนี้คุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายพูดคุยนะครับไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทั้งจากสถานีวิทยุแล้วก็ในส่วนของเพจ Army Radio กันด้วยครับ
1: ค่ะก็เริ่มต้นยินดีกันก่อนนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่หรือว่าแพรรัติการอำลอยค่ะมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักร้องสาววัยเพียง16ปีเองแต่สร้างประวัติศาสตร์นะผ่านรอบออดิชั่นคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ไปจากรายการ American Got Talent ค่ะซึ่งน้องเนี่ยร้องเพลงเล่นเพลงBlack Hole Sun นะคะจากวงซาวด์การ์เด้นค่ะก็เตรียมเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วคุณณัฐา
2: ครับ
1: ค่ะต้องตามลุ้นกันนะคะให้กำลังใจน้องกันว่าน้องจะได้ชนะเลิศในการแข่งขันนี้หรือเปล่านะ
2: คะครับผมเมื่อเช้าผมดู Facebook แล้วก็ช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับหลายคนแชร์หลายคนโพสต์นะครับก็ตื่นเต้นดีใจกับน้องเนเน่ด้วยนะครับซึ่งก็ในนามของคนไทยเนี่ยนะฮะคนไทยไปในเวทีโลกเนี่ยนับมันเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะคุณมารัฐมนตรีคุณผู้ฟัง
1: ครับผมค่ะก็ในส่วนของเราเนี่ยนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารหลากหลายนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้พบกับคุณหมอยี่หวากับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะคะวันนี้มีเรื่องราวสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้อิ่มเอมใจเช่นเคยค่ะต้องติดตามกันนะคะ
2: ครับก็ตลอดทั้งรายการนะครับเดี๋ยวคุณมาณัฐมนและก็ผมณัฐาจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละเรื่องให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับมีเรื่องของการประชุมนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นการประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับการขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดนะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศก็เพื่อความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดนะครับวันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านของนายอันเสร็จสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1 2569เนี่ยนะครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้กับทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับด้านการบริหารเป็นประธานในการจัดประชุมก็มีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะนายอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569ซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ประชุมนะคะก็มีการได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแล้วก็ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติค่ะ
2: ครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของแต่ละจังหวัดแล้วก็เขาจะมีในพื้นที่เขตอำเภอเมืองของแต่ละเมืองด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆทั้งในพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของกรมการปกครองนะครับจะมีการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศ และในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์แล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์นั้นนะคะก็ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้7แบบแล้วก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาตลอดจนจิตอาสาแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่มาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดแล้วก็อำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเนี่ยเป็นต้นแบบค่ะ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการแสดงมโหรสพสมโภชที่สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้งหมด878แห่งก็คืออำเภอทั่วประเทศเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการแจ้งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอได้มีการพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางแล้วก็อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นเรื่องของการแสดงโขนนะครับแล้วก็มีหนังใหญ่เรื่องของละครหุ่นกระบอกด้วยหรือการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกานะครับในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดก็คือจะสอดคล้องกับในส่วนกลางนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะยังได้กล่าวว่าขอเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคร่วมกันบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนโดยแม้บุคลากรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจในงานพระบรมศพเมื่อปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ตามแต่เพื่อความรอบคอบแล้วก็ความพร้อมสูงสุดเนี่ยจึงต้องมีการซักซ้อมกรอบภารกิจแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้งตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอเนี่ยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินการในทุกมิติแล้วก็วางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตทั้งการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรนะคะระบบการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติยศสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศค่ะ
2: ครับซึ่งก็เป็นพระราชพิธีที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนมากๆในการดำเนินการทุกส่วนทุกจุดเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันไปในภาพรวมของทั่วประเทศนะครับหลักๆในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ดูแลแล้วก็มีการจัดพระราชพิธีนี้ขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็มีมุ่งเป็นความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันคุณมาธรรมนคุณผู้ฟังครับก็คือได้มีการเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการประชุมผู้บัญชาการมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือว่าที่เราเรียกกันว่านขตทบอันนี้เป็นภาษาที่กำลังพลรู้กันนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะเข้าใจกันในส่วนของการประชุมชี้แจงระหว่างผู้บัญชาถึงหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยนะครับโดยก่อนเริ่มการประชุมนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มีการมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นสวัสดิการของกองทัพบกให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกที่สอบเข้าการศึกษานะครับหรือว่ากำลังศึกษาในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งกล่าวว่าขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษานะครับแล้วก็เติบโตเป็นกำลังของชาติเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศต่อไปครับ
1: ในการประชุมต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆเรื่องยาเสพติดเรื่องการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะคะหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยมีการรายงานถึงผลการดำเนินงานความมั่นคงตามแนวชายแดนในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในห้วงที่ผ่านมาก็มีประกอบด้วยการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยตรวจพบการกระทำผิดจำนวน57ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดไปแล้วเนี่ยจำนวน69คนยึดได้ของกลางยาบ้าจำนวน24ล้านเลยนะคะ 984,635 เมตรเยอะมากเลยไอซ์จำนวน 1,127 กิโลกรัมค่ะเคตามีนจำนวน340 กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนจำนวนกว่า300กิโลกรัม จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตรวจพบเนี่ยการกระทำผิดจำนวน61ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน283คนค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นยอดที่เยอะมากๆนะครับแต่ก็ไม่แปลกใจอ่ะคุณมานัทมนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละล็อตที่มีการจับได้แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้น
1: ใช่ไม่หมดไปจากประเทศเราสักทีแล้วเราจะเห็นว่ามีข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเพราะว่ามาจากนี่แหละเรื่องของยาเสพติด
2: ส่วนใหญ่ก็มาจากยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันคุณผู้ฟังครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับจับไม่ท้อว่างั้นเถอะนะฮะมาถึงปุ๊บเรามีบ่อแสดำเนินการจับทันทีเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่มีการจับกุมได้แล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งผิดกฎหมายประเภทอื่นอีกด้วยนะครับอย่างเช่นการลุกล้ำพื้นที่ป่าการทำลายป่าเนี่ยนะครับมีการลักลอบการตัดไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัดไม้พยุงไม้สักต่างๆเจ้าหน้าที่ก็มีการจับได้เช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อวานมีการสรุปด้วยนะครับจับได้ถึง2ครั้งในการที่ดำเนินการอันนี้ก็คือในรอบเดือนที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสกัดกั้นปราบปรามการลักลอบนำสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายสินค้าเกษตรอย่างเช่นพวกน้ำมันปาล์มเน
1: ี่
2: ยนะฮะกระทงกระเทียมเถื่อนเนี่ยจับกันอุตลุดนะครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ถ้ามันเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยมันจะมาทำให้สินค้าที่มันอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับราคาตกลงเดือดร้อนถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจับกลุ่ม
1: มีเรื่องของอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยใช่ไหม
2: อันนี้ก็มีการจับนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกระสุนปืนต่างๆจับไม่เหลือนะฮะแล้วก็มีการสรุปกันในภาพรวมเมื่อวานนี้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยก็ได้เน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกทั่วประเทศสนับสนุนยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะให้มีการช่วยเหลือประชาชนทั้งการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำการเร่งช่วยเหลือประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่อพยพทั้งการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดอาหารแล้วก็ทีมแพทย์รวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็ในด้านของการพัฒนากำลังพลนะครับกองทัพบกอย่างที่เราทราบกันก็คือเขามีการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับทหารกองประจำการเข้ามาแล้วเนี่ย1ปี1วุฒินะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณเข้ามานะครับยังไม่จบม.6 นะฮะพูดกันภาษาบ้านๆเนี่ยน
1: ะ
2: เข้ามาปุ๊บเรามีการศึกษาที่เรียนเสริมไปให้กับระหว่างการรับราชการไปเป็นทหารกองประจำการเนี่ยนะครับ
1: จบไปปุ๊บด้วยแล้วก็จบด้วย
2: เรียนไปปุ๊บด้วยเนี่ยนะฮะจบไปได้คุณวุฒิเพิ่มนะครับก็น่าสามารถที่จะนำไปสอบต่อเป็นนักเรียนใน10ได้สอบต่อรับราชการในส่วนของกองทัพบกได้หรือจะเอาไปต่อยอดข้างนอกนะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำพุทธเหล่านี้ไปต่อยอดได้เช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของทหารอาสานะครับซึ่งก็จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าน
1: ี่ก็น่าสนใจนะสำหรับทหารอาสาเนี่ย
2: เยอะด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการสอบวัดความรู้ในตำแหน่งภาคขอนะครับก็คือเราเปลี่ยนระบบใหม่นะครับปี2570ก็จะมีภาคกภาคขภาคคเนี่ยนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการก็จะเหมือนกับ
1: มาตรฐานเดียวกันก
2: ับราชการพลเรือนนะครับเนี่ยฮะ
1: ค่ะในช่วงท้ายของการประชุมนะคะผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในห้วงที่ผ่า

0: ความสูญเสียจากสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนก็ขอให้ทุกหน่วยเนี่ยรักษาความพร้อมตั้งแต่การเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายนี่ยิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายนี่ฉันว่าเหนื่อยไม่แพ้ก่อนที่จะฟื้นฟูเลย
1: สุดๆนะคุณพันธุ์ทั้งนั้นถูกต้องนะครับตามภาพที่เราเห็นคุณไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะเวลาเราจัดงานเลี้ยงขึ้นทีนึงเนี่ยนะครับตอนหาก็ตอนเก็บอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: นะมันโอ้โหตอนเก็บมันสาหัสกันนะกว่าจะเช็ดกว่าจะล้างกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดำเนินการช่วยกันอยู่นะครับอันนี้เราเปรียบเทียบในพื้นที่นะครับหลังจากสถานการณ์น้ำมันคลี่คลายเนี่ยคราบดินโคลนต่างๆมันอยู่ในพื้นที่เนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องรายละเอียดเหล่านี้มาฝากกันแน่นอนนะครับแต่ไปดูกันที่เรื่องของการเงินกันหน่อยนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับเมื่อวานนี้ที่หอประชุมกิตติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยนะครับพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนนะครับผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานวัตกรรม AI เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนนะครับโดยร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเขามีการนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ AI
0: มาแล้ว
1: นะครับปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีบทบาทกับในส่วนของการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณณัฐาก็พึ่ง AI บ่อยใช่ไหมมือถือ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้ AI นี่นะครับมาสนับสนุนการวางแผนทางการเงินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนะครับที่มีที่ตั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ปัจจุบันนี้ AI เข้ามาอยู่ในทุกวงการแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ในโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขวัญและก็กำลังใจให้แก่กำลังพลโดยมุ่งการพัฒนาความเป็นอยู่และก็สวัสดิการของกำลังพลเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตพร้อมรับฟังมุมมองด้านการบริหารความมั่นคงทางการเงินในยุคดิจิทัลและก็นำแนวทางการประยุกต์ใช้ AI มาสนับสนุนการวางแผนการเงินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
1: ครับก็ในเรื่องของการใช้ AI เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันใกล้กับชีวิตของเรามากๆนะครับในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรานำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ที่สำคัญเรื่องของการวางแผนการเกษียณเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กำลังพลทุกคนก็สมควรที่จะต้องวางแผนนะครับเราทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ข้าราชการนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตต่างๆการเก็บเงินเก็บทองต่างๆการจัดสรรให้เป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยก็เป็นปลูกฝังให้มันเป็นวินัยกับตัวเองนะคุณผู้ฟังครับก็เวลาเกษียณไปแล้วแก่ตัวลงไปแล้วนะครับก็จะได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเลยนะครับก็ในส่วนของการประชุมเมื่อวานนี้การจัดในส่วนของการสัมมนาเมื่อวานนี้นะครับท่านก็มีการเน้นย้ำกำลังพลให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็วิธีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงนะครับของเงินนะครับแล้วก็มีการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อใช้กับตนเองรวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดคำแนะนำที่เหมาะสมแก่กำลังพลภายในหน่วยได้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับโอ้เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พี่เทพเรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับ
0: เข้ากับเรื่องที่จะพูดต่อไปใช่ไหมคะ
1: เข็ดรักจากเจ้าพระยาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสถานการณ์น้ำมาฝากกันด้วยครับ

0: บางช่วงบางตอนนะครับจากบทเพล
1: ง
0: เข็ดรักจากเจ้าพระยานะครับเสียงร้องของคุณหนุ่มมิเตอร
1: ์ได้ฟังหลายจังหวัด
0: หลากหลายจังหวัดนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่นะครับที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเนี่ยนะครับ
1: ก็มาสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนี้นะค
0: ะ
1: เพราะว่าตอนนี้น้ำต้องระวังกันแล้วค่ะสำหรับค่ะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะ
0: ครับ
1: กรมชลประทานก็เตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะเฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำ6อำเภออยุธยาเริ่ม28สิงหาคมนี้แล้วค่ะ
0: ครับ
1: โดยกรมชลประทานเนี่ยเดินหน้าบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมวางแผนรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็ปรับการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอัตราประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ครับแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของนายวิทยาแก้วมีนะครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการที่กรมชลประทานได้มีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับเขาพบว่าขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ที่ปากน้ำโพเขาเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของแม่น้ำปิงวังยมนาถก่อนที่จะมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพบว่าในช่วงนี้นะครับจนถึงอีกประมาณ9วันข้างหน้าเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคาดการณ์ว่าในวันที่28อีกกี่วันนะ2วันเนา
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: ปริมาณน้ำจะไหลผ่านสถานี42ที่นครสวรรค์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันนะครับคาดว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขานะครับก็จะส่งผลทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะกรมชลประทานก็จะบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกรวมทั้งพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์หากมีการปรับการระบายน้ำในอัตราประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรด้วยค่ะ
0: โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 1ไม้บรรทัดถึง1เมตรครึ่งอ่ะ
1: 28สิงหาคมนี้นะ
0: โอ้เนี่ยนะคุณผู้ฟังต้องติดตามน
1: ะ
0: แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่น่าห่วงอ่ะ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่รับน้ำเกือบทุกปีนะครับไม่ว่าจะ
1: เป็นประจำนะ
0: เป็นประจำนะครับอย่างบ้านผมเนี่ย
1: ป่าโมก
0: ป
1: ่
0: าโมก
1: ผ
0: งเพงนะครับแล้วก็ที่อยุธยาเนี่ยก็จะมีอำเภอผักไห่นะครับ
1: ผักไห่นี่ตัวรับน้ำเลย
0: รับน้ำนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหลากหลายพื้นที่นะฮะก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในส่วนของกรมชลประทานเขาจะมีการติดตามประเมินสถานการณ์แนวโน้มต่างๆของการจัดการน้ำในอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานได้มีการส่งหนังสือเนี่ยแจ้งเตือนถึงเรื่องของให้ติดตามสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับให้มีการติดตามด้วยนอกเหนือจากจังหวัดเจ้าพระยาแล้วมันก็จะมีลำน้ำสาขาต่างๆเนี่ยนะฮะก็ให้ติดตามด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะเตรียมไว้นะคะ
0: ครับ
1: ก็มาดูในส่วนของการฟื้นฟูแล้วก็คืนสภาพพื้นที่อุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้างเมื่อวานนี้ค่ะพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ร่วมให้การต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณยศนันท์นะคะวงสวัสดิ์นั่นเองเน
0: ี่
1: ยท่านก็เดินทางไปนะคะในโอกาสที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
0: ครับแล้วก็ในการนี้นะครับได้มีการร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆด้านการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับเขาก็มีการแบ่งมอบหน้าที่แล้วก็ลงไปดำเนินการนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยไม่น่าห่วงแล้วเพราะว่ามันลดลงนะครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าที่น่าห่วงเรื่องนี้แหละดินโคลนนะครับโอ้นี่เยอะมากๆ นะครับเป็นคือต้องเอาออกจากพื้นที
1: ่นะครับไหลไปทุกมุมของพื้นที่เลยนะคะในตัวบ้านนอกบ้านมีหมดเลย
0: เนี่ยโอ้โหอันนี้คือภาพดินโคลนนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะครับเดี๋ยวผมกับคุณบ้านรัฐมนตรีอธิบายให้ฟังเป็นสภาพบ้านที่เต็มไปด้วยดินโคลนอ่
1: ะ
0: นะครับถ้าเดินเปล่าๆเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะ เละมากเนี่ยนะครับ
1: ดูสภาพทหารสิดูจากช่วงล่างตั้งแต่กางเกงเท้ามานี่มีแต่โคลน
0: นะครับเอาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยรวมถึงทุกฝ่ายนะครับ
1: เรื่องความสะอาดความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะ
0: ครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับอยู่ที่ภาคเหนือกันพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ทำดีเพื่อแผ่นดินค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักเกือบทุกวันเลยนะคะจนทำให้บางพื้นที่เกิดอุทกภัยขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดน่านขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและทีมช่วยเหลือทุกทีมในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะฝนตกหนักทุกปีทำให้นึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าฝนตกลงมา10เม็ดเราเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้แค่2เม็ดอีก8เม็ดปล่อยทิ้งไปอย่างไร้คุณค่าพระองค์ทรงมีดวงพระเนตรที่ยาวไกลในการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการในพระราชดำริต่างๆจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำการสร้างฝ่ายชะลอน้ำการทำโครงการแก้มลิงโครงการเหล่านี้ปัจจุบันเป็นเสมือนโครงสร้างของประเทศมีหลายคนมองเห็นแค่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆในปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมประเทศไทยของเราจึงมีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำมีฝ่ายชะลอน้ำอยู่มากมายพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีจึงนำเอาหลักการเก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำรัสมาเผยแพร่และทดลองทำโครงการจากฟ้าสู่มหานาทีที่หมู่บ้านบาเดตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้เห็นถึงคุณค่าของการเก็บน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภครวมทั้งชี้ให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุของการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง5ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาแห่งนี้ทุกคนรู้ดีว่าป่าและน้ำมีความสำคัญกับชีวิตของพวกเขาเพียงใดทุกครั้งเวลาที่ชวนชาวบ้านมาช่วยกันปลูกป่าพวกเขาจะมาช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกครั้งเพราะพวกเขารู้ดีว่ามีป่าก็มีน้ำแล้วก็มีชีวิตในหลวงสอนพวกเราว่าก่อนจะปลูกต้นไม้ลงดินให้ปลูกต้นไม้ในหัวใจคนให้ได้ก่อนพวกเราได้แต่หวังว่าสิ่งเล็กๆที่พวกเราทำมาตลอดจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านและเด็กๆที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของหมู่บ้านต่อไป 29-30 สิงหาคมนี้ค่ะพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีจะกลับไปติดตามโครงการของพวกเราอีกครั้งเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณด้วยนะครับกับการทำความดีนะครับเอาเมื่อกี้ลืมอ่านชื่อตอนให้เขาชื่อตอนเพราะมากนะวันนี้
1: จากฟ้าสู่มหานาที
0: อ๋อเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเห็นผลการปฏิบัติดีๆเนี่ยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีกว่า
1: ในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะคะ
0: เวลาสั้นๆนะ
1: มีคุณนิ่มจันทสิงห์ค่ะคุณสวัสดิ์ชาดาน
0: ะครับ
1: น้องอาร์มอมรเทพแพ่งสภานะคะ
0: ครับ
1: จัดรายการด้วยเหมือนกัน
0: คุณยายแอลนะครับคุณประเทืองจิตมหานะครับก็ติดตามรับฟังกันรวมถึง
1: คุณโอ๊ตไฮโร
0: คุณโอ๊ตไฮโรนะครับหลายคนก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักจัดนี่อยากรู้จังเลยอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างนะครับบอกกันหน่อยว่าเอ๊ะสภาพฝนฟ้าอากาศนะครับหรือว่าน้ำในพื้นที่ของตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยน
1: ะครับส่งเข้ามาในช่วงท้ายนิดนึงค่ะเตรียมแล้วนะคะมีโครงการของรัฐบาลอันใหม่มาไทยเที่ยวไทยพลัส2569อ้าวจะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็คาดการนะครับว่า1ตุลาคมเปิดลงทะเบียนปุ๊บคาดว่าจะใช้ได้ในช่วงของเดือนธันวาคมไฮซีซั่นพอดีนะโอ้
1: ค่ะ
0: นะครับก็
1: เขาให้สิทธิ์นี่รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นนะจากที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์นี่จะเพิ่มเป็น1ล้านสิทธิ์นะคะสำหรับคนที่จะได้เข้าโครงการนี
0: ้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับ
1: มีทั้งส่วนลดค่าที่พักครึ่งต่อครึ่งเลยนะรัฐบาลออกครึ่งนึงเราออกครึ่งนึง
0: ดีมั้ย
1: ดีนะแล้วก็น่าเที่ยวอยู่นะคะเที่ยวในประเทศนะคะอันนี้พูดถึงในประเทศ
0: เที่ยวในประเทศนะครับบกไม้บกมือแล้วนะครับทีมงานเวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้คุณมารัตมนและผมณัฐาพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีชี้คนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในคดีหัวสว.หลุดว่ามีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับตนส่วนข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าตนจะไปรู้ได้อย่างไรแต่สำหรับที่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วพร้อมย้ำว่าการที่เอกสารหลุดเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพราะเป็นเอกสารของทางราชการแต่ถ้าใครเอาออกไปเราก็ต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อหาคนผิดส่วนจะมองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลอย่างไรเป็นการหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าไม่ใช่เจตนาที่ดีแน่นอนก่อนตั้งคำถามกลางสภาแม้ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่สภายังคงต้องชั่งน้ำหนักความจำเป็นพร้อมจี้รัฐบาลตอบแผนใช้เงินกู้จะแก้สี่ปัญหาเศรษฐกิจคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุว่าจะดำเนินคดีกับผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวเรื่องสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ออกมาเปิดเผยโดยระบุว่าสังคมต้องรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมก็ควรได้รับรู้อย่างตรงกันนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจและพร้อมเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ควรแสดงความเห็นโดยอ้างเรื่องของชั้นความลับหรืออำนาจตามกฎหมายจนอาจทำให้ผู้ที่ต้องการตีแผ่ข้อเท็จจริงไม่กล้าออกมาเรียกร้องและอาจถูกมองว่าเป็นการฟ้องปิดปากส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะส่งเรื่องคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาหรือไม่นั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าวันที่28สิงหาคมนี้น่าจะได้ทราบมติของกกต.ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนกระแสข่าวจะมีการดำเนินการกับสว.บางรายแต่ไปไม่ถึงตัวการใหญ่หรือผู้ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองและรัฐมนตรีนั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ขอให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เพราะหากหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครก็ควรเชื่อได้ว่าการทุจริตในการเลือกสว.เกิดขึ้นจริงพร้อมย้ำว่ากฎหมายให้อำนาจกกต.หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลโดยกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกหรือผิดจนสิ้นข้อสงสัยจึงขอให้กกต.ทำตามกฎหมายอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังกล่าวว่าหากกกต.ใช้อำนาจไม่ถูกต้องผลกระทบที่ตามมาอาจตกอยู่ที่กกต.เองและฝ่ายค้านยังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากพบการใช้อำนาจโดยมิชอบอาจมีผู้ยื่นเรื่องดำเนินคดีกับกกต.ได้อย่างไรก็ตามขอให้รอดูความชัดเจนจากมติกกต.ในวันที่28สิงหาคมนี้นิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: DSI ส่งสำนวนคดีแตงโม54แฟ้มให้ปปช.ตรวจสอบหลังจากพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้านปานเทพยืนยันไม่ใช่การยุติคดียังต้องสู้กันต่อไปคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: นายเกียงศักดิ์สุวรรณศรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษหรือ DSI นำเอกสารสำนวนของคดีแตงโมภัทรธิดาจำนวนมากส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พิจารณาตรวจสอบหลังพบประเด็น
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
16: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
17: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กระท่อมสาวเมินขับร้องโดยเสรีรุ่งสว่างนะครับเขาบอกว่าเสรีรุ่งสว่างเนี่ยเป็นนักร้องโดยไม่ผ่านเวทีประกวดใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับคือร้องเพลงเลยแล้วก็ได้รับความนิยมและก็โด่งดังนะครับเพราะว่าเป็นชาวท้องไร่ท้องนาอยู่แล้วร้องเพลงแต่ละเพลงเกี่ยวกับท้องไร่ท้องนามีอินเนอร์เข้ามาเต็มๆเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่ากระท่อมสาวเมินส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเพราะว่าเสรีรุ่งสว่างเป็นคนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางประมาทจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่พ.ศ. 2521นะฮะจนถึงปัจจุบันนี้2569กี่ปีเนี่ยนะ48ปีนะครับนะก็มีบทเพลงมากมายนะครับหลากหลายที่ขับร้องกับหลายค่ายเพลงแล้วก็หลายเรื่องราวมีเคยแสดงละครโทรทัศน์ด้วยนะเรื่องสวรรค์บ้านทุ่งนะเมื่อปี2541แล้วก็มนต์รักแม่น้ำมูลนะครับเมื่อ2545นะครับเรื่องราวของสิริลุกสว่างทุกวันนี้ก็ยังร้องเพลงเสียงนี่ก็ยังนะเนียบฉิบขาดอยู่นะครับถือว่าเป็นนะฮะทายาทนะฮะเมืองสุพรรณบุรีอย่างแท้จริงทุกมีชื่อเสียงทางด้านนักร้องมากมากเลยทีเดียวสำหรับสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงออกอากาศจากมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีไปทั่วทั้งประเทศส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาเราเจอกันทุกวันนะเวลาสวยงาม 13:00 นจนถึง 14:00 นและภาคกลางวันก็มีอีกครึ่งหนึ่งวสป .711 กิโลเฮิรตซ์ก็ช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นแล้วก็วันนะจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยนะทุกรายการรวมทั้งภาคกลางคืนได้ 3:00 นถึงเที่ยงคืนมทบ .13 ลพบุรีแห่งนี้นะครับนั่นคือคลื่นความถี่AM 1197กิโลเฮิรตซ์สะดวกช่วงไหนฟังได้ช่วงนั้นถ้าติดตามรับฟังทุกๆช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งยะเพียงยะสุภสิทธิ์หลายตัวหลายท่านบอกติดตามรับฟังให้กำลังใจสุภสิทธิ์ทุกช่วงเลยกลัวไม่มีคนฟังกลัวสุภสิทธิ์จะเหงากลัวว่าจะพูดอยู่คนเดียวฮะ น่ารักมากๆเขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจฮะนักจัดรายการอย่างแท้จริงเลยเนี่ยบอกเป็นนักจัดรายการเนี่ยเป็นดีเจต้องมีคนฟังถ้าไม่มีคนฟังเป็นเจดีในบัตรดลฮะเอาเป็นนั้นว่านะครับให้กำลังในใจซึ่งกันและกันและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับสุขบ้างทุกบ้างนี่คือชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับคนเขาบอกว่าคนรวยก็ทุกฮะคนจนก็ทุกนะฮะก็เป็นอันว่าต่างฝ่ายต่างทุกกันคนละเรื่องคนละราวเนาะแต่บอกยังไงก็แล้วแต่มีเงินบ้างเนาะจับจ่ายใช้สอยดำรงชีพในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันไปคนรวยคนจนต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันจะได้อายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอเสื่อมถ้าคนรวยไม่ดูแลร่างกายเสื่อมโทรมอาจจะทุกข์ทรมานกว่ามากกว่าคนจะเรียกว่าคนจนเลยพอมีพอกินนะจนถึงคนจนเนี่ยถ้ารู้จักดูแลสุขภาพอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีถือว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้า
ให้กับตัวท่านเลยในการดูแลสุขภาพนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝ่าโอสถแล้วก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันนะฮะในชั่วโมงนี้กับเพลงเก่าใหม่เวช้าคร้าเขากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพของลูกทุ่งไทยนะครับต้องร่วมอนุรักษ์เอาไว้เอาเพลงเก่าๆเพราะๆมาฝากกันเพื่อมิให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ลืมเลือนกันไปนะครับก่อนจะพูดรายละเอียดสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ขอเชื้อเชิญญาติเพียงญาติยาไปฟังเพลงกันต่อกับแม่ค้าตาคมสอนคิริศรีประจวบนะกล่าวถึงเสนาพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เรื่องราวนะการเดินทางของทางแม่น้ำสมัยก่อนนะครับกับแม่ค้าตาคมสอนคิริศรีประจวบนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: และท่านดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาเป็นประจำและจะรู้ดีว่าเป็นกาแฟที่สุดยอดมากสารสกัดระดับพรีเมียมเลย Triple AA 3ตัวใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวิออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวที่ปวดก็แก้ตามข้อตามเข่าตามกระดูกปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วร่างกายที่ดังก๊อบแก๊บมันปวดมันเมื่อยใครได้ยินใครเห็นมันอายเขานะ บอกหาวิธีรักษามาหลายวิธีแล้วล่ะสุภสิทธิ์นะยะเพียงยาบอกสุภสิทธิ์แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปเรื่อยๆเนี่ยหายโดยไม่รู้ตัวก็เพราะว่าเราใช้แซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสจากทะเลลึกถือว่าดีที่สุดแพงที่สุดส่วนมากก็จะใช้แซลมอนจากญี่ปุ่นกันแต่เราใช้แซลมอนจาก ประเทศฝรั่งเศสเลยจากทะเลลึกตรงนี้แหละมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปก็เหมือนมีฟองน้ำแหละนะฮะมาเคลือบมาข้อตามกระดูกแล้วก็หายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันเข้าของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลิงสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบปลีกล้วยสกัดส่งเสริมความจำและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะนะก็ดื่มไปก็ระบบขับถ่ายดีมาตลอดหลายท่านไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไม่ได้เอาไปด้วยสิรู้จักคำว่าท้องผูกเลยเหมือนสุภาษิตนะยกตัวอย่างเคยพูดบอกกล่าวเล่าขานให้ยะผิงยะยาได้รับทราบดังนั้นจะไปไหนเนี่ยไม่ยกกล่องก็เอานับจำนวนซองว่าต้องดื่มเท่าไรเนี่ยเอาไปติดเนื้อติดตัวไปด้วยเอาไปดื่มฮะบางทีเราไปพักโรงแรมต่างๆสถานที่ต่างๆที่เขาเตรียมกาแฟไว้ให้แล้วอ่ะเราก็อยากไปดื่มของเขาอ่ะเพราะเขาคิดเงินรวมกับที่พักเรียบร้อยแล้วนะปรากฏไปดื่มเขาโอ้โหมึนหัวใจสั่นสารพัดหมดเลยก็ต้องเอากาแฟถิ่นแฉกคอฟฟี่ไปดื่มแล้วก็หลายท่านบอกไม่ได้เอาไปดื่มเนี่ยท้องมันผูกอะสิเอาเป็นว่านะฮะเอาไปทานแล้วจะรู้ว่าดีแล้วก็มีใบเปียกล้วยสกัดส่งเสริมความจำนะจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์กันนะจะได้ไม่ลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยยอมหัวใจลูกหลานที่ดูแลเลยนะขนาดว่าอาบน้ำปะแป้งให้สักพักนึงนะคุณแม่คุณยายก็ทักลูกทักหลานแกเป็นใครฮะลูกก็บอกเป็นลูกสาวคุณแม่นั่นแหละลูกหลานก็บอกว่าเป็นหลานคุณยายคุณย่าคนเป็นอัลไซเมอร์ตอบว่ายังไงรู้ไหมฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อโอ้โหหัวใจตกวูบเหมือนไอ้ตุบตกน้ำเลยนะแต่ว่ายอมหัวใจเลยนะเขาก็ต้องดูแลกันไปนะครับอย่าไปเป็นอัลไซเมอร์ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีตังถังเช่าเขาบอกดูแลตับไตหัวใจมันปอดเลือดกระดูกเนี่ยแล้วก็เห็ดลิ้นจือโสกุลีเป็นยาอายุวัฒนะเป็นปีและสารสกัดที่บอกกล่าวลอกขันนำมาชงกับน้ำร้อนถ้วยพอเหมาะพอควรไม่ใช่ถ้วยใหญ่เกินไปถ้วย120ซีซีคือปริมาณถ้วยที่เขาใช้ในทั่วไปนี่แหละชงกับน้ำร้อน120ซีซีลิตรน้ำพอประมาณไม่มากไปและไม่น้อยไปแล้วก็จะละลายเกลี้ยงจนสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทได้ร่างทองกลับมาดีหล่อสวยจากภายในสุเพนอกด้วยกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ครับและวิซอนดูแลดวงตาครับประสบการณ์10ปียัดเพียงยัดยานน้ำหมื่นดับแสนอภัยทานและตาดีขึ้นตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนของดีระดับพรีเมียมจริงๆครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนนายเบนเน็ตต้องทานวิสซอนหลายท่านใช้โทรศัพท์นานๆนะครับดูนั่งฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok เล่นคอมพิวเตอร์เล่นสมาร์ทโฟนสารพัดสารพันเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสซอนหายทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นหยักย้ายก็หายไป7วัน15วันตาลอกตาขุ่นเป็นน้ำขาวก็เริ่มจางหายไปทานเป็นประจำตาสวยวาวเหม็นประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเอาไปทานให้ตาหายให้ตาดีนะนะต้องยกให้กับวิสซอนนะวิสซอน10ปีแล้วอยู่คู่กับยัดเพ่งยัดยามาประสบการณ์ตรงนี้มีมากมายหลายท่านเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นชนิดว่าแหมเป็นมหัศจรรย์เลยหลายท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นพอมาลองวิสซอนแล้วปรากฏว่าตาดีขึ้นบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายนะครับแพ็กเกจอย่างดีครับนะเป็นอันว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ที่มาแรงฮะ บอกกระแสคุณตาประเดิมของสุวรรณแรงมากญาติพี่ญาติยาสั่งซื้อสูตร1สูตร2กันมาเพิ่มเติมเลยทั้งบอกรู้ว่าดีอยู่นะและก็ลืมเลือนไปพอฟังคุณตาประเดิมของสุวรรณมาให้บทสัมภาษณ์นะครับคงต้องไปฟังในภาคกลางคืนนะก็ปรากฏว่าดีนะคิดถึงขึ้นมาเชียวเอาไปทานบอกสูตรภัยอะไรก็ไม่รู้ราคาก็ถูกแล้วก็ดีด้วยถูกแต่ดีมีจริงแล้วมีทะเบียนยามันถือว่าระดับพรีเมียมเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แบบนะครับพูดถึงสูตรหนึ่งครับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลบำรุงเลือดนะก็บอกว่าทำให้ผิวพรรณดีด้วยนอนหลับดีนะฮะเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีปัญหาเรื่องราวของโรคประจำตัวจากความเสื่อมโทรมของร่างกายอายุอานามมากขึ้นมีเบาหวานความดันไขมันมาเบียดมาเบียนฮะก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันและสามารถจะทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันควบคู่ไปด้วยนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งยังอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้มาเป็นสมชายไม่อายสาวมาทานสูตร1สุภสิทธิ์ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองนะที่จริงเป็นมานานเลยท่านหญิงนะบางครั้งมีปัญหาตั้งแต่มีประจำเดือนปวดประจำเดือนก็ไปทานได้แล้วก็หลายท่านก็พอจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยเลือดจะไปลมจะมาเดี๋ยวนี้หลายท่านก็เข้าวัยทองเร็วหลายท่านก็เข้าวัยทองช้า48ถึง52ปีส่วนมากจะเข้าสู่วัยทองกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเลือดลมจะไปมันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะหลายท่านปรับสภาพไม่ได้เพราะว่าเคยเต่งตึงดูดีมาปรากฏมาหิวแห้งย่นยานนะอย่าปล่อยทิ้งไว้มาดูแลร่างกายของเรานะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดสำหรับท่านหญิงเนี่ยท่านหญิงเนี่ยจะมีผลกระทบมากกว่าท่านชายเข้าสู่วัยทองนะครับโอกาสกระดูกพรุนสูงทั้งสองนะทั้งสองเพศและชายหญิงนะครับวันนี้มาฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับพูดถึงสูตร2เนาะยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะบรรเทาการปวดเมื่อยทั่วสรรพางกายเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะครับปวดตามร่างกายชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมนะครับแล้วก็หลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะถ่ายยากถ่ายลำบากนะมีปัญหาระบบลำไส้7วัน5วันไม่ถ่ายเนี่ยอันตรายนะครับโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดก็สูงหรือโอกาสเป็นริสดวงทวารหนักถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายเลยเหนียวและเป็นก้อนๆ นะก็เรียกเป็นพลัดดึกนะครับก็มาถ่ายนะมาทานแล้วก็ระบบขับถ่ายดีเมื่อทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะเขาบอกว่าคนเรากินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับนั่นคือว่าทำให้ผิวพรรณดีสมองแจ่มใสดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทาน2มื้อด้วยกันนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวเการุมาตอยสารพัดสารนอนเป็นผักทาน2สูตรร่วมกันราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นสามารถสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์โทรมานะครับสอบถามให้ซึ่งสงสัยแล้วก็สอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันไปดูแลสุขภาพนะทุกสิ่งทุกอย่างในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพโทรมาที่0836931999ครับ

บทเพลงที่จบลงไปนั้นรักสาวมอญยอดรักสลักใจตามไปด้วยสุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่าแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยครับ

0: แขนแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจดี
1: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้าจ้าจ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ไปช่วยดิ
1: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
0: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงนะขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้โหสาธุขอบคุณ
0: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให
1: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาย

0: ที่ไหนจ๊ะ
1: ทับน้ำหมู่ห้า
0: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
1: ด้วยกาแฟด้วย
0: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุบของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
1: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
0: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: อ๋อซื้อเจหมูประจำ
0: จ้ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
2: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรานะครับที่ไม่ได้เปิดคือป้านอมวิชานำวิศรแล้วก็ป้าศาสตร์วงจันอินซึ่งทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ลิวิชันสุดสองลุงฟ้าโอสดนะครับมีพี่เพทูนจันงามพี่เพทูนทุกวันนี้ก็ดื่มกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่แล้วก็วิศรด้วยทานเพื่อดูแลดวงตาด้วยและป้าบุญเหลือทับน้ำนะพูดคุยกับเจ๊หมูป่าโมขอบพระคุณทุกท่านครับ

รินพรมแดนครับกับเพลงที่ชื่อว่าแม่ค้าโรตีนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยายเพียงยายาส่วนหนึ่งที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับคุณลุงสวัสดิ์แจ่มอุทัยตำบลบางขุดสันคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าบรรจงโผแพตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีกาแฟ5กล่องวิสัน1กล่อง 1,900 บาทครับพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตำบลบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยาวิสัน4กล่อง 2,700 บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตำบลดงคอนสันคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณลำไยนุชประดิษฐ์ตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสมควรคงประเทศนะคุณลูกนะเป็นทั้งหมอเป็นพยาบาลเลยนะครับบอกว่าสนับสนุนให้ทานของสุภสิทธิ์ทุกผลิตภัณฑ์เลยสูตร1 2กระปุกสูตร2 1กระปุกวิสัน1กล่อง 1,900 บาทตำบล2ห้องบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาครับคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนลูกชายโทรสั่งให้เป็นประจำตำบลศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพงศธรบัวลีตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์วันนี้สั่งกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณดวงดาวอบอุ่นตำบลตะค่าบางประมาสวนบุรีลูกค้าเก่าเจ้าประจำกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสุพรรณีบุญชุ่มนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำสุภสิทธิ์เลยตำบลหนองน้ำใหญ่พะไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟ5กล่องวิสัน1กล่อง 1,900 บาทพี่วันนี้วิวันธมงคลทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เทศบาล2พี่น้องสวนบุรีกาแฟเทนแชกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทป้าเพลินนะร้านป้าเพลินบอกแกว่าดันเอ็นมาประหารสั่งกาแฟเพิ่มเติมวิสันเพิ่มเติมไปซื้อกันได้นะครับคุณป้าระเบียบเจริญทรัพย์บ้านพรานแสวงหาอ่างทองกาแฟเทนแชกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาท1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในช่วงหน้าที่วสป710กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ภาคกลางคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะรวมทั้งผู้แทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยกินอะไรถึงสวยสายันสัญญาจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่น
9: วิทยุกองทัพบก าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดบิงตี้เพิ่มอีกหลังเกิดไฟไหม้ซ้ำและกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนกว่า 5,000 รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งลุยหมิงตี้ไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดเพิ่มเติมเร่งปิดโรงงานถอนใบอนุญาตคุณจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการโรงงานบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตเม็ดโฟม EPS ในทุกฐานความผิดพร้อมเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังจากช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โรงงานที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งทั้งที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี2564และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีการประกอบกิจการโรงงานแต่อย่างใดเพราะอยู่ระหว่างดำเนินการตามพรบโรงงานเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบกิจการกลับไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมพื้นที่ที่เหมาะสมปล่อยให้บุคคลภายนอกสามารถบุกรุกเข้าพื้นที่และลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็กเศษโลหะภายในพื้นที่เป็นระยะซึ่งข้อสันนิษฐานว่าอาจทำให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำอีกและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและแม้เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จะสามารถควบคุมเพลิงได้และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดเหตุซ้ำสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบได้อีกจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสมบัติคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับ36หมายผู้เกี่ยวข้องทุกระดับคุณสศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบขบวนการทุจริตจัดทำบัตรเลขศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวหลังตรวจพบความผิดปกติในการจัดทำทะเบียนและบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่รวม 5,044 รายเครือข่ายใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบใช้หลักฐานเท็จและนำรายชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ไม่มีอยู่จริงโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐและพยานรับรองร่วมดำเนินการขณะที่พบชาวจีนจ่ายค่าตอบแทนรายละ 100,000 บาทเพื่อให้ได้บัตรเจ้าหน้าที่ขอศาลออกหมายจับ36หมายและหมายค้น12หมายครอบคลุมเจ้าหน้าที่รัฐพยานรับรองและบุคคลต่างด้าวสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว20คนพร้อมเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริต75รายการส่วนอีก 4,947 รายการถูกกำหนดเป็นบุคคลเฝ้าระวังเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
5: พ่อน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
6: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063449-9666
7: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
8: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
7: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
8: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
7: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
8: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ท ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: อะเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
8: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
7: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
8: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
7: ์ใหม่ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
8: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
7: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
14: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่คุณแม่เดี๋ยวสักครู่นะครับแม่ครับผมกำลังสวัสดีอยู่เพิ่งเข้ารายการเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแม่เดี๋ยวค่อยโทรกลับเนาะนะครับครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ณตรงนี้ตอนนี้ฟังสบายสบายในยามบ่ายบ่ายครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสดนะครับขอบคุณคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาจังหวะที่ผมสวัสดีพอดีเลย นะครับก็ต้องเลยขอโทษด้วยเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันและขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณป้าก็แปะชื่อที่อยู่ที่ผมส่งไปให้แล้วก็ส่งมาให้ผมเลยบอกว่าจะฝากกายศาสตร์อร่อยอร่อยมาให้ทานว่างั้นขอบคุณแฟนเพลงที่ไว้เนื้อเชื่อใจกับผิดพันยาสมุนไพรไทยทิปโอสดด้วยนะครับยาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาสมุนไพรอย่างกล่องและอย่างขวดเป็นยาแผนโบราณดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายพี่น้องจากทางบ้านดาลานหอยครับสั่งอย่างกล่องมาเดี๋ยวสักครู่นะวันนี้ส่งกันน่าไม่น่าเกิน2วันของน่าจะถึงนะครับรอรับเลยอยู่ที่บ้านพอดีช่วงนี้แบบกล่องขายดีหลายคนที่ไม่เคยทานหลายคนที่ไม่เคยเอาไทยทิปโอสดไปดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงสั่งอย่างกล่องไปลองพิสูจน์คุณภาพกันก่อนนะครับออเดอร์อย่างกล่องมันก็เลยเยอะหน่อยนะครับส่วนคนที่กินอย่างขวดอยู่แล้วก็สั่งอย่างขวดนะครับเป็นชนิดแคปซูลนะครับยาสมุนไพรไทยทิปโอสดพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกจ้ากาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่หลายคนได้ดื่มหลายคนได้ทานแล้วต่างก็บอกว่าประทับใจนะครับดื่มแล้วสดชื่นดื่มแล้วกระปี้กระเป๋าดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยดื่มแล้วมีความสุขในยามที่ได้ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเพราะว่ามีสมุนไพรแบบเข้มข้นเลยคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรก็สั่งกาแฟแบบโกกันเข้ามานะครับรู้สึกว่าวิทยุเขาจะส่งไปให้แล้วด้วยนะแม่นะนะครับเขาน่าจะใส่ไปแล้วล่ะนะครับผมบอกทีมงานไว้แล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับหาแม่ค่อยคุยกันเอ้ามาฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับโทรศัพท์จอสายอยู่2สายเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องรายละเอียดต่างๆกันพี่น้องรู้อยู่แล้วรายการนี้ดูแลด้วยผิดพันภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสดคำตามคำแนะนำของแฟนเพลงจากทางสุพรรณบุรีจ้าพ่อตาเรียกพี่งานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885063-449-9666
1: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดลุกก็โอ้ยนั่งก็โอยก้มก็ปวดเงยก็ปวดยกของเบาๆยังยกไม่ได้ยกของหนักไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระฉับกระเฉงปวดทั้งเอวปวดทั้งหลังปวดทั้งน่องนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดยังขวด300เป็นแคปซูลอย่างกล่อง200เป็นแบบอัดเม็ดพี่น้องที่ยังไม่เคยทานลองซื้ออย่างกล่องไปลองทานกันดูก่อนนะครับหลายท่านเลยนะครับพี่น้องทางจังหวัดกำแพงเพชรพี่น้องจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องจากทางจังหวัดสุโขทัยพี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมินะครับสั่งซื้อตัวยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องไปลองพิสูจน์คุณภาพกันกล่องละ200บาทครับหากท่านซื้อกล่องละ200บาท6กล่องจากราคาปกติแล้ว 1,200 นะพี่น้องนะวันนี้ซื้อชุดหนึ่ง6กล่องลดเหลือ990บาทและผมมีของแถมให้ด้วยมีของแถมให้ด้วยครับผมจัดให้เลยและรวมไปถึงแบบขวดแบบกระปุกครับอย่างขวดอย่างกระปุกนะครับกระปุกละ300บาทเป็นแบบชนิดแคปซูลคนที่กินประจำทานประจำอยู่แล้วปวดหลังปวดไหล่เคยกินแบบแคปซูลก็เอาแบบแคปซูลนี่แหละไปทานทานครั้งละ2แคปซูลเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารดื่มน้ำตามเยอะหน่อยช่วงระยะแรกๆอาจจะมีอาการฉี่บ่อยนิดนึงนะครับมันจะไปช่วยระบายช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับอาการปวดหลังอาการปวดไหล่อาการปวดเส้นเอ็นตึงอยู่มันก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงสั่ง4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 นะครับวันนี้ผมลดพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดสั่งมาได้เลยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
3: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
2: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
3: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
2: 0614495885 0634499666
1: อย่าลืมพี่น้องจ๋าปวดหลังครั้งใดปวดเอวครั้งใดปวดเมื่อยครั้งใด เส้นยึดเส้นตึงครั้งใดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสถขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับสั่งซื้อยายาบิงพลัสกันเข้ามาพร้อมด้วยกาแฟห่อสีแดงเดี๋ยวผมของแถมผมจัดให้แล้วกันเนาะขอขอบพระคุณคุณลุงด้วยนะครับน่าจะเป็นแฟนประจำนะครับน่าจะเคยทานแล้วสั่ง2กระปุกเลยยาย่าบิงพลัสครับพี่น้องครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้มาฟังเพลงตามคำแนะนำคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรครับคัดสรรกันเข้ามาจ้าบอกว่าวัดท่าหลวงวันที่5เดือนวันที่5ที่6เนี่ยมีงานแข่งเรือนะจ๊ะนะครับพี่น้องที่จังหวัดพิจิตรฟังรายการของเราอยู่นะครับอยากจะได้อะไรโทรมานะครับ

0: บทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับงานเพลงของวงกระท้อนงานเพลงเก่าๆตามคำแนะนำของคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรนะครับกับช่วงของฟังสบายๆในยามบ่ายๆโดยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลอาการปวดขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดกำแพงเพชรด้วยขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสระบุรีฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่งโทรศัพท์คือกำลังใจพี่น้องชัยภูมิพี่น้องชัยภูมิพี่น้องทางจังหวัดขอนแก่นพี่น้องทางจังหวัดหนองคายฟังรายการของเราอยู่ไหมอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟครับพี่น้องจ๋าโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจเป็นกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันสดชื่นมันกระปี้กระเป๋ามันกระชุ่มกระชวยเป็นกาแฟที่ขายดีเพราะคุณภาพคำ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมเป็นกาแฟสุดพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885

0: งานเพลงเพราะๆนะครับบทเพลงของคุณพ่อไวโพธเพชรสุพรรณกับงานเพลงตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีแม่ดอกบัวแดงขอบคุณคุณลุงจากทางจังหวัดสระบุรีขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณคุณลุงจากทางจังหวัดกำแพงเพชรขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นเหลือที่ไหนที่ยังไม่ได้สั่งสินค้าไทยชัยภูมิเด้อชัยภูมิอยากจะได้อะไรก็โทรมานะครับปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายยาสมุนไพรไทยทิพโอสถช่วยดูแลอาการปวดได้ยังขวด300บาทมี30แคปซูลยังกล่อง200บาทเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาแบบโบราณสูตรโบราณครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายสามารถไปซื้อได้เลยสินค้าทุกชนิดของไทยทิพโอสถมีขายครับที่ร้านทีวีคลินิกเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างมีหมดเลยทีวีเครื่องเสียงนะครับโทรทัศน์พัดลมเตารีดนะครับหม้อหุงข้าวรวมไปถึงตู้เย็นอะไรก็ได้นะครับลองไปคุยดูเท่าแก่ใจดีดีและตรงนี้ยังมีสินค้าของบริษัทไทยทิพโอสถของเราจำหน่ายด้วยราคาเดียวกับบริษัททั้งหมดเลยของแถมที่บริษัทจัดไปทางเท่าแก่ของเราใจดีมอบให้ทั้งหมดเลยหรืออยากจะได้มากกว่านี้ก็คุยเอาซื้ออันนั้นเพิ่มซื้ออันนี้เพิ่มนะครับซื้อตู้เย็นซื้อหม้อหุงข้าวซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้และยังมีการรูดสแกนจ่ายไม่ใช่รูดเนาะต้องสแกนจ่ายนะครับตรงนี้สแกนสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยไทยช่วยไทยพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรไปซื้อได้เลยนะครับอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับและหากท่านต้องการอยากจะได้ตัวยาสมุนไพรตัวกาแฟก็หากยังไม่มีโอกาสไปที่ร้านทีวีคลินิกอยู่ใกล้ร้านขายยาไหนก็สอบถามที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านลองดูก็ได้พร้อมด้วยพี่น้องทางอำเภอวิเชียรบุรีครับท่านต้องการอยากจะได้สินค้าของเราที่มันมีครบทุกอย่างเลยไปที่นี่เลยร้านดีเจสาวอ้อในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีนะครับหรือว่าท่านต้องการอยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดท่านสามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์063-449-9666 061-449-5885กาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดง1ห่อมี30ซองมีความเข้มข้นของสมุนไพรส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ห่อมี20ซองครับ
1: คุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
3: ผมธีรยุทธ์ขินซี่คงนะครับผมเป็นคนอั้วใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพโอส
4: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
4: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
0: 061-449-5885 หรือพี่น้องจะโทรหาผมก็ได้ครับสอบถามกันเข้ามา063-449-9666ซื้อกาแฟห่อแดงกี่ห่อจะมีโปรโมชั่นของแถมจะเป็นอะไรซื้อกาแฟห่อสีดำกาแฟโกกี่ห่อของแถมจะเป็นอะไรโปรโมชั่นเป็นแบบไหน และของแถมอยากจะได้อะไรคุยกันได้ครับพี่น้องครับคุยกับผมเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของท่านคนนึงแล้วกันไม่ต้องเกรงใจกันอันไหนพอแถมได้พอให้ได้ผมให้ท่านเลยนะครับส่วนท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาแล้วอันไหนพอแจกได้อันไหนพอให้ได้ผมแจกไปเลยนะครับขอขอบพระคุณคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรด้วยได้วิทยุไปแล้วฟังชัดเจนเลยว่างั้นขอขอบพระคุณแม่ด้วยสั่งซื้อกาแฟโกชุดใหญ่กันเข้ามาเลยอยากจะได้วิทยุเครื่องเก่ามันพังส่วนแฟนเพลงจากทางขอนแก่นนะฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้อะไรโทรมาได้เลยนะครับ0614495885และ0634499666นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสระบุรีครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางกำแพงเพชรนะจ๊ะวันนี้อุ่นหนาฝาคลั่งกับโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้ากำลังใจของท่านคือพลังให้ผมได้มีโอกาสนำสิ่งดีๆมาฝากท่านตรงนี้และนำบทเพลงเพราะๆมาฝากท่านทุกวันทุกวัน

0: านเพลงเพราะๆตามคำแนะนำนะครับเสียงร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญกับเดือนหงายที่ริมโขงครับฟังสบายๆในยามบ่ายๆกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะฝากสิ่งดีๆให้สำหรับสุภาพบุรุษที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ด้วยท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่บ่อยๆฉี่ออกน้อยๆเวลาไปเบ่งเบ่งเหมือนจะสุดก็ไม่สุดเหมือนจะเสร็จก็ไม่เสร็จลุกฉี่บ่อยในยามกลางคืนสุขภาพมันก็เสื่อมสุขเพศมันก็โทรมครับวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นคนที่กินตัวผิดพันเสริมอาหารโฟกัสเป็นประจำอยากจะอัดเสียงแล้วมาให้พี่น้องบ้านเราได้รับฟังท่านบอกว่าตอนนี้นะครับอาการที่เคยฉี่ยากฉี่ลำบากเมื่อก่อนลุกฉี่ทั้งคืนและมันฉี่ไม่ค่อยออกคุณธนวัฒน์ไปฉี่กระป๊อดกระแป๊ดฉี่เหมือนมันฉี่ออกน้อยอ่ะทั้งที่เบ่งอย่างแรงเลยบางครั้งนะครับรู้สึกปวดตรงอยู่แถวบริเวณนั้นแหละนะครับคุณสุภาพบุรุษรู้ดีมีปัญหาต่อมลูกหมากนะครับอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมทั้งที่อายุ50กว่าปีเองกินไปแค่2กล่องนะครับมื้อเช้านี่โทรศัพท์มาบอกผมมาถามผมบอกว่าตอนนี้อยากจะกินวันเว้นวันได้ไหมอาการมันดีขึ้นแล้วกินต่อเนื่องกันมา20วันเต็มๆนะครับตอนนี้มันรู้สึกว่ามันฉี่คล่องฉี่แทบจะไม่ต้องกลัวนะครับแทบจะไม่ต้องได้เบ่งเลยแต่มันดีอย่างว่าเวลาปวดปัสสาวะมากๆเวลาอั้นฉี่เหมือนมันมีหูรูดอ่ะมันอั้นได้นะครับเมื่อก่อนอั้นไม่อยู่นะลุกไม่ทันเนี่ยมันปัดออกมาเลยนะครับตอนนี้มันดีขึ้นอันนี้คืออาการของคนนี้คนอื่นๆเป็นแบบไหนผมไม่รู้นะครับมีโอกาสจะมาเล่าสู่ท่านฟังคนที่มีประสบการณ์ในการที่เอาโฟกัสไปทานโทรมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้โฟกัสโทรมานะกล่องนึงมี10เม็ดนะครับพี่น้องครับ1กล่องมี10เม็ดหากท่านต้องการอยากจะได้โทรมาได้เลย0614495885ราคาพิเศษอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะหรือว่าคนที่มีปัญหาลิดสีดวงทวารอยากจะได้ยาดูแลรักษาลิดสีดวงทวารก็โทรมายาลิดสีดวงทวาร1กระปุกของผมมี60เม็ดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสมุนไพรดูแลอาการลิดสีดวงทวารท้องผูกอึดอัดไม่สบายท้องเป็นเดือยไก่เป็นกีบมะเฟืองเป็นติ่งนะครับเป็นติ่งออกมาแล้วท่านลองพิสูจน์คุณภาพกันดูคนที่เป็นติ่งออกมาแล้วพี่น้องบ้านแฮดขอนแก่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับผมเนี่ยซื้อรอบนี้รอบที่3รอบที่4เวลาหยุดกินบางทีเหมือนกับมันเป็นนานแล้วอ่ะจริงๆแล้วคนที่เป็นลิดสีดวงทวารเนี่ยห้ามกินของแสลงนะของหมักของดองของทะเลของเผ็ดมากของเค็มมากอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งกินท่านที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมาอยากจะได้โฟกัสก็โทรมาอยากจะได้ยาลิดสีดวงก็โทรมาโดยเฉพาะโฟกัสครับท่านสุภาพบุรุษที่รักฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
2: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฝากคุณราชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องพร้อมเสมอครับล่องใส่บึงนั่นคือฟอกัดฟอกัดเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย
4: เราเกิดเป็นชายต้องสู้
5: ชี

0: สผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัส
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับท่านที่ต้องการอยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเภทในยามที่ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องสุขภาพเสื่อมสุขเภทโทรมเอาไปทานกันวันละ1ครั้ง1แคปซูลเท่านั้นสำหรับโฟกัสนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุโขทัยแนะนำบทเพลงกันเข้ามาบอกว่ายาตากินทุกวันทุกวันตอนนี้ใกล้ๆจะหมดแล้วจะได้สั่งแล้วยาย่าบิงพลัสนะครับท่านที่มีปัญหาดวงตาก็ฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัส

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
8: ำโบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
9: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรัตรีประภาค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงและกองทัพเรือจางกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐแวะพักประเทศไทยดำเนินการตามกรอบข้อตกลงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: อดีตสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว DcashMax Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงตามคำขอกกต.กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องจำนวน22คำร้องที่ขอให้วินิจฉัยกรณีที่กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบไปถึงตัวตนผู้ลงคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิเป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญพยาน5ปากประกอบด้วยนักวิชาการชำนาญการของสำนักงานกกต.ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทจันวานิชเซเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดทั้งนี้ตุลาการได้แจ้งต่อคู่กรณีว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอจากประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งขอให้ไม่พิจารณาคดีโดยเปิดเผยซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณะอาจจะส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งที่จะต้องป้องกันการปลอมแปลงจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรือและสถานที่ขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอธิบดี DSI ยืนยันไม่ได้แจ้งความเพื่อปิดปากกลุ่มบุคคลที่ปล่อยหลักฐานคดีหัวสว.ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่ากรณีส่งกองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามเกี่ยวกับการเผยแพร่ความลับในเอกสารราชการและนำข้อมูลในสำนวนคดีอ้างยี่ฟ้องเงินสว.และคดีหัวสว.ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นล่าสุดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วอธิบดี DSI ระบุว่าการตรวจสอบจะมุ่งหาต้นตอว่าเอกสารและพยานหลักฐาน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มากับจังหวะลำวงเลยชื่อเพลงพันธรัตน์ลำวงสดๆร้อนๆจาก AI เลยครับ ผมป้อนข้อมูลให้ AI มันทำให้อยากได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรียบร้อยและเดี๋ยวนี้เอ่ยชื่อผมถูกต้องนะดร.อเนกพันธรัตน์มาก่อนอเนกมันยังไม่รู้จักผมไงพอ AI ก็รู้จักผมแล้วก็อ่านชื่อผมออกแล้วดร.อเนกพันธรัตน์เขาจัดลำวงครับคุณฟังครับวันนี้เรามาพร้อมกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นที่ยังไม่หนีไปไหนครับคุณฟังเพราะคุณผู้ฟังไลน์มาหาผมก็มีโทรมาหาผมก็มีว่าให้อ่านทุกวันก็ฟังทุกวันว่างั้นครับเอาลองไม่ฟังอยู่2วันเสาร์อาทิตย์ไม่มีมีจันทร์ถึงศุกร์คุณพี่คนหนึ่งเขาบอกอ้าวรู้แล้วเสาร์อาทิตย์ไม่มีฟังเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ช่วงบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นเนี่ยบอกกันที่จตร. 1197ครับแล้วเขาบอกว่าบางทีมันก็ไม่ชัดก็เลยเอาผมมีลิงก์นะลิงก์ของช่องสถานีวิทยุเนี่ยนะครับผมมี2ลิงก์เลยนะคือส่งไปให้ลิงก์หนึ่งแล้วท่านฟังได้ทั้ง2ลิงก์ขยับซ้ายไปลิงก์หนึ่งขยับขวาไปสถานีหนึ่งขยับซ้ายไปจตร. 1197ขยับขวาเป็น FM 98.75 ใครไม่มีอยากได้ลิงก์สัญญาณโดยที่ไม่ต้องเปิดวิทยุฟังผ่านมือถือเลยไปถึงไหนคุณก็เอามือถือไปด้วยคุณก็ติดหูฟังไปด้วยแต่เวลาขับรถอย่าไปฟังนะเราฟังก็ฟังในวิทยุในรถอย่าไปเสียบหูฟังเดี๋ยวขับแล้วเพลินขับแล้วเพลินนะฟังข่าวผมเพลินๆอ้าวข้างหน้าเขาเบรกแล้วจิ้มตูดเข้าไปแล้วยุ่งเลย ครับกลับด้วยความห่วงใยจากรายการนี้ครับจากทางด้านของEnzyme by อเนกตราไบโอครับยังซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2กันอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดแล้วแต่ Enzyme by อเนกตราไบโอช่วยท่านได้หมดนะครับช่วยท่านได้หมดแล้วก็ขายกันมาครบปีที่30แล้วนะครับครบปีที่30แล้วสำหรับการที่เรามีสินค้าที่ยืนยันได้ว่าดูแลสุขภาพร่างกายได้ยืนนานขนาดนี้และคุณผู้ฟังก็ยังรับประทานกันอยู่ครับเราก็จะได้ต้องบอกว่าเราก็ขายกันต่อจะขึ้นปีที่31เราก็ขายกันต่อนะครับขอบพระคุณนะครับยังไงสั่งซื้อมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับและล่าสุดนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่ก็โหมกระหน่ำมาแค่ 3-4 วันโอ้โหยอดการขายเพราะเขาบอกแค่ชนิดเดียวแค่น้ำมันงาดำหรือจมูกข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวชนิดเดียวมันก็ยังสุดยอดแล้วอันนี้9ชนิดเอามารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับสนใจก็สั่งซื้อมานะครับตอนนี้ซื้อขวดเดียวก็มีราคาค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งลดให้อีกครับเอาสนใจก็น้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานเรื่องของต่อมลูกหมากเรื่องของตับเรื่องของไตหัวใจมือชาเท้าชากระดูกหรือผิวพรรณปวดร้าวบวมสายตาสมองรับประทานไปแล้วมันหลับสบายหลับดีกำจัดสารพิษในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่ลุกขึ้นฉี่ยามค่ำคืนเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่3รอบ4รอบอย่างเงี้ยกลับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็จะได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายกันตรงนั้นนะครับรวมทั้ง AAD รูทินาครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับที่จะดูแลกับสุขภาพร่างกายของคุณกาแฟดีเจกาแฟอาทานโทษ AND Rutina ครับยังมีโปรโมชั่นให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3คือบำรุงสายตาโดยตรงครับแต่เอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยมันก็เลยได้ทั้งบำรุงร่างกายทั้งบำรุงสายตาด้วยนะครับซื้อ2แถม1ชุดเล็กชุดใหญ่4แถม3เป็น7ขวดครับ AND Rutina กาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สุนไรดีเจหอมสดชื่นครับดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันร้อนร้อนแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้คุณคันเขาเยอะเลยเพราะคุณมีเม็ดผดผื่นคันไงเอาสบู่สุนไรเราไปฟอกเนื้อฟอกตัวซะหอมติดกายของเราด้วยหอมติดตัวเราด้วยครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจสั่งสีอะไรมาเราก็จัดให้ครบทั้ง5สีเลยนะครับเพราะ ครับเพราะว่าก้อนเดียวเราไม่ขายเราขาย5สี5กลิ่น5ก้อนเลยนะครับสำหรับสบู่กำจัดกลิ่นตัวสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับและสุดท้ายสบู่สระผมครับผมร่วงโอ้โหเวลาสระผมที่ผมร่วงตกใจเลยกลัวจะล้านกลัวจะล้านครับและยังมีรังแคและยังมีหนังศีรษะที่รับเชื้อราครับรับเชื้อราคุณเอาเชื้อรามาใส่บนหนังศีรษะคุณได้ยังไงเช่นคุณอาบน้ำตอนกลางคืนแล้วคุณไม่เป่าผมไม่แห้งมันก็เลยเป็นปัญหาเชื้อราติดหัวคุณนะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดครับทั้งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอ ANT ลูทีน่ากาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AD สบู่สมุนไพรดีเจและก็สบู่สระผมครับทั้งหมดสั่งซื้อได้ที่0817577474พร้อมทั้งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับก็ที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆนี่แหละครับตัวสำคัญเลยก็สั่งซื้อมานะครับตอนนี้เรื่องของการปราบโกงการสอบท้องถิ่นมีคืบหน้าไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวและที่สำคัญขณะนี้ปปช.เดินหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยพบทำเป็นกระบวนการตั้งแต่ปี64ถึง68เช็คเส้นเงินอธิบดีสอถอช่วงนั้นปัดตอบ 9,000 ล้านจริงหรือไม่ยังปัดยงการเมืองอีกนะครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคงจะได้รับทราบข้อมูลจากทางด้านของคุณประกรณ์ที่นำส่งแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองอธิบดีอาจารย์ธนดลรองเลขาของปปช.รองโฆษกสำนักงานปปช.แถลงการไต่สวนคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นว่ารับเป็นคดีพิเศษแล้วนะ DSI รับเป็นคดีพิเศษเป็นคดีพิเศษแล้วกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการท้องถิ่นสถ.เข้าไปทุจริตในการสอบแข่งขันปี2568ด้วยทั้งล็อกสเปคกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเข้าไปดำเนินการรายหนึ่งรายใดโดยมุ่งหมายมิให้การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นความผิดฐานหัวครับการทุจริตแอบอ้างเรียกรับกรณีการสอบบรรจุเข้ารับตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประสานปปง.และธนาคารเพื่อขอข้อมูลเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งระบบต้องใช้เวลาผู้เกี่ยวข้องถึงมันตอนนี้มันมากขึ้นเป็น 6,000 ลายครับ 6,000 ลายแล้วมีเส้นเงินกว่า 9,000 ล้าน 9,000 ล้านตามที่ทางปปช.ตรวจสอบมันไปกระจายอยู่ที่ดร.วินที่ติดคุกไปแล้วนะครับเอาละครับคราวนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของปปง.กำลังจะขยายผลจากข้อมูลของปปง.ขยายผลไปถึงอธิบดีที่ดำรงตำแหน่งในปี 64 ถึง 68 ต้องตรวจสอบขยายผลว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องหรือไม่ก็เวลาไต่สวน6เดือนสรุปส่งให้ปปช.ใหญ่ชี้มูลครับ6เดือนนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของทนายความทนายไพศาลได้ออกลงพูดถึงระดับรัฐมนตรีแล้วว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้ด้วยเพราะสืบสาวเราเรื่องไปแล้วไม่พ้นรัฐมนตรีอย่างน้อย3คนตามข่าวนะครับคุณผู้ฟังฟังดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอันนี้เป็นการแฉออกมานะครับแล้วก็จริงเท็จประการใดเดี๋ยวเปิดหน้าชนกันแล้วจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรลองฟังดูนะครับ
1: เนี่ยแหละตอนนี้ทุกคนมุ่งไปแต่กกต.หัวสว.ถูกไหมแต่เรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นทุจริตเนี่ยเงียบแล้ววันนี้บอกสื่อเลยนะบอกพี่ๆสื่อเลยนะพี่ๆสื่อจะเป็นตัวช่วยประเทศได้จริงๆคือวันนี้ถามว่ากกต.เนี่ยเราได้นักการเมืองมาไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยล้วนแต่โกงผมพูดเลยนะว่าโกงนะครับแต่นักการเมืองดีก็มีนะแล้วระบบสอบข้าราชการเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยก็โกงอีกแล้วประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดได้นักการเมืองที่โกงมาสั่งข้าราชการที่โกงมาประเทศไทยเหลืออะไรฉะนั้นวันนี้ตีขนาบคู่เลยผมเนี่ยผมมาหาปปช.วันนี้คือผมมาถามปปช.ตรงนะว่ามันมีคนให้ข้อมูลคือในเพจทนายไพศาลช่วยด้วยเนี่ยมีคนร้องเรียนมีคนให้ข้อมูลว่าเนี่ยเขารู้ว่าเขาถูกโกงยังไงเส้นเงินมายังไงอย่างที่ท่านโฆษกพูดว่าเขารู้ว่าให้เงินเขามายังไงเขาให้เงินใครไปยังไงใครอยู่เบื้องหลังใครสั่งเขารู้หมดแต่เขาเกิดเขาออกมาพูดอย่างเงี้ยเขากลัวโดนดำเนินคดีไปด้วยแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยที่พรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยผมมาในนามพรรคประชาธิปัตย์นะคือ เราเห็นว่าปปชเนี่ยมีเครื่องมืออยู่แล้วก็คือมีมาตรา131เรื่องผู้มาให้ข้อมูลเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ปปชมีมาตรา135คือกันบุคคลเหล่านี้เป็นพยานได้ฉะนั้นเสร็จผมมาถามความชัดเจนจากกกต.ว่าสามารถที่จะใช้กฎหมายตรงนี้มีทำได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้บอลมันเข้าที่ปปชแล้วปปชจะใช้อำนาจของปปชเนี่ยกฎหมายปปชเนี่ยจะใช้เครื่องมือนี้ไหม131กับ135เพราะว่ามันมีคนที่เขาอยากจะเปิดเผยข้อมูลอ่ะออกมาพูดแต่เขากลัวดำเนินคดีถ้าปปชใช้ตรงนี้131ผู้ให้ข้อมูล135เนี่ยกันไว้เป็นพยานเนี่ยจะพูดหมดแล้วทีนี้ถ้าพูดหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัดสิวปัดสร้อยปลายแถวนะมันจะสาวไปถึงว่าใครบงการใครสั่งใครรับเงินเขามีเส้นเงินหมดนะแต่วันนี้เขาไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวถูกดำเนินคดีวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะผมทบทวนมาหมดแล้วว่าวันนี้ผมพร้อมที่จะร่วมมือกกต.ช่วยกกต.มาช่วยกกต.เลยว่าเอามาให้ได้ปปช.เอามาให้ได้เอาคนผิดมาให้ได้อย่าแบบว่าตัดตอนแบบว่าเอาตัวเล็กตัวน้อยอ่ะประสิวประส้อยอย่างเงี้ยทั้งกระบวนการไม่จบเอางี้นะรอบนี้มีประมาณ 6,000 5,900 แล้วก็ตามมีประมาณ 6,000 สมมุติว่าคนละ 600,000 เนี่ยตัวเงินมัน 3,000 กว่าล้านนะแล้วถามว่าก่อนรอบนี้มีก่อนหน้านั้นอีกกี่รอบแล้วกี่รอบเงี้ยคือคำถามไม่อยู่ที่จำนวนเงินหรอกเพราะการทุจริตอะไรเงี้ยมันหวังประโยชน์เงินทองอยู่แล้วแต่บุคคลเหล่านี้ที่เป็นข้าราชการไปแล้วเนี่ยเขาอยากสอบมาดีๆนะอยากสอบเป็นแบบตามขั้นตอนดีๆเลยแต่ระบบราชการเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่ามีซื้อมีอะไรอย่างเงี้ยมีการโกงมีทุจริตมีการซื้อกันได้ฝากกันได้อย่างเงี้ยระบบราชการเราเละเทะหมดเลยนะแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีอะไรบ้างอบต.อบจ.เทศบาลประชาชนทั้งนั้นน่ะที่เดือดร้อนเพราะว่าเขาลงทุนไปแล้วเขาก็ต้องถอนทุนใช่ไหมเขาถอนทุนอย่างเงี้ยประเทศได้อะไรเจอนักการเมืองอีกนักการเมืองโกงมาอีกมาสั่งข้าราชการโกงอีกประเทศชาติไม่เหลือนะวันนี้เอาสองเรื่องเลยทั้งกกต.และปปช.ผมมาช่วยปปช.เลยเดี๋ยวเพจทนายไพศาลเนี่ยเปิดสำหรับคนให้ข้อมูลมันเก็บเป็นความลับแน่แต่ปปช.เนี่ยต้องให้ความเห็นผมก่อนต้องยืนยันหลักการก่อนต้องชัดเจนอ่ะคือเราส่งไม้ต่อให้เลยว่าคุณมีกฎหมายอำนาจ131กับ135เนี่ยคุณจะใช้ยังไงแล้วคนที่มาให้ข้อมูลเนี่ยคุณจะคุ้มครองเขายังไงแล้วคนที่ให้ข้อมูลแบบหมดเปลือกเลยเส้นทางการเงินรู้ถึงคนสั่งคนวงการคนรับเงินเลยเนี่ยจะกันเขาเป็นพยานยังไงแล้ววันนี้ผมอยากประกาศเลยนะทุกคนนะที่มีผลกระทบนี่เรื่องนี้มีคนฆ่าตัวตายนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วมีชาวบ้านที่แบบซื้อไปแล้วเนี่ยจริงๆเขาอยากสอบสุจริตนะแต่ต้องซื้อพอซื้อไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อีกเนี่ยเท่าไหร่มันไม่ใช่เงินแค่ 3,200 ล้านผมไม่ได้มาพูดเรื่องตัวเงินอย่างเดียวตัวเงินเป็นผลนะที่เรารู้ว่าข้าราชการโกงยังไงแต่ระบบประเทศระบบโครงสร้างมันเสียหายฉะนั้นเสร็จบุคคลเหล่านี้ไปบรรจุตำแหน่งอะไรบ้างอ่ะมันเสียหายหมดเลยโกงงบประมาณไม่ได้โครงการอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เรามีงบประมาณเพียงพอจำกัดเนี่ยพอไปถึงคนพวกนี้เขาเรียกทฤษฎีไอติมอ่ะนักการเมืองโกงข้าราชการโกงประชาชนเหลืออะไรแล้วประเทศชาติเหลืออะไรฉะนั้นเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยพรรคประชาธิปัตย์ผมในฐานะคณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วโฆษกท่านเอิร์ธเนี่ยแล้วก็ท่านเดชเนี่ยคิดเรื่องนี้มาตลอดแล้วบอกว่าเรื่องนี้จะเงียบไม่ได้ฉะนั้นผมอยากเรียกร้องไปทางคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนที่จ่ายเงินไปแล้วคนที่ถูกปลดจากราชการไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีให้ร้องมาที่เพจทนายไพศาลช่วยด้วยผมยินดีที่จะเป็นตัวกลางประสานร่วมกับปปช.แล้วเรื่องนี้จะเอาให้สุดถ้าเรื่องนี้เงียบผมไม่เงียบประชาธิปัตย์ไม่เงียบจะเอาให้สุดมันไม่ใช่มีแต่เรื่องกกต.มันมีเรื่องปปช.กับทุจริตข้าราชการด้วยฝากไว้สุดท้ายเลยวันนี้สื่อแล้วก็พวกเราทั้งหมดอ่ะต้องช่วยกันตรวจสอบเพราะอย่าให้ประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยนักการเมืองที่โกงแล้วที่เขาพูดว่ารัฐราชการที่โกงด้วยฉะนั้นผมขอไว้เลยผมยินดีเป็นตัวกลางให้ติดต่อมานะครับส่วนมากคนที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ที่ถูกปลดไปหรือจ่ายเงินไปแล้วหรืออะไรก็ตามที่เสียชีวิตอะไรไปเนี่ยติดต่อมาที่เพจทนายไพศาลจะเอาเรื่องนี้สู่พรรคประชาธิปัตย์มาสู่ปปช.เลยนะครับขอบคุณครับ
2: เสริมเลยเพื่อเบียร์เลย ครับกระบวนการนี้มันหลายมากนะฮะลองคิดภาพนะครับมันกีดกันคนสุจริตนะฮะตอนนี้มันเปิดทางเฉพาะคนทุจริตเฉพาะเรื่องเล่าที่เราได้รับฟังมาเนี่ยคนที่เป็นเอเจนต์ขายโควต้าพวกนี้นะครับโควต้าการสอบเข้าเนี่ยเขาจะบอกว่าเขามีโควต้าจากผู้ใหญ่นะจากอธิบดีจากคนนั้นคนนี้หรือจากนักการเมืองนะครับเรื่องเล่ามันมีแล้วเราต้องการหลักฐานมาสนับสนุนเรื่องเล่านี้กระบวนการนี้มันร้ายนะครับมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่ปีนี้มันรุนแรงมากมันให้คนเนี่ยเสียทั้งเงินและขายชีวิตขายอนาคตจากนี้ต่อไปเนี่ยข้าราชการถ้าไม่มีการจัดการเรื่องนี้แล้วเรื่องไม่แดงมานะครับลองคิดภาพนะฮะข้าราชการเหล่านี้เนี่ยจะถูกกระบวนการนี้ล็อกชีวิตไว้เลยทั้งชีวิตเขาจะต้องทุจริตเพราะว่าชีวิตแรกที่เขาเข้ามารับราชการนั้นเขาทุจริตเขาจะเจอกระบวนการนี้ล็อกไว้แล้วก็ต้องถูกบังคับให้ทำงานเป็นแรงงานทุจริตในระบบราชการซึ่งเรารับไม่ได้ครับแล้วคนพวกนี้อยู่ในท้องถิ่นนะฮะเป็นคนที่ใช้งบประมาณเพื่อชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับนะเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เราไม่ยอมเรื่องนี้แน่นอนครับ
1: อันนี้มีอีกเรื่องนะอยากจะพูดนะสำหรับคนที่ถูกปลดไปแล้วเนี่ยที่บรรจุแล้วถูกปลดเนี่ยคนพวกนี้ได้รับผลกระทบมากนะเราเข้าใจว่าเขาทุจริตมานั่นแหละเพราะว่าระบบมันไม่เปิดให้เขาสอบโดยสุจริตคนพวกนี้พอถูกเพิกถอนถูกบรรจุถูกให้ยกเลิกอะนะมีตำหนิเลยนะเป็นคนที่มีตำหนิในชีวิตเด็กรุ่นใหม่ที่จบมาพ่อแม่อยากให้เป็นข้าราชการจะได้มีบำเหน็จบำนาญเอาไปฝากไว้ถูกปลดโดยที่คนวงการตัวจริงคนเบื้องหลังจริงๆอ่ะไม่ได้รับผลกระทบอะไรคนพวกนี้ไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยไม่ได้แล้วนะชีวิตเขาไม่ติดคุกก็เหมือนติดคุกจนมีคนฆ่าตัวตายไปเนี่ยผมบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วกระทบคนคุณเอิร์ธเท่าไหร่นะที่บอกกระทบอ่ะ
3: 5,900
1: คนแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นแสนนะเป็นแสนคนนะเป็นแสนแสนนะผมบอกให้อันนี้รอบนี้รอบเดียวนะมีรอบก่อนอีกฉะนั้นเสร็จเรื่องนี้จริงจังแน่แล้วผมไม่ปล่อยด้วยผมจะยืนหยัดเลยว่าประชาธิปัตย์จะทำเรื่องนี้นักการเมืองโกงเราทำแน่กำจัดแน่แต่ข้าราชการที่โกงเนี่ยมันเป็นรัฐราชการนะประเทศไม่เหลือนะแล้วคนพวกนี้จะลอยแพเขาใช่ไหมสรุปสุดท้ายเขาต้องถูกดำเนินคดีด้วยใช่ไหมมันไม่ได้ฉะนั้นปปช.มีกฎหมาย131กับ135อยู่ชี้ให้ชัดแล้วผมจะเป็นตัวกลางช่วยปปช.อีกทีประสานครับ
2: เชิญคุณเอครับ
3: ก็ตามที่ทางคุณพรชัยและทนายไพศาลได้อธิบายไปนะครับคือวันนี้ปัญหาเรื่องการทุจริตเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่านักการเมืองโกงแล้วก็มาตั้งข้าราชการโกงแล้วก็หากินผ่านงบประมาณที่ผ่านการโกงแต่วันนี้ครับแค่เข้าไปรับราชการจุดเริ่มต้นชีวิตเนี่ยก็ต้องโกงเข้ามาต้องยอมรับว่าเขาไม่มีทางเลือกเลยนะครับที่จะเก่งขนาดไหนจะเป็นคนดีขนาดไหนจะมีความสามารถขนาดไหนก็ไม่สามารถเป็นข้าราชการได้ถ้าไม่ได้รับการจ่ายเงินถ้าไม่มีการจ่ายเงินเพื่อที่จะมีการแก้ข้อสอบเพราะสุดท้ายแล้วคนที่แก้ข้อสอบเท่านั้นถึงจะได้เป็นข้าราชการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหามากในสังคมครับแล้วก็เราเชื่อว่ามันมีกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังมากกว่านั้นคือวันนี้ครับเราเห็นกระบวนการอย่างแรกคือมีคนหลายคนที่มาร้องกับเราโดยที่เขาบอกว่าเขาจ่ายเงินไปแต่ไม่รับการแก้ไขคะแนนซึ่งตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วครับก็คือไม่ได้อยู่ใน 5,900 คนมีหลายคนที่เขาอยากจะมาร้องกับเราแต่ว่าถ้าร้องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาจะโดนดำเนินคดีด้วยคือวันนี้เขารอดอยู่แล้วแต่เขาก็โดนโกงมาในส่วนที่2นะครับก็คือใน 5,900 คนเนี่ยเป็นกระบวนการสอบของสท.เท่านั้นซึ่งมีหลายคนที่เชื่อว่าอาจจะโดนโกงเหมือนกันแต่ว่าไม่รับการแก้ไขคะแนนตรงนี้ก็มีมากกว่า 5,900 นายแน่นอนนะครับและสุดท้ายครับกระบวนการเหล่านี้วันนี้เรามุ่งไปที่2กระบวนการ2ขั้นบันไดนั่นคือคนที่จ่ายเงินเพื่อทำการโกงและคนที่เป็นนายหน้าเพื่อทำการโกงแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด4ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือคนที่จ่ายเงินเพื่อที่รับการแก้ไขคะแนนขั้นที่2ก็คือนายหน้าที่เป็นนายหน้าที่ทางคุณพรชัยอธิบายว่าไปขายโควต้าขั้นที่3ครับก็คือคนที่ทำการแก้ไขคะแนนซึ่งบางส่วนก็ถูกกระบวนการสอบสวนและถูกจับกุมแต่สุดท้ายแล้วขั้นที่สำคัญที่สุดคือขั้นที่4ครับคือนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงเราเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนและต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้ครับไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยครับเท่าที่เราได้รับข้อมูลมามีหลายที่อย่างเช่นรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐ ก็เริ่มมีการร้องเรียนว่ามีกระบวนการที่ต้องจ่ายเงินมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วที่จะทำการแก้ไขคะแนนดังนั้นครับจึงอยากฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนครับวันนี้ครับเราเอาจริงครับโดยวันนี้คนที่รับมอบหมายที่มาดำเนินการในเรื่องการรับข้อร้องเรียนและดำเนินการทั้งหมดคือทนายไพศาลครับทุกท่านคงมั่นใจในกระบวนการทำงานของท่านอยู่แล้วอย่างแรกคือเราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านที่เป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างแน่นอนจนกว่าทางปปช.จะมีมาตรการหรือนโยบายที่ชัดเจนในการคุ้มครองกันไม่เป็นพยานอย่างที่สองครับไม่จำเป็นจะต้องกระบวนการสอบท้องถิ่นของมหาดไทยอย่างเดียววันนี้เราทราบมาว่ามีหลายกระบวนการใครก็แล้วแต่ที่ต้องเคยจ่ายเงินไปเคยได้รับผลกระทบถูกกระบวนการโกงการสอบเพื่อเข้ามาเป็นข้าราชการสามารถร้องเรียนมาได้ครับทนายไพศาลพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของท่านผ่านพรรคประชาธิปัตย์เพื่อต่อสู้ให้ท่านได้รับความยุติธรรมครับเพราะวันนี้ครับถ้าเกิดเราไม่แก้ไขตั้งแต่กระบวนการเข้ารับราชการไม่เหลือแล้วครับกระบวนการโกงในประเทศไทยเราจะไม่มีอะไรเหลือให้กับประเทศไทยครับสื่อมวลชนมีอะไรถามไหม
1: ขออีกนิดนึงนะผมพูดนิดนึงอันนี้จากความรู้สึกเลยเลิกทันทีเด็กเส้นเด็กสายที่เขาบอกว่ารัฐอุปถัมภ์เงี้ยมันต้องเลิกนะเมื่อก่อนมีเส้นมีสายตอนนี้จ่ายตังค์แล้วเป็นธุรกิจแล้วฉะนั้นเสร็จไม่เอาแล้ววันนี้ปลาซิวปลาส้อยจับแบบตัดตอนกันตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้อะไรมันอยากเอาคนสั่งการอ่ะแล้วรู้ด้วยว่าคนใส่การเป็นใครเอาให้ได้นะคืออยู่ที่สื่อมวลชนอ่ะผมก็จะพูดทุกวันพูดในเพจทนายไปสารช่วยด้วยพูดทุกวันนะครับคือเลิกนะรัฐอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์เส้นสายและการจ่ายเงินเลิกแล้ววันนี้ไม่เอาตัวเล็กนะเอาคนสั่งการอยู่เบื้องหลังเอาจริงๆจะเอาให้ได้จริงๆมาให้ข้อมูลผมนะครับที่เพจทนายไปสารช่วยด้วย
3: เชิญคำถามครับ
4: ค่ะที่ว่าครั้งนี้เราจะสามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่จริงๆได้ไหมคะ
3: คือเราเชื่อว่าตัวการใหญ่เนี่ยวันนี้ข้อครหาในสังคมก่อนแล้วกันนะครับเราเชื่อว่ามีกระบวนการที่จะสอบสวนจริงๆแต่เน้นไปยังกระบวนการของคน 5,900 กว่ารายรวมถึงนายหน้าแต่สมมุตินะครับถ้าเกิดเรายืนยันว่า 5,900 คนเนี้ยเขาสามารถที่จะรับกระบวนการคุ้มครองพยานและการไม่เป็นพยานเนี่ยเราเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะชี้ไปได้ว่านายหน้าคือใครและนายหน้าพูดตรงๆนะครับว่ามีหลายคนก็เป็นทั้งคนในบ้านเป็นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นด้วยซ้ำซึ่งบางคนก็ถูกจับไปด้วยซ้ำแล้วดังนั้นเนี่ยมันถึงแน่นอนครับถึงกระบวนการที่จะทำมาเพราะว่าเงินเนี่ยอย่างคนที่มาร้องกับพรรคประชาธิปัตย์มันมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าประกันเงินไว้สมมุติว่าตกลงกันว่าจะมีการให้การแก้ไขคะแนนเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินไปวางไว้ที่ธนาคารก่อนวางไว้ชื่อคนอื่นนะครับแต่พอสมมุติถ้าเกิดว่าได้รับการแก้ไขคะแนนแล้วก็ค่อยไปให้เขาถอนได้กระบวนการเหล่านี้มันมีทั้งเส้นทางการเงินมีทั้งนายหน้ามีทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเพราะต้องเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องรัฐบาลแล้วนะครับมันถึงไปถึงท้องถิ่นเพราะว่าการสอบเข้าเนี่ยเป็นการสอบเข้าท้องถิ่นเราเชื่อว่าถ้าเกิดเปิดช่องทางนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่รับการแก้ไขคะแนนแต่จ่ายเงินเนี่ยเขาเอาแน่แต่วันนี้เขาไม่กล้าเอาเพราะว่ากลัวติดคุกด้วยต้องหากระบวนการเหล่านี้ที่จะรับรองความปลอดภัยให้กับเขาได
5: ้ในตัวเลข 5,925 รายชื่อเนี่ยมีพยานที่มาร้องเรียนกับพรรคประชาธิปัตย์อยู่จำนวนกี่คนบ้างครับ
3: คือวันนี้อาจจะยังไม่เยอะมากคือยังไม่ถึงหลักร้อยแต่มีหลายคนครับแต่เราก็จะเห็นอย่างเนชั่นต้องชื่นชมนะว่าก็มีการนำเสนอหลายคนด้วยซ้ำที่เป็นนายกแต่ถูกหลอกนะอันนี้คือผู้เสียหายนะล่าสุดก็มีทางอีสานนะครับที่เนชั่นได้ออกมาเปิดเผยคือมีหลายคนนะครับที่เขาจ่ายเงินไปไม่รับการแก้ไขคะแนนอย่างนายกที่ผมได้พูดถึงเนี่ยเขาจ่ายเงินนะแต่เขาไม่อยู่ใน 5,900 เพราะไม่รับการแก้ไขคะแนนคือมันมีอีกเยอะครับแต่กระบวนการเหล่านี้คนเขาเนี่ยไม่อยากจะร้องเรียนเพราะว่าเขากลัวติดคุกด้วยอย่างคนที่มาร้องกับผมเนี่ยเขาอยากได้เงินคืนพอเขาจ่ายไป 600,000 แล้วเขาไม่ได้อะไรเลยกระบวนการแก้ไขคะแนนสุดท้ายก็มีการแก้ให้เขาได้แต่สุดท้ายก็มีการถอนบัญชีเขาแต่เขาอยากได้เงินคืนแค่นั้นเพราะมีหลายคนมากครับ
5: เป็นพื้นที่จังหวัดไหนบ้าง
3: ที่ผมได้รับข้อมูลมา2พื้นที่หลักนะครับทางภาคใต้กับทางอีสานนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
5: เชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารท้องถิ่น
3: ผมใช้คำนี้แล้วกันว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่เป็นผู้บริหารระดับรัฐบาลครับ
5: หมายถึงนักการเมืองรัฐมนตรี
3: นักการเมืองครับระดับรัฐมนตรีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแต่ว่าวันนี้ปัญหาของเราคือเราไม่สามารถให้เขามาให้การเป็นทางการได้เพราะว่าเขากลัวที่เขาจะติดคุกด้วยคือวันนี้เขายอมอยู่แล้วจะโดน ทำร้ายจะโดนคุกคามเนี่ยเขาไม่กลัวเพราะเขาเสียเงินไปเยอะแต่เขากลัวติดคุก
1: คืออย่างนี้คนนี้ถามดีถามว่าจะเอาตัวใหญ่ได้ไหมตอบคำเดียวนะอยู่ที่ปปช.เพราะว่าคนให้ข้อมูลมีเยอะเขากลัวโดนเดินดูกลัวโดนดำเนินคดีไปด้วยถ้าเกิดปปช.เปิดช่องให้นะเพราะมีเครื่องมืออยู่แล้วบอลอยู่ที่ปปช.นะมี131กับ135นะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยใช้พยานหลักฐานถ้าถึงศาลนะที่ปปช.จะส่งฟ้องถ้าคนพวกนี้ถูกกันไว้เป็นพยานได้อย่างเงี้ยเราไม่ได้มาสนับสนุนให้ช่วยคนผิดนะแต่เอาเขาเป็นพยานได้ส่งสู่ศาลได้รับรองตัวใหญ่โดนแน่ผมพูดอย่างเงี้ยอยู่ที่กระบวนการของปปช.จะเปิดแค่ไหนก็เดี๋ยวผมประสานปปช.ก็ผมเนี่ยจะตามติดปปช.นักข่าวก็ตามติดปปช.ด้วยเพราะผมอยากช่วยปปช.ทำงาน
3: โอเคนะครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณมากที่มาตอนเช้านะครับพี
1: ่ขอบคุณสวัสดีครับ
0: ก็เชื่อว่าอีกไม่นานก็รอต้องสาวถึงระดับรัฐมนตรีเพราะตอนนี้แว่วๆมาแล้วนะครับมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย3คนนั้นมีผู้หญิงอยู่1คนกลับที่ผมตามติดเรื่องนี้มาแล้วจะได้เปิดเผยว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วก็ได้เพราะเชื่อว่าในวงแวดวงการเมืองมันไม่ได้กว้างขวางมากน้อยเท่าไหร่หรอกแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นเขาก็รู้ว่าอะไรมันคืออะไรเท่านั้นแหละครับผู้ฟังรายการนี้ก็จะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังผมไม่ได้มีนักข่าวนะแต่ผมหาข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วไปนิพิเคราะห์ดูแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอย่ามาร้องออกกับผมนะครับร้องเอ๊ะซะก่อนเอ๊ะแต่มันเป็นอย่างนั้นล่ะเอ๊ะแต่มันเป็นอย่างนี้ล่ะครับน่าสงสารคนที่โดนให้ออกจากราชการ 5,000 กว่าคนเนี่ยเขาเสียอนาคตไปเลยนะคือไปสมัครทำงานราชการไม่ได้แหละถือเป็นคนโกงคนทุจริตตัดตอนชีวิตเขาไปเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่เข้าใจลูกอาจจะไม่รู้เรื่องโดยซ้ำไปว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเสียเงินให้แล้วนะหนูได้แน่นอนแต่ไม่ได้บอกว่าแม่ไปคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วนะแต่ไม่ได้บอกว่าแม่ให้ตังค์เขาไปแล้วมารู้ไอทีตอนที่หนูต้องถูกไล่ออกจากราชการเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่คุณแม่ก็เหมือนจะเสือกใส่ไล่ส่งให้ลูกไปในทางที่ผิดกลัวลูกจะไม่ได้รับราชการก็ไปคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีผู้ใหญ่คนนั้นทีแม้กระทั่งบางคนเนี่ยมาคุยกับผมอาจารย์นันเอกช่วยลูกหน่อยได้ไหมอย่างนี้ผมบอกไม่เลยไอ้เรื่องนี้ยังมาคุยกับผมเลยนี่อันนี้ไม่ใช่ปีที่ผ่านมานี่นะปี2ปีที่ผ่านมาครับผมบอกอย่าให้ผมยุ่งเลยเรื่องแบบนี้เพราะการโกงการทุจริตเนี่ยมันหากินไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ามาให้ผมเลยครับถ้าสอบได้ก็สอบไปเลยสอบไม่ได้ก็ไม่ต้องสอบผมบอกงี้เพราะลูกสาวผมก็อยากรับราชการเขาบอกสอบไปเลยลูกเขาไม่เคยมาต่อว่าผมอย่างที่ผมพูดว่าโหพ่อรู้จักคนเยอะแยะพ่อน่าจะฝากหนูได้ไม่เคยเขาไม่เคยเลยเขารู้ว่าเขาอยากจะเดินด้วยลำแข้งของเขาเองผมก็บอกเดินเลยลูกขยันดูหนังสือเลยลูกมันไม่ยากรับสอบได้จนถึงวันนี้เขารับราชการครับผมมั่นใจในความบริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้ส่งเสริมลูกในทางที่ผิดผมไม่ได้พูดบอกคุณผู้ฟังว่ามีผู้ปกครองบางคนเนี่ยส่งเสริมลูกในทางที่ผิดอยากให้ลูกเป็นข้าราชการเห็นลูกใส่ชุดสีกีแล้วโหภูมิใจจังที่ไหนได้ในความรู้สึกมันสนิมในใจไงสนิมในใจเพราะอะไรก็แม่เสียตังค์ให้ลูกแต่ลูกก็ดีใจว่าลูกสอบได้แต่เปล่าแม่ไปคุยกับคนที่เขาจัดให้โกงแล้วไงแม่เขาไปคุยกับคนที่เขาจัดให้ไงและได้เข้าไปนั่งอยู่ทุกวันนี้คุณก็รู้ตัวคุณเองว่าคุณนั่งทับขี้ตัวเองขอโทษนะครับผู้ฟังที่ผมพูดตรงๆอย่างนี้แล้วถามว่าชีวิตนี้คุณมีความสุขไหมล่ะครับ
6: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
7: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำ ำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวาน

0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
3: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ส่งท้ายกันด้วยผลงานเพลงพระเพราะสองบทเพลงนะครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับให้คุณผู้ฟังฟังหาผัวดีๆมีไหมเพลงหนึ่งแล้วก็ฆ่าฉันให้ตายถ้าเพลงถ้าเวลายังเหลือนะครับได้ฟังสองเพลงถ้าเวลาไม่เหลือก็ได้ฟังเพลงเดียวจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการ6โมงเย็นเราเจอกันใหม่สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากที่ไ
4: หนวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมร
10: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รว วยจนล้น
12: ส่วนเส้นทางนะครับเส้นทางขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ
13: ค่ะ
12: นี่ครับเส้นทาง
13: จุดเริ่มต้นเดินเรือตั้งแต่สะพานพระราม8ค่ะ
12: ครับแล้วก็มาที่วัดอรุณ
13: อรุณค่ะ
12: เพราะฉะนั้นแต่ละจุดระหว่างทางถ้าต้องการชมก็ตั้งแต่สะพานพระราม8
13: ค่ะ
12: การซ้อมครั้งที่2ที่ผ่านไปถ้าดูมุมสูงในเทปแบบนี
14: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะเอกนิติยันออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอย.เฝ้าระวังเข้มผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติแจงสภายันออกพรก.กู้เงิน400ล้านเหตุความมั่นคงเศรษฐกิจชี้ภัยยังต้องเจอวิกฤตอีกหลายระลอกคุณวัชิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเหตุผลการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทยืนยันว่าเป็นมาตรการเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางโดยระบุว่าวิกฤตที่ไทยกำลังเผชิญเกิดขึ้นเป็นระลอกทั้งราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น 60-70% เงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมไปถึงกำลังซื้อประชาชนลดลงขณะที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบต่อการจ้างงานและการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงทำให้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาพลังงานโดยดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลปัจจัยขาดดุลเกือบ600ล้านบาทในไตรมาสเดียวรัฐบาลจึงวางเป้าหมายในการกู้เงินไว้2ด้านคือช่วยประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนอย่างไรก็ตามย้ำว่าพรก.ฉบับนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าการใช้เงินจะผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองต้องมีความพร้อมโปร่งใสและคุ้มค่าอยู่ที่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: อย.ยกระดับการเฝ้าระวังผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบรายงานการใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวโดยสั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มแหล่งที่มาพร้อมเร่งลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเบื้องต้นยังไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนสั่งเฝ้าระวังต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าปัจจุบันอย.มีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการผลิตและมีระบบทวนสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ควบคู่กับการสุ่มตรวจณสถานที่คัดและบรรจุด่านอาหารและยาและสถานที่จำหน่ายเพื่อตรวจเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรรวมไปถึงสารที่ห้ามใช้ในอาหารสำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีการนำสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนมาใช้กับผักกาดขาวเพื่อช่วยคงสภาพอย.ได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและสั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างตามระดับความเสี่ยงพร้อมเร่งตรวจสอบผักกาดขาวที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ครอบคลุมทั้งสินค้ากำลังนำเข้าและสินค้าที่เข้าสู่ตลาดแล้วซึ่งผลการตรวจสอบณวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเทสคิดณด่านอาหารและยาเชียงของเชียงแสนและท่าเรือกรุงเทพยังไม่พบการปนเปื้อนสำหรับประเทศไทยอาหารที่มีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาททั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เพจ Facebook สวทยะลากรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 11:30 นเกิดอุบัติเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นครูและนักเรียนรวม7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันที
9: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับช่วงเย็นเช่นเคยนะครับที่เราจะกลับมาพูดคุยแล้วก็เจอกันนะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ26 สิงหาคม 2569พี่กิ๊กนะครับแล้วก็พี่แบงค์รวมถึงพี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายน้องๆและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่วงนี้กันด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะครับพี่กิ๊ก
0: ก็สามารถเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ค่ะทางเพจ Facebook Army Radio นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ฝนตกที่ไหนหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ถือว่าเราเป็นส่วนกลางเป็นสื่อกลางที่จะคอยแนะนำนะคะช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยมีแอดมินนะครับคอยดูแลในส่วนของเพจเราอยู่เนี่ยนะฮะไปดูกันที่เรื่องของการชี้แจงกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของข้อมูลต่างๆที่มันก็มีหลายกระแสพี่เก
0: ๊
1: กมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลไม่จริงข้อมูลที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพื่อที่จะได้ลดความตื่นตระหนกแล้วก็จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เป็นในส่วนของแถลงการจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับเรื่องการชี้แจงกรณีบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจันแนะนะครับก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับที่มีกระแสข่าวว่ามีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันมาตลอดนะครับตามที่สื่อมวลชนนะครับหลายสำนักได้มีการนำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีทหารยศจ่านะครับใช้อาวุธปืนเล็กยาวหรือว่า M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยพื้นที่ถนนราดยางเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือภารกิจทางทหารเนี่ยเป็นการลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการเท่านั้นค่ะในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยก็ได้มีการจัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วก็ตรวจการทางอากาศเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดค่ะ
1: ครับแล้วก็ในประเด็นที่2นะครับกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานนะครับในภารกิจคืนดังกล่าวเนี่ยมีกำลังพลขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายนะครับซึ่งใน4นายไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ระบุไว้ว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดโดยมีนักบินผู้ช่วยนักบินแล้วก็ฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรนะครับทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการก็มีอีกหนึ่งนายเนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจการทางอากาศแล้วก็รายงานประสานกับหน่วยภาคพื้นดินนะครับส่วนนายทหารประทวนที่เป็นช่างเครื่องหนึ่งนายนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจปกติครับ
0: ค่ะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะคะก็ยืนยันเลยนะคะพี่แบงค์ว่าไม่มีนายทหารยศจ่าบนอากาศยานทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนค่ะและข้อสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีตามกฎหมายค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังแล้วก็ยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะเขาเรียกว่านะความเคลื่อนไหวเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้ที่เพจ Facebook หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เพื่อให้ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ
1: อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะครับก็อยากจะให้ติดตามนะครับอย่างที่บอกไปข้อมูลที่ก่อนจะโพสต์ก่อนจะแชร์ต่างๆเนี่ยข้อมูลต้องมั่นใจว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับเพราะว่าเมื่อเราแชร์ออกไปในวงกว้างแล้วเนี่ยมันอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับหลังจากที่ภาคเหนือมวลน้ำเนี่ย ลดลงแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะว่าเข้าสู่ช่วงของการทำความสะอาดฟื้นฟูกันแล้วแต่ว่าในส่วนของมวล น้ำเนี่ยมันลงมาในพื้นที่ตอนล่างนะครับก็คือปิงวังยมนาถเนี่ยไหลมารวมกันที่ปากน้ำโพนครสวรรค์นะครับก่อนที่จะไหลลงมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาคราวนี้มวล น้ำเจ้าพระยามันเพิ่มสูงขึ้นนะครับปภ.ก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำใกล้กับริมน้ำเจ้าพระยานะครับให้ระมัดระวังในส่วนของน้ำที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับในห่วง 25-29 สิงหาคมนี้ครับ
0: ค่ะโดยช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คือช่วงเวลาสักประมาณ 17:00 น.-20:00 น.ของทุกวันนะคะระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงเนี่ยก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยและที่สำคัญอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือว่าคลองค่ะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและที่อำเภอสามโคกในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็จะมีที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปักเกร็ดอำเภอบางกลวยจังหวัดนครปฐมที่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานค่ะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยทุกอำเภอเลยนะคะและก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ทุกอำเภอเช่นเดียวกันและปิดท้ายกันที่จังหวัดสมุทรปราการก็จะมีที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะพี่แบงค์
1: ถูกต้องครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมนะครับประกาศของปภ.เนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดตามระดับประกาศแจ้งเตือนนะครับอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังบริเวณบ้านที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนผู้ประกอบการริมน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองแพร้านอาหารต่างๆนะฮะแล้วก็พื้นที่ก่อสร้างริมตลิ่งก็ให้เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้วยนะครับก็อย่ารอให้มวลน้ำมาถึงก่อนนะครับก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนที่มันอาจจะได้รับความเสียหายนะครับหากพบเห็นหรือว่าประสบภัยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนของปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันในช่วงของนิทานเดินร่ากันค่ะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
2: Wide-eyed caterpillar.
3: เรื่องหนอนตาโต

0: while a wide-eyed caterpillar is crawling towards a young leaf at the end of a tree branch. It falls down from the tree.
1: ขณะที่เจ้าหนอนตาโตกำลังคลานไปหาใบอ่อนที่ปลายกิ่งมันก็เกือบพลัดตกจากต้นไม
0: ้ Luckily, a bird family of father, mother, and its young fly by. The young bird catches the caterpillar in its beak and carries it to their nest.
1: โชคดีมีนกพ่อแม่ลูกสามตัวบินผ่านมาลูกนกจึงคาบหนอนน้อยขึ้นมาและนำกลับไปที่รัง
0: As the young bird does not eat caterpillars for food, it wants to keep the little caterpillar as its play friend.
1: เพราะเป็นนกที่ไม่กินหนอนลูกนกจึงตั้งใจว่าจะเลี้ยงเจ้าหนอนน้อยไว้เป็นเพื่อนเล่น
0: The young bird plays a little rough and hurt the wide-eyed caterpillar.
1: นกน้อยเล่นกับหนอนตาโตแรงไปหน่อยจึงทำให้มันเจ็บ
0: However, the little caterpillar is so hungry that it is interested only in the delicious-looking green leaves.
1: แต่หนอนน้อยกำลังหิวมันจึงสนใจแต่ใบไม้สีเขียวที่ดูน่ากิน
0: And so it eats, and eats, and eats all day long.
1: มันกินแล้วก็กินแล้วก็กินตลอดทั้งวัน
0: When night falls, the wide-eyed caterpillar is full from eating. It yawns and falls asleep on the leaf.
1: พอตกค่ำเจ้าหนอนตาโตก็อิ่มและง่วงแล้วก็หลับไปบนใบไม้

0: next day, as soon as it wakes up, the young caterpillar starts to eat non-stop again. What a big eater it is!
1: วันรุ่งขึ้นทันทีที่ลืมตาตื่นมันก็เริ่มกินแล้วก็กินเพราะมันเป็นหนอนน้อยที่กำลังกินเก่ง
0: After the sun sets, it is time to sleep again.
1: พอใกล้ค่ำก็ได้เวลานอนอีกแล้ว
0: Next morning, the little caterpillar has grown much bigger and eats more than ever.
1: เช้าวันต่อมาหนอนน้อยตัวโตขึ้นมากและมันก็กินเก่งกว่าเดิมด้วย
0: At noon, the caterpillar takes a rest and turns its head up to look at the young bird.
1: พอถึงเที่ยงวันมันหยุดพักเงยหน้าขึ้นมามองนกน้อยนิดนึง
0: Then the caterpillar continues to eat the leaves without wanting to play with the young bird.
1: แล้วมันก็ก้มหน้าก้มตากินใบไม้ต่อไปและไม่มีทีท่าว่าอยากจะเล่นกับลูกนกเลย

0: that night, the wide-eyed caterpillar looks at the moon with much happiness as it weaves out a blanket to cover itself. And it goes to sleep after it has covered itself completely with the blanket.
1: คืนนี้นอนตาโตนอนมองดวงจันทร์อย่างมีความสุขขณะค่อยๆทอผ้าห่มคลุมตัวมันและมันก็หลับไปอย่างอบอุ่นสุขสบายหลังจากห่มผ้ามิดชิดแล้ว

0: The wide-eyed caterpillar sleeps for many days. Then, one morning, it starts to move.
1: เจ้าหนอนตาโตนอนหลับไปหลายวันกระทั่งเช้าวันหนึ่งมันจึงเริ่มขยับตัว
2: It tosses and turns under the blanket because it cannot find a way out.
1: มันดิ้นขยุกขยิกอยู่ใต้ผ้าห่มเพราะหาทางออกมาไม่ได้
2: The young bird wants to help unfold the blanket, but it is afraid that its beak may hurt the caterpillar.
1: ลูกนกอยากช่วยคลี่ผ้าห่มให้แต่กลัวว่าจะงอยปากจะไปจิกถูกนอนน้อย
0: Finally, the wide-eyed caterpillar is able to stick out its head. When it is completely crawled out of the blanket, it looks at the young bird as if to say, I'm ready to play with you.
1: ในที่สุดนอนตาโตก็โผล่หัวออกมาได้กระทั่งคลานออกมาจากผ้าห่มเสร็จมันจึงหันมาส่งสายตากับลูกนกว่าพร้อมที่จะไล่จับกันแล้ว
0: The wide-eyed caterpillar spreads out its wings and flies away from the tree branch. The young bird quickly flies after the beautiful butterfly.
1: แล้วหนอนตาโตก็คลี่ปีกออกกระพือบินจากกิ่งไม้และเจ้านกน้อยก็ไม่รอช้าที่จะบินไล่ตาม

0: Wide-eyed caterpillar. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Caterpillar. C-A-T-E-R-P-I-L-L-A-R. Caterpillar. Caterpillar.
1: นอนผีเสื้อ
0: leaf l e a f leaf leaf
1: ใบไม
0: ้ hungry h u n g r y hungry hungry
1: หิว
0: nest n e s t nest nest
1: รังนก
0: green g r e e n green green
1: สีเขียว
0: sleep s l e e p sleep sleep
1: นอน
0: play p l a y play play
1: เล่น
0: wing w i n g w ing wing
1: ปีก
0: fly f l y fly fly
1: บิน
0: butterfly b u t t e r f l y butterfly butterfly
1: ผีเสื้อ

0: The Wide-Eyed Caterpillar. Story by Wacharin Ampan. Illustrated by Winnet Yisaman. And published by Tonkasim Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยวัชรินทร์อัมพันธ์ภาพโดยวินิจยีสมันสำนักพิมพ์ทองเกษมเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Caterpillar CATERPILLAR Caterpillar Caterpillar
1: นอนผีเสื
2: ้อ leaf leaf leaf leaf
1: ใบไม
2: ้ hungry hungry hungry hungry
1: หิว
2: nest nest nestNest
1: รังนก
2: Green G-R-E-E-N Green Green
1: สีเขียว
2: Sleep S-L-E-E-P Sleep Sleep
1: นอน
2: PlayPLAY play play
1: เล่น
2: wing wing wing wing
1: ปีก
2: fly fly fly fly
1: บิน
2: butterfly b u t t e r f l y butterfly butterfly
1: ผีเสื้อ

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: ดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของนักศึกษาวิชาทหารกันบ้างนะครับเดี๋ยวขึ้นเหนือสุดเลยไปที่มณฑลทหารบกที่37นะครับล่าสุดเขาร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายจัดกิจกรรมฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินหนีซ่อนสู้ประจำปีการศึกษา2569ครับ
2: ค่ะสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะทางด้านของพันโทปณิธานจตุรโพธผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37ค่ะก็ได้จัดกำลังพลครูฝึกของหน่วยสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมแล้วก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายนะคะจังหวัดเชียงรายโดยทางด้านของดร.วันสว่างสิงห์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายก็ได้มีการกำหนดนะคะให้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการรับรู้และทักษะการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่บุคลากรครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หลักการหนีซ่อนสู้ซึ่งสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและมีสตินั่นเองค่ะ
1: ครับก็ทั้งนี้ในการหลักการหนีซ่อนสู้เนี่ยนะครับมีการปฏิบัติดังนี้คำว่าหนีก็คือการออกจากพื้นที่ทันทีเมื่อรู้ว่ามีอันตรายไม่ต้องห่วงเรื่องของสัมภาระสิ่งของต่างๆเนี่ยที่เราทราบกันมันเป็นของนอกกายเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนเนี่ยนะครับ
2: ต้องเลยค่ะ
1: ซ่อนต่อมาก็คือหลบซ่อนในห้องที่มีการปิดล็อกประตูสนิทนะครับแล้วก็ถ้าปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ดูบริเวณรอบพื้นที่ถ้ามันมีตู้มีโต๊ะอะไรที่พอมีน้ำหนักหน่อยก็ให้เอามาฝังกั้นไว้เนี่ยนะครับส่วนสู้นะครับอันนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายเลยนะฮะพี่กิ๊กก็เมื่อไม่มีทางหนีหรือว่าทางซ่อนแล้วนะครับก็ต้องรับมือกับผู้อื่นที่เข้าจู่โจมหรือว่าหยุดเหตุร้ายชั่วคราวใช้สิ่งของหรือว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวมาเป็นอาวุธในการป้องกันตัวนะครับแต่ว่าทางที่ดีถ้ามีหนทางในการหนีหรือว่าการซ่อนตัวเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยเนี่ยก็ควรจะเลือกเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับไทยเที่ยวไทยพลัส2569เขามีการจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่นะครับก็มีส่วนลดในเรื่องของการท่องเที่ยวการจองโรงแรมเยอะเลยทีเดียวครับพี่กิ๊ก
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมานะคะว่าออกมาแย้มเลยค่ะว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบหลังบ้านแล้วเหลือแค่เคาะหลักเกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นโดยได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมใช้เนี่ยประมาณสักเดือนธันวาคมสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะปี2569เนี่ยให้จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันจากจำนวนเดิมที่ตั้งไว้นั่นก็คือ 500,000 สิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินนะคะวงเงิน 3,500 ล้านบาทนั่นเองค่ะเบื้องต้นโครงการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวเลยนั่นก็คือส่วนลดค่าที่พัก 50% นะคะรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าห้องพัก 50% ประชาชนจ่ายเองอีก 50%รัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์นักท่องเที่ยว1คนสามารถรับสิทธิ์สูงสุดได้5สิทธิ์ด้วยกันค่ะคูปองดิจิทัล500บาทต่อสิทธิ์รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังใช้จ่ายเป็นค่าอาหารร้านท่องเที่ยวทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่าสินค้าโอท็อปและบริการสุขภาพด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็อีก1งานนะครับมหานครแฟร์ครั้งที่1 นะครับ10วันเต็มพี่กิ๊กไม่ใกล้ไม่ไกลกับกองบัญชาการกองทัพบกนะครับอยู่ที่ลานคนเมืองคุณผู้ฟังครับสำหรับงานนี้เป็นมหกรรมช็อปชิมชิลนะครับรวบรวมของที่น่าสนใจไว้แบบครบจบในงานเดียวพบกับสินค้าคุณภาพแฟชั่นแล้วก็ของใช้ที่หลากหลายพร้อมกับกองทัพของกินชอบจังเลยเนี่ยนะฮะเย็นๆน่าไปเดินนะพี่กิ๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะก็ที่ลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตรงเสาชิงช้าเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้28สิงหา

0: ็นเพื่อนคุณผู้ฟังบางคนขับรถอยู
1: ่
0: น
1: ้
0: องๆบางคนก็อาจจะทำกิจกรรมใดๆก็ตามแต่นี่นะครับฟังเพลงเพราะๆจากเราแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
1: ไง

่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียม
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
14: เพียง ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: 3 2 1 Sellด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
16: wow.
15: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
14: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: นายกรัฐมนตรีแถลงสภาชี้แจงพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทสืบเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางวิกฤตการพลังงานกระทบความเป็นอยู่ประชาชนย้ำเป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลยันตรวจสอบได้ไม่กระทบวินัยการเงินการคลังด้านเอกนิติยันออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านเหตุความมั่นคงเศรษฐกิจชี้ไทยยังต้องเจอวิกฤตอีกหลายระลอกลั่นมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาใช้เงินให้โปร่งใสคุ้มค่านัทพงศ์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทแต่ยังติดใจเงิน2แสนล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานย้ำรัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าเงินกู้มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่หากยังไม่ชัดเจนพรรคประชาชนไม่สามารถอนุมัติผ่านได้ด้านก่อนตั้งคำถามกลางสภาแม้ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน4แสนล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ยังต้องชั่งน้ำหนักความจำเป็นจี้รัฐบาลตอบแผนใช้เงินกู้จะแก้4ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้จริงหรือไม่กกต.ปฏิเสธข่าวลงมติคดีหัวสว28สิงหาคมนี้ชี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนขอประชาชนมั่นใจจะพิจารณาด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดหลักกฎหมายเป็นหลักสุภชัยจี้ไอลอคณะก้าวหน้าตอบที่มาเอกสารสำนวนหัวสว.ใครนำออกมาพร้อมถามกลับเหตุใดเสนอเฉพาะชุด26แต่ไม่พูดชุด36ขณะนายกรัฐมนตรีชี้คนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลด้านดีเอสไอแจ้งความแล้วพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงตามคำขอกกต.กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดกนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปีชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำและไม่ทั่วถึงแม้ได้แรงส่งจากเทคโนโลยีและ AI พร้อมจับตาสงครามตะวันออกกลางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมปัดข่าวจากทหารอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บชี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ผลออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับด้านรมดอนและนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมหลังข้อมูลขัดแย้งย้ำต้องโปร่งใสและคุ้มครองพยานกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอีก36หมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างอาวุธปืนทั่วประเทศ15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดปืนเกือบ 8,000 กระบอกพร้อมกระสุนกว่า 60,000 นัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตมีการลักลอบผสมทั้งเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนช่วยเหลือน้ำท่วมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านลดภาระผู้ประสบภัยอย.เฝ้าระวังเข้มผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวนำเข้าจากจีนสั่งตรวจเข้มด่านนำเข้าตลาดค้าส่งสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบปิดท้ายกันที่เฮดนะ
17: มาแล้วจ้า
16: สถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอยู่อิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆความรักความห่วงใยและก็กำลังใจส่งต่อส่งมอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลองสังเกตตัวเองว่าช่วงนี้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงไหมมีอาการเจ็บป่วยหรือเปล่านะคะนะถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหันไปมองคนรอบข้างข้างๆตัวเราด้วยนะคนที่เรารักคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะหรือเพื่อนๆร่วมงานเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะค่ะซึ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีเข้าไว้นะคะหากร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเราก็จะได้ทำสิ่งต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะค่ะด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยและกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะถ้าพูดถึงไซเลียมจอยเนี่ยนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติเนี่ยนะคะอยากให้ระบบขับถ่ายกลับมาเป็นปกติเนี่ยนะคะก็คงจะต้องดูแลสุขภาพกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังกายการพักผ่อนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยล้วนมีส่วนจำเป็นทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะค่ะและตัวช่วยดีๆก็คือไซเลียมจอยตัวนี้นะคะที่ตอบโจทย์หลายท่านใช้แล้วประทับใจนะก็มีสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับไซเลียมจอยค่ะส่วนน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก็แก้มือชาเท้าชานะก็ใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยนะดูแลเรื่องของผิวพรรณเส้นผมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะอยู่ในน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ค่ะและยายาบริงนะคะดูแลสุขภาพดวงตาของเราด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยาย่าบริงได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราใช้สายตากันเยอะบางท่านเนี่ยใช้สายตาเยอะมากนะเพราะว่าเวลานอนเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะคะนะการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีการพักบ้างนะคะต้องพักกันค่ะคุณผู้ฟังคะนะแสงสีฟ้าที่ทำลายดวงตาเนี่ยนะคะออกมาทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ iPad แท็บเล็ตต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาจริงๆดังนั้นต้องดูแลกันนะคะดูแลดวงตาของเรากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปค่ะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะและโปรมิกซ์ออยล์นะคะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะดูแลฟื้นฟูเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราบำรุงไตฟื้นฟูไตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะใครที่ยังไม่อยากแก่เนี่ยทานโปรมิกซ์ออยล์ได้เลยนะคะค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ในระหว่างวันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังดูแลเรื่องของรากผมรากฟันให้แข็งแรงด้วยนะคะค่ะหากสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะไตดีร่างกายก็แข็งแรงนะคะไตพังเนี่ยก็ทำให้เกิดภูมิแพ้แล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องรีบดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะต้องตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะตรวจสุขภาพร่างกายกันเป็นประจำด้วยนะโดยเฉพาะอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าหากเราไม่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับร่างกายของเราแล้วเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะห่วงใยกันเสมอเรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวมพลังน้ำมันสกัดเข้มข้นไว้มากมายนะคะช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูการทำงานของไตเสริมเกราะป้องกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและสตรีที่มีปัญหาภายในด้วยนะคะเรียกว่าคุณภาพเนี่ยนะการันตีได้เลยบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะท่านที่มีอาการเหนื่อยง่ายปัสสาวะบ่อยภูมิต้านทานต่ำเนี่ยเรียกว่าก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่าไตแล้วก็ร่างกายของท่านเนี่ยต้องการการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูโปรมิกซ์ออยล์ค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ผู้สูงอายุแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยไว้วางใจกันนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะก็โปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโปรโมชั่นสุดคุ้มโปรมิกซ์ออยล์สั่งซื้อ2กระปุกราคา650บาทเท่านั้นซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทคุ้มมากๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะอร่อยกลมกล่อมแบบไม่กลัวน้ำตาลพุ่งเป็นอะไรไปไม่ได้ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะทันทีเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะดื่มได้นะฟินกับกาแฟแก้วโปรดได้ทุกๆเช้าเลยทีเดียวค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มง่ายใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวนะคะซึ่งอุดมไปด้วยสมุนไพร5ชนิดไม่ว่าจะเป็นโสมถังเช่าเก่ากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำและคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดที่ช่วยดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดีค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2ถุง700บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจกาแฟลิซ่าเอ็มโกโทรเลย0812901691 0812901691

0: ประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: ยาย่าบริ้ง
3: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่081-290-1691
4: ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะสนับสนุนรายการโดยยาย่าบริ้งและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆนะคะหากสูญเสียดวงตาไปแล้วเป็นโรคดวงตาต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเป็นปกติมองอะไรได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยต้องรีบๆดูแลดวงตากันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอย่างที่บอกกันนะคะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะการเลือกอาหารที่มีวิตามินมีประโยชน์ต่อการดูแลดวงตาอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบๆหามารับประทานกันนะคะค่ะสำหรับยาย่าบริ้งก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่ามีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาได้นะคะเช่นโรคต่อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคาเนทีนและสาหร่ายเคลนะคะอยู่ในยาย่าบริ้งตัวนี้ค่ะลองสังเกตตัวเองกันนะคะว่าคุณผู้ฟังมีอาการแสบตาตาพร่ามัวมองไม่ชัดแพ้แสงน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเมื่อยล้าตาหรือเปล่าเนี่ยนะคะอย่างไรก็ดีก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปตรวจสุขภาพดวงตากันนะคะไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันเป็นประจำก็จะเป็นการดีค่ะค่ะและสำหรับยาย่าบริ้งนะคะทานได้ปลอดภัยมีอย.ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ายาย่าบริ้งราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆสนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691ค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าปวดข้อปวดเข่ามีเสียงดังที่ข้อเข่านะคะมีกระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพข้อเข่าได้ด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะถ้าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนได้นะคะและก็อย่าลืมสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่ามีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่ารวมถึงอาจจะมีผมงอกเร็วโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ความเครียดเนี่ยต้องสังเกตตัวเองแล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยตอบโจทย์เลยทีเดียวนะใช้ได้ปลอดภัยมีอย.ค่ะมีเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาเนี่ยทานได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีช่วงนี้โปรสุดคุ้มราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นนะคะเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยนะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
2: ถ้าสำหรับการทำงานออฟฟิศในยุคดิจิทัลการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเกือบทั้งวันถือเป็นเรื่องปกติค่ะแต่รู้ไหมคะว่าการใช้สายตามากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการตาล้าตาแห้งปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งสายตาสั้นเร็วขึ้นดังนั้นการถนอมสายตาในชีวิตประจำวันจึงสำคัญมากซึ่งวันนี้มีวิธีถนอมสายตาที่จะช่วยให้ตาไม่เมื่อยล้าจากการทำงานมาบอกต่อกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะปรับสภาพแสงรอบตัวให้เหมาะสมแสงรอบตัวมีผลต่อความเมื่อยล้าของสายตาควรหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนบนหน้าจอและปรับความสว่างหน้าจอให้พอดีกับแสงรอบตัวไม่สว่างจ้าเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือการเปิดโหมดถนอมสายตาอย่างไนท์ไลท์ก็ช่วยให้แสงสีฟ้าที่ออกมาน้อยลงด้วยค่ะและกระพริบตาบ่อยๆนะคะเวลาทำงานหน้าจอเรามักกระพริบตาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวจะทำให้ตาแห้งและอาจเกิดอาการตาล้าซึ่งใครที่มีอาการก็ควรกระพริบตาให้บ่อยขึ้นซึ่งจะช่วยให้ตาชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองจากแสงสีฟ้าได้ค่ะและการปรับระยะและมุมหน้าจอวางจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาหรือเล็กน้อยต่ำกว่าและวางจอให้ห่างจากหน้าเราประมาณ50-70เซนติเมตรรวมถึงเลือกโต๊ะที่มีระดับความสูงที่เหมาะสมซึ่งตำแหน่งของจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะจะลดแรงตึงของกล้ามเนื้อตาได้ค่ะค่ะและใช้กฎ20-20-20นะคะก็เป็นคำแนะนำสำหรับการพักสายตาเพื่อลดอาการตาล้าจากการใช้หน้าจอเป็นเวลานานโดยมีหลักการคือทุกๆ20นาทีให้ละสายตาจากหน้าจอแล้วมองไปยังวัตถุที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีค่ะการใช้แว่นตากรองแสงนะคะแว่นตากรองแสงสีฟ้านะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าของจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยลดอาการตาล้าปวดศีรษะและป้องกันสายตาเสื่อมจากการใช้งานหน้าจอนานค่ะค่ะพักจากหน้าจอบ้างนะคะลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกายแขนขาหลังจากการนั่งทำงานนานๆพร้อมกับทำท่าบริหารตาเช่นกรอกตาไปมาหรือการนวดบริเวณดวงตาก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาและร่างกายผ่อนคลายค่ะการถนอมสายตาไม่ยากนะคะเพียงปรับแสงหน้าจอกับพริบตาพักสายตาและยืดเหยียดร่างกายเป็นระยะก็ช่วยให้สายตาสบายและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทุกวันค่ะ

0: จอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะๆเพลินๆสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะค่ะเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการสนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยนะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะท่านที่มีปัญหาถ่ายไม่เป็นปกตินะลำไส้รู้สึกว่าจะทำงานไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานไซเลียมจอยได้เลยนะเพื่อปรับสภาพลำไส้ให้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อให้การระบายของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะสำหรับไซเลียมจอยนะคะมีอินูลินที่ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ดีต่อระบบการย่อยอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักโดยการเพิ่มความอิ่มแล้วก็อาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดนะคะค่ะและนอกจากนี้ไซเลียมจอยเนี่ยยังมีซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตด้วยนะคะที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสังเคราะห์โปรตีนสร้างฮอร์โมนและบำรุงผิวการขาดสังกะสีเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงในเด็กหรือมีผลต่อระบบย่อยอาหารโดยรวมได้ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากใบชาเขียวด้วยนะคะที่ช่วยส่งเสริมการขับถ่ายได้หลายวิธีเช่นกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดการอักเสบในระบบย่อยอาหารและปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ค่ะแล้วก็มีผงมะขามด้วยนะคะที่อยู่ในไซเลียมจอยซึ่งมีกรดอินทรีย์และไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายและขับเสมหะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุขภาพกระดูกและฟันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยขับเลือดลมในหญิงหลังคลอดบุตรได้ค่ะค่ะแล้วก็มีผงไซเลียมฮัตด้วยนะคะที่ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะและบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมระดับน้ำหนักส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีและบำรุงสุขภาพลำไส้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในไซเลียมจอยนะคะไซเลียมจอยผ่านการรับรองจากอย.มาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่16106765020209ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้และทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะค่ะไซเลียมจอยราคา700บาทนะคะสั่งซื้อ2กระปุก700บาทเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยนะคะสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมไม่ได้ฟรีอีก1กระปุกสนใจโทรเลย0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยก็มีบอกต่อกันตลอดทั้งรายการค่ะและต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์กาแฟลิซ่าเอ็มโกและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้อิ๋วๆลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: FM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
4: หนปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-169
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081-757-7474

สวัสดีครับวันนี้แนะนำเพลงเปิดวงของพันธุรัตน์ชัชชาชื่อเพลงว่าพันธุรัตน์รำวงมาแบบแปลกเลยวันนี้ไม่ใช่แล้วเห็นน้องเนเน่มันก็เป็นแรงกระตุ้นว่าโอเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้สุดยอดครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับถึงเวลาที่เราเจอกันครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันทุกๆช่วงครับวันนี้ใครเมื่อเช้าผมพูดไปว่าใครอยากได้ลิงก์สัญญาณทางวิทยุ AM FM ผมส่งให้เลยนะครับในไลน์ผมในไลน์ผมเยอะมากสองเรื่องนี้ตกเกือบประมาณ 3,000 คนนะแล้วใครไลน์มาคุยกับผมเนี่ยบางทีหาไม่เจอต้องทักมาใหม่ที่ใครอยากจะคือเดิมทีนะมีอยู่แล้วผมส่งให้แล้วก็ FC ผมค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับการฟังผ่านมือถือเนี่ยนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่บางท่านอาจจะฟังไม่ได้แล้วก็เมื่อเช้าก็โทรศัพท์มาหาผมก็เลยส่งให้ลิงก์ใหม่ของทางสถานีครับทั้ง FM AM จะอยู่ด้วยกันเลยเบี่ยงไปทางซ้ายก็เป็น AM ขวาก็ FM อะไรเงี้ยนะครับคลื่น 98.75 ไมเคิล FMจอทรอน1197ก็ AM ครับใครอยากจะฟังผ่านมือถือก็ขอมาในไลน์ผมได้เลยนะครับไลน์ผมก็0817577474ครับหรือ0825912591ก็ได้ไลน์ไหนก็ได้นะครับใช้2ไลน์ขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการวันนี้ครับแล้วก็อะไรนะคนทั้งโลกเขารอคอยกันวันนี้นะคนไทยทั้งประเทศก็รอคอยหลายท่านอาจที่ไม่ได้สนใจเรื่องวงการเพลงก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรแต่เราสนใจตรงที่ว่าเด็กรุ่นใหม่วัย16น้องเนเน่รอยันจริงๆชื่อไทยเขาก็มีเนาะครับแต่คนจะเรียกเนเน่เพราะเนื่องจากว่าฝรั่งเขาเรียกกันแบบนั้นเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเขมรนะคนไทยเขมรรู้ไหมว่าเนี่ยคนนี้คนไทยจะไปตัวเป็นคนเขมรแล้วก็ไปโตที่ภูเก็ตแม่ไอ้พวกนี้รู้สึกจะตู่กันไปหมดเลยนะเด็กไทยเกิดที่ภูเก็ตครับเดี๋ยวผมจำชื่อจริงเขาไม่ได้แล้วเนี่ยจะชื่อน้องพลอยละแต่เรียกกันแต่เน่ครับเขากุมชัยชนะผ่านเข้ารอบเขาเรียกว่ารอบควอเตอร์ไฟแนลคือรอบก่อนรองชนะเลิศที่เขาสัปดาห์นู้นอ่ะจะอะไรนะเข้าสู่รอบชิงอ่ะนะครับรอบนี้เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศเขาชนะก็สู่รอบชิงครับของรายการอเมริกาก็อตแทเลนต์นะครับรู้สึกจะเป็นเดือนกันยายนนะครับก็เป็นความหวังของคนไทยตอนนี้ยอดวิวของเธอเนี่ยเข้าไป100ล้านวิวครับไม่น่าเชื่อเลยคนทั้งโลกตกตะลึงกับเด็กไทยคนนี้นะครับเก่งอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะครับเขามีความสามารถเกินตัวครับภาษาก็ได้เก่งมากคือคุยกับเจ้าของภาษาได้เลยอะในฐานะที่เขาอยู่กับภูเก็ตอยู่กับเมืองท่องเที่ยวครับก็กำชัยชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเดือนกันยายนได้

0: เนเน่รอยัลระเบิดเวทีอเมริกาสกอตทาเลนต์ด้วยเพลง Black Hole Sun จนเมลบีต้องลุกขึ้นมากดโกลเด้นบัสเซอร์เด็กสาววัย16ปีจากภูเก็ตไม่ได้ขึ้นเวทีมาแค่ร้องเพลงแต่เธอสะพายกีตาร์สาดพลังร็อกใส่คนดูทั้งฮอลล์ก่อนจะปิดโชว์ด้วยเปลวไฟที่ระเบิดขึ้นพร้อมคอร์ดสุดท้ายหลังเพลงจบฮาวิแมนเดลถึงกับบอกว่า NBC ให้เงิน1ล้านดอลลาร์เธอไปเลยตอนนี้ส่วนโซเฟียเวอร์การ่าบอกตรงๆว่าเนเน่มีโอกาสชนะการแข่งขันนี้แต่คนที่มีสิทธิ์เปลี่ยนเส้นทางของเนเน่ในค่ำคืนนี้คือเมลบีเพราะเธอเพิ่งบอกว่าตอนเจอเนเน่หลังเวทีเด็กคนนี้เป็นเพียงสาวน้อยที่เงียบสุภาพและถ่อมตัวมากแต่ทันทีที่ขึ้นเวทีเธอกลายเป็นอีกคนและหลังจากมองเนเน่อยู่ครู่หนึ่งเมลบีก็พูดประโยคที่ทำให้ทั้งฮอลล์แทบระเบิด How could I not do thiswินาทีต่อมาโกลเด้นบัสเซอร์ถูกกดลงกระดาษทองโปรยลงมาทั่วเวทีขณะที่เนเน่ทรุดลงร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วโชว์ความยาวไม่ถึง2นาทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงทำให้เมลบีตัดสินใจส่งเด็กสาวไทยคนนี้ตรงเข้าสู่รอบไฟนอลส์คะนี่คือทุกวินาทีของโชว์ Black Hole Sun ที่เปลี่ยนเส้นทางของเนเน่รอยัลไปตลอดกาล
1: หลังจากที่เนเน่เคยสร้างภาพจำสุดยิ่งใหญ่จากเพลงซอมบี้ในรอบแรกจนกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกโจทย์ของเธอในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การกลับมาร้องเพลงให้ดีเท่านั้นค่ะแต่คือการพิสูจน์ให้คนดูทั่วโลกเห็นว่าเธอสามารถสร้างโชว์ใหม่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นได้อีกครั้งหรือไม่และการที่เธอตัดสินใจเรื่องเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden ถือเป็นการเดินหมากที่น่าทึ่งมากเพราะนี่คือเพลงร็อกระดับตำนานที่มีบรรยากาศของเพลงที่ลึกลับหม่นหมองและเปิดพื้นที่ให้เสียงร้องสามารถเปลี่ยนผ่านจากเบาไปหนักได้อย่างชัดเจนที่สำคัญที่สุดคือเนเน่ไม่ได้หยิบเพลงนี้มาร้องเรียนแบบต้นฉบับอย่างเดียวแต่เธอใส่ตัวตนความดุดันและความเป็นนักดนตรีของตัวเองเข้าไปเต็มที่ทั้งการสะพายกีตาร์ไฟฟ้าขึ้นมาเล่นสดเองการสาดดริฟต์การเคลื่อนไหวบนเวทีการโยกหัวสะบัดผมและพลังเสียงร้องที่กลายเป็นลายเซ็นประจำตัวโชว์นี้จึงไม่ได้มีแค่คำถามว่าเธอร้องเพลงเพราะไหมแต่กำลังทำให้ทุกคนต้องหันมามองว่าเธอสามารถเป็นศิลปินร็อกและนักแสดงสดตัวจริงบนเวทีระดับโลกได้หรือไม
2: ่ไม่ต้องใช้แท
3: ็บก็เป็นเรื่องของทางด้านความสามารถของเด็กไทยที่เกิดจากภูเก็ตนะครับพอเขาชนะเข้าสู่รอบตัดสินนะครับคือเดือนหน้าเดือนกันยายนคนที่เขาได้กอดคนแรกคือพ่อของเขาและก็แม่ของเขาครับเขาดีใจร้องไห้โอ้เห็นความประทับใจแล้วก็บอกตรงนะครับว่าถึงแม้จะไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดแต่ก็ดูเหมือนจะสดนะครับหลังจากที่เขาแข่งขันได้ไม่เท่าไหร่ก็มีภาพอยู่ใน YouTube ได้ดูกันเลยนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวความสามารถของเด็กไทยเป็นกำลังใจให้เด็กไทยคนรุ่นใหม่เหมือนบ้านเราก็มีต้นข้าวที่เป็นกำลังใจให้เด็กๆหันมาหาเพลงลูกทุ่งครับน้องต้นข้าวนะก็เด็กวัย14นะครับยุคนี้จะเป็นยุคของเด็กหรือมั้งเนี่ยเนาะแล้วก็นี่เด็กวัย16น้องเดเน่นะครับก็เป็นเด็กที่ไม่ได้ชอบเพลงลูกทุ่งแต่ร้องเพลงในแนวร็อกของเพลงสากลเนี่ยนะครับเพลงชาวต่างชาติซึ่งก็เขาอยู่ภูเก็ตนี่เขาเจอแต่ชาวต่างชาติเขาก็ร้องให้ชาวต่างชาติฟังจากที่ไปขอเล่นที่ตลาดนัดจนสุดท้ายตอนนี้ตลาดนัดต้องทำเวทีบางทีแบบคอนเสิร์ตให้เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนก็มีคนดูไม่กี่คนแต่ตอนนี้เนเน่ไปร้องที่ตลาดนัดแล้วคนมาดูกันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ถือว่าดูเรื่องของอะไรความสามารถของเด็กไทยระดับโลกว่ากันเถอะนะครับเอาไว้เดือนกันยายนครับเราค่อยมาฟังกันอีกทีนึงนะครับว่าเขาต้องส่งกำลังใจไปช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขากำชัยชนะครับตอนนี้ก็พูดง่ายเห็นแววเป็นเศรษฐีนี่ตั้งแต่เล็กเลยนะเนี่ยพ่อแม่ก็จะสบายไปด้วยนะผมว่านะครับพอดูแล้ววงการเพลงต่างประเทศนี่แย่งตัวเธอเลยว่าจะเอาไปจดเป็นศิลปินในค่ายไหมอะไรไหมเธอก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับคุณฟังกลับมาที่เรื่องราวของข่าวไปที่ทางด้านศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญนัดแล้วครับเรื่องของบัตรเลือกตั้งครับศาลรัฐธรรมนูญนัดแล้วฟังวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง28กันยายนนี้ครับ ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและ QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบบัตรตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นความลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83มาตรา2มาตรา85มาตรา86ขอโทษมาตรา95และมาตรา224ไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกต.ได้มาร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยในพยาน5ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกประกอบด้วยนางนิตริยารัตนทัศนีนักวิชาการคมชำนาญการสำนักงานกต.2นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกต.3นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัด4นางกัญญานัทภิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิชSecurity Printing จำกัด5นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และอนุญาตให้ทางกกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภัสกรสิริภักยพรรองเลขาธิการกกต.ได้สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งด้วยทั้งนี้การไต่สวนศาลได้งดการถ่ายทอดภาพและเสียงรวมทั้งกำชับห้ามผู้เข้าฟังนำข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้ไปเผยแพร่สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดการไต่สวนใช้เวลานานอยู่3ชั่วโมงในอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเผชิญสืบพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมอบให้นายวิรุฒแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมตรวจสอบหลักฐานและสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามจับตาดูกันต่อไปนะครับว่านัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่28กันยายนเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันเวลา 14:00 นครับตื่นเต้นอีกครั้งว่าจะออกหัวออกก้อยถ้าออกก้อยออกหัวก็คือเลือกตั้งใหม่เป็นโมฆะถ้าออกก้อยก็ไม่โมฆะว่ากันไปนะอ้าวว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับในเรื่องของบัตรมีที่มี QR โค้ดครับไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวมาที่เรื่องของทางด้านประเด็นข่าวทางด้านของรองอัยการสูงสุดชี้ต้องบูรณาการขับเคลื่อนงานคดีความมั่นคงชายแดนใต้ในกระบวนการยุติธรรมชั้นก่อนฟ้องครับสำนักงานอัยการภาคเก้าจัดสัมมนาบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านคดีความมั่นคงของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมถึงก่อนฟ้องนายกวิศศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านคดีความมั่นคงของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสำนักงานอัยการภาคเก้าจัดขึ้นที่โรงแรมลีกาเดนหาดใหญ่สงขลาครับท่านก็บอกว่าสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันกระบวนการผู้ก่อเหตุยังคงมีการดัดแปลงยุทธวิธีและรูปแบบการสร้างสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่รัฐมีความท้าทายมากขึ้นสิ่งสำคัญจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่ได้อย่างยั่งยืนก็คือการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและโปร่งใสตามหลักนิติธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ได้ถ้าหากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมชั้นก่อนฟ้องขาดการประสานงานหรือทำงานแยกส่วนกันการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นนิมิตหมายที่สำคัญเพราะเป็นการรวมตัวกันขององค์กรพยพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งกอ.มน.และพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สืบสวนเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับเอาอีกแล้วครับเปิดปฏิบัติการรวบกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวขบวนการฟอกแรงงานออกบัตรทะเบียนศูนย์เถื่อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหลังจากเขตร่วมกันทำบัตรสีชมพูหมายเลขเจ็ดอันนี้ฟอกแรงงานออกบัตรทะเบียนศูนย์เถื่อนเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วโอ้โหประเทศไทยนี่มันอะไรกันเนี่ยไปทางไหนก็เจอแต่แบบเนี้ยทางด้านของนายประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่พร้อมทั้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.กรมการปกครองส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยยะประการปราบขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยยะประการจังหวัดเชียงใหม่รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาบิกลานบอกปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจชุด DOPA NACE ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าเมื่อปี61ถึงปี65มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์จำนวน 5,444 คน 5,000 ฐานโทษ 5,044 คนพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวมรายชื่อการเก็บรายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยมิชอบ23คนเมื่อตรวจสอบใบหน้าและลายมือกับฐานข้อมูลสำนักงานตำรวจคนตรวจคนเข้าเมืองพบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนชาวจีนอีก1คนทางด้านตำรวจบอกจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด35รายแบ่งเป็น3กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง9คนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งอดีตปลัดอำเภอชัยประการกำนันผู้ใหญ่บ้านในเชียงใหม่เจ้าบ้านผู้รับรอง3คนคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์อีก23คนพร้อมนำกำลังเข้าค้น35จุดเพื่อเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาทุกคนดังกล่าวเบื้องต้นสามารถจับผู้ต้องหาจำนวน20รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอชัยยะประการ1คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรองอีก8คนชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาสวมสิทธิ์อีก9คนโอ้ยนี่ประเทศไทยนะเนี่ยมันยังไม่เจออีกเยอะเลยเนี่ยเจอพ่อทิพย์แม่ทิพย์กันเข้าไปแล้วเจอทะเบียนบัตรสีชมพูยังจะเจอทะเบียนศูนย์เถื่อนอีกนะพยานหลักฐานพบผิดปกติมีลักษณะเป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงกันอาจเกี่ยวข้องกับการนำแรงงานต่างด้าวในอำเภอชัยยะประการและพื้นที่อื่นมาจัดทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยมิชอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานซึ่งจะเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตำรวจบอกสำหรับการทำบัตรประชาชนทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือทะเบียนศูนย์เนี่ยเป็นการออกบัตรให้กับบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มคนตามแนวตะเข็บชายแดนคนพลัดถิ่นคนในถิ่นทุรกันดารให้มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรซึ่งส่งผลให้กลุ่มนี้ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและทำงานสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเพื่อพัฒนาไปสู่การรับสัญชาติไทยต่อไปหากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบอบสัญชาติและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องความถูกต้องของระบบทะเบียนราษฎรป้องกันแฝงตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศหากประชาชนที่พบเบาะแสการสวมสิทธิทางทะเบียนการเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการในทางทะเบียนหรือสงสัยว่าจะใช้เอกสารประจำตัวที่ได้มาโดยมิชอบสามารถแจ้งความได้ที่ฐานที่ตำรวจในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านหรือโทรสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมง1599ครับงามหน้าใช่ไหมล่ะงามหน้ากันไปแล้วเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านโอ้โหชัยยะประการเชียงใหม่รวมทั้งอดีตปลัดอำเภอเจ้าที่รัฐฝ่ายปกครอง9คนรวมทั้งอดีตปลัดอำเภอชัยยะประการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรองโอ้เละเทะจริงๆเลยประเทศไทยอะไรเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยสสได้มาก็เพราะโกงเขาเข้ามาเหรอสวได้มาก็เพราะว่าหัวสวกันเหรอแล้วอะไรที่มันมีความจริงใจกันบ้างเนี่ยอะไรที่มันตรงไปตรงมาบ้างเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยเกิดมาเป็นมนุษย์มนาประเทศไทยแท้ๆจะบอกทำอะไรตามใจคือไทยแท้มันก็ไม่ใช่เพราะทำอะไรตามใจคือไทยแท้มันต้องถูกต้องด้วยไม่ใช่ทำตาม อะไรไทยแท้ก็ถูกใจไม่ได้มันต้องถูกต้องด้วยถูกใจอย่างเดียวไม่ได้นั่นคือคนไทยเราต้องเป็นอย่างนั้นนะครับหยิบตรงไหนก็เจอแต่เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
4: การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
7: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098-329-9909 098-329-9909
3: ครับใครสะดวกเบอร์ไหนก็โทรไปนะกับผู้สนับสนุนรายการโดยเฉพาะบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับเหมาก่อสร้างบ้านสวยๆที่อยู่อาศัยหรือจะแม้กุฏิพระหรือจะเป็นศาลาการเรียนก็แล้วแต่โทรติดต่อไปเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรที่ดื่มแล้วพละกำลังกลับคืนมาสำหรับนอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวฟังรายการแล้วก็จำเบอร์ไม่ได้ก็โทรจำเบอร์ผมให้ได้แล้วกัน0817577474 0817577474เราจะได้พูดคุยกันครับในเรื่องของการสั่งสินค้าบริการเก็บเงินปลายทางส่งให้ถึงบ้านครับเราไปอีกสักข่าว2ข่าวใช่ครับก่อนจะช่วงเบรกนะครับไปที่เรื่องของทางด้านไปที่ข่าวของพี่ชายยูทูบเบอร์ชื่อดังรับพลุนบอกตอนนี้ได้ใบมรณบัตรมาแล้วนะครับในเรื่องของฮารุนโซโล่ที่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวต้องเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายได้อัปเดตความคืบหน้าของอดีตว่าครอบครัวได้รับใบมรณบัตรแล้วทั้งใบมรณบัตรฉบับจริงของน้องซึ่งขณะนี้ทางครอบครัวได้รับเอกสารที่ออกทางการจอร์เจียมาเรียบร้อยอย่างไรก็ตามในใบมรณบัตรเป็นภาษาต่างประเทศและไม่ได้รับการแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงไม่มีคำแปลแนบมากับเอกสารทำให้ขณะนี้ครอบครัวก็ยังไม่สามารถจะนำเอกสารไปดำเนินการใดได้ขั้นตอนที่จำเป็นจะต้องอย่างสมบูรณ์ด้วยทางครอบครัวได้ประสานงานกับสถานทูตไทยเพื่อสอบถามแนวทางและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการกับเอกสารดังกล่าวแต่ในส่วนของการแปลเอกสารทางครอบครัวได้รับแจ้งให้ดำเนินการเองทำให้ขณะนี้ยังต้องหาทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปด้วยมาที่สถานทูตจอร์เจียเลยให้เขาแปลให้เลยหมดเรื่องเรามีไหมสถานทูตจอร์เจียถ้าไม่มีก็มาสถานทูตอะไรที่มันเป็นกลางก็ได้ภาษาอังกฤษตรงไหนก็ได้นะผมเชื่อว่ามีครูบาอาจารย์อีกเยอะแยะภาษาของจอร์เจียเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรหรือภาษาเขาเองเอาละครับก็ได้มาแล้วแล้วไม่ได้บอกรายละเอียดด้วยว่าเสียชีวิตด้วยอะไรหรือเขาบอกแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษครับก็ทั้งบ้านก็ไม่มีใครอ่านออกแล้วไม่มีใครแปลออกเลยว่างั้นนะครับเอาไปอีกข่าวนึงครับจากทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์ไปที่ไทยรัฐจับใหญ่ครับจับใหญ่จับยานรก 2,890,000 เม็ดเคตามีนอีก260กิโลหลังจากเจ้าหน้าที่ด่านโกดังเผาผ่านโกดังผาหมีเรียกคุย3หนุ่มแต่เจอออกอาการพิรุธพูดไม่รู้เรื่องวกไปวนมาเลยขอดูมือถือเจอรูปอื้อกระสอบเป้พร้อมข้อมูลขนส่งยานรกครับเมื่อวานตอนบ่ายโมงนะครับทางตำรวจทางด้านของภาค3ครับตชด.ภาค3และก็ทางด้านของผู้บัญชาการตชด.นำโดยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิรินะครับได้ร่วมแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า2,890,000 เม็ดเคตามีนที่260กิโลครับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่25สิงหาคมเวลา 5:30 นทหารร้อยม.2 ชก.ทัพเจ้าตากได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายบริเวณจุดตรวจโกดังผาหมีเรียกตรวจค้นในเมซอนกับในเมียวชาวเมียนมาและในเจียงซึ่งมีบัตรแต่ไม่มีสัญชาติพากันขี่มอเตอร์ไซค์2คันเข้ามาที่จุดตรวจทั้ง3คนออกอาการพิรุธตอบคำถามก็วกวนครับเจ้าหน้าที่เลยขอตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถืออะเลยครับในข้อมูลโทรศัพท์มือถือมีทั้งเรื่องของรูปภาพกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายอยู่ในรถยนต์7ที่นั่งข้อความในการติดต่อขนยาเสพติดโอ้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจออกสกัดจับรถต้องสงสัยได้ที่บ้านป่าเหล่าหมู่3ตำบล มหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งเชียงรายก็พบกระสอบสีรุ้งดัดแปลงเป็น15กระสอบนำตัวคนขับรถมาขยายผลเช่นกันนะครับโอ้มันไม่เข้ากันมาเยอะจังนะครับติดตามกระบวนการค้าและลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาปริมาณการลักลอบยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายจำนวนมากขึ้นมีความถี่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยต้องดำเนินการสกัดกั้นกวาดล้างเพื่อไม่ให้ทะลักเข้ามาตอนไหนของประเทศไทยโดยตชด.ภาค3ได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อไปครับโอ้โหพอเจอคุณเลยมันมาทางนู้นเยอะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับครับกับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านจะป่วยด้วยโรคร้ายชนิดใดก็แล้วแต่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ดูแลกันมาครบ30ปีแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรายืนหยัดอยู่เพราะว่าคุณผู้ฟังรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ก็กินวันละเม็ดวันละ2เม็ดแล้วแต่คุณเลยนี่คือทุกอย่างผ่านขั้นตอนไปแล้วผมพูดอย่างนี้มา29ปี30ปีแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของสินค้านะครับ FC ที่ยังรับประทานอยู่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของ AAD รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหารองต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนึกถึงทางด้านของAND ลูทิน่าครับปัจจุบันนี้มีเอนไซม์เข้ามาผสมด้วยเลยกลายเป็นว่าได้ทั้งบำรุงร่างกายได้ทั้งเรื่องของบำรุงสายตาด้วยนะครับสั่งซื้อมาเรามีชุดเล็ก3ขวด2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดครับสนใจก็สั่งซื้อบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ทั้ง2ชนิดเราไม่ใส่น้ำตาลครับเราใช้ยาหวานเพื่อรสชาติเข้มข้นกล่อมกับทางด้านของAND เกี่ยวกับด้านของกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายแล้วก็กาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND พร้อมทั้งทางด้านของสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนตึงหนึ่งแพ็คเกจแล้วก็สบู่สระผมครับป้องกันผมร่วงป้องกันเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะป้องกันเรื่องของรังแคครับถ้าคุณเป็นอย่างนี้ก็ต้องรีบเอาสบู่สระผมผมไปใช้ครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474ส่งท้ายครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% กำลังขายดิบขายดีเพราะเอามาตั้ง9ชนิดชนิดเดียวก็โอ้โหสุดยอดแล้วน้ำมันงาดำน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมดอกทานน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินดีโอ้สารพัดเลย9ชนิดครับมันจะช่วยเรื่องของทางด้านความดันเบาหวานต่อมลูกหมากบำรุงปอดบำรุงหัวใจมือชาเท้าชาเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีแต่ด้วยกำจัดสารพิษครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น100% ครับทั้งหมดทั้งมวลลุกทั้งคืน3รอบ4รอบรับประทานตัวนี้ครับน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ0817577474 0817577474ครับ
11: ล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจาย ายแบรนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: มาอีกแล้วครับเรื่องคล้ายๆกับวัดที่ขอนแก่นอดุลยารามอันนี้เป็นวัดอุทัยธรรมอยู่ในพื้นที่อำเภอบางไทรอยุธยาหลังทายาทผู้บริจาคที่ดินเดินหน้าฟ้องขอคืนที่ดินทั้งหมดกว่า11ไร่ทั้งที่โอนโฉนดถูกต้องตั้งแต่ปี62วยาวัจกรเผยจำนวนเหตุน่าจะมาจากราคาที่ดินพุ่งสูงเกือบไร่ละ 800,000 บาทจากเดิมแค่ 400,000 มีชายอ้างเป็นญาติโผล่มาขอบอกแบ่ง5ไร่แต่วัดให้ไม่ได้ซ้ำยังโดนร้องห้ามเผาศพอ้างกลัวผีทำวัดเดือดร้อนหนักต้องหาเงินสู้คดีชั้นศาลครับ10นาฬิกาของวันที่26สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายโสพลโฮมหุ้มแก้ววิทยาพิจารณ์วัดอุทัยธรรมหมู่10ตำบลบางไทรอยุธยาได้ถูกทายาทที่เคยบริจาคที่ดินฟ้องวัดเพื่อที่จะขอที่ดินคืนทั้งที่วัดได้รับมอบและโอนชื่ออย่างถูกต้องเหตุน่าจะมาจากที่ดินมีราคาแพงถึงไร่ละเกือบแสนบาทเคยมีทายาทบางคนมาขอแบ่งที่ดินวัด5ไร่แต่วัดไม่ยอมปัจจุบันวัดเดือดร้อนต้องไปขึ้นศาลและหาเงินค่าทนายความค่าเดินทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของวัดหลังรับแจ้งผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่วัดดังกล่าวซึ่งอยู่บริเวณกลางทุ่งเส้นทางผ่านสถานีตำรวจภูธรบางไทรบริเวณโดยรอบมีการปลูกบ้านจัดสรรและอยู่ใกล้กับที่ทำการเทศบาลเมืองบางไทรมีบึงน้ำขนาดใหญ่ทราบว่าทางวัดกำลังจะซื้อที่ดินติดกับวัดเพิ่มอีก3ไร่แต่มาเจอปัญหาการฟ้องร้องผู้สื่อข่าวถามพบกับนายโสพลโฮมพุ่นแก้ววิทยาพิจารณ์ของวัดซึ่งก็เป็นคนเกิดในพื้นที่บางไทรและเป็นผู้ที่ร่วมกับเจ้าวาดวัดองค์เดิมมรณภาพไปแล้วเดินเรื่องและก่อสร้างวัดได้เปิดเผยผู้สื่อข่าวที่ดินดังกล่าวมี11ไร่3งาน76ตารางวาโดยนางอุทัยขันธนิธีมอบให้กับพระมหาบุญสงฆ์ปิติปุญโญประเดียนธรรม9ประโยคขณะนั้นอยู่ที่วัดในจังหวัดปทุมธานีปี40และนิมนต์มาสร้างวัดที่ดินปัจจุบันระหว่างการก่อสร้างตนและวัดก็ได้เดินเรื่องขออนุญาตสร้างวัดและจัดตั้งวัดจนได้รับอนุญาตเป็นวัดเมื่อปี62และตั้งวัดเมื่อปีแล้วระหว่างที่ตั้งวัดนั้นก็มีปี49นางอุทัยผู้มอบได้เสียชีวิตลงแหมเหมือนกับตะเหียงเป๊ะเลยเนาะครับหลังจากที่ตั้งวัดเสร็จตนก็ได้ไปติดต่อกับนายสิงห์น้องของนางอุทัยในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกนางอุทัยเพื่อให้โอนชื่อเป็นของวัดแต่นายสิงห์ไม่ยอมจนกระทั่งมีการร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมร้องต่อศาลในที่สุดนายสิงห์น้องนางอุทัยยินยอมจนเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดเป็นวัดอุทัยธรรมารามเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี62พอปี66พระมหาบุญสงฆ์มรณภาพลงก็นิมนต์พระมหาภีรดลทิตะธรรมโมวัดป่าคาบางไทรมาเป็นเจ้าวาดมีพระสงฆ์ทั้งสิ้น6รูปในปัจจุบันปรากฏว่าผู้ที่อ้างมาเป็นน้องชายของนางอุทัยอีกคนหนึ่งโผล่มาติดต่อขอแบ่งที่ดิน5ไร่น้องชายแต่ทางวัดแจ้งว่าให้ไม่ได้

0: 800,000 บาทแล้วนอกจากนี้ทางวัดยังถูกทายาทนางอุทัยร้องเรียนห้ามไม่ให้เผาศพเนื่องจากวัดของผู้ร้องอยู่ใกล้กับวัดเกิดความกลัวผีทางวัดจึงต้องเอาสแลนไปขึงไว้และไม่ได้เผาศพมาเป็นเวลานานแล้วทั้งที่เมนดังกล่าวเป็นเมนไร้มลพิษเตาเผาศพปลอดมลพิษจึงอยากจะร้องขอความเป็นธรรมฝากถึงคนที่คิดจะมีพฤติกรรมขอที่วัดคืนนอกจากขัดศรัทธาของผู้ที่ให้แล้วยังทำให้วัดเสียเวลาด้วยซึ่งทางวัดก็มีโฉนดและใบอนุญาตอย่างถูกต้องครับเออความโลภทั้งนั้นไอ้พวกนี้ดูแล้วความโลภอยากได้อันนี้เป็นทายาทไอ้อย่างที่วัดที่ขอนแก่นไม่ได้เป็นทายาทไม่ได้เป็นลูกหลานเป็นหลานอีกทีนึงมีใบจัดการมีเป็นผู้จัดการใบมรดกอาจารย์จตุรงค์บอกเอาหลักฐานมาดูที่ป้ามาเอ๊ะทำไมอย่างนี้อ่ะมาผิดรายการไม่เจอคนจริงเขาไอ้แต่มีการทิ้งท้ายว่าอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวฉันจะเปิดเผยระเบิดลูกใหญ่แม่น่ากลัวจังกระทั้งที่เราก็พูดกันว่าราชกิจอนุเบกษาก็ประกาศออกมาแล้วตั้งแต่ปี41ว่าเป็นวัดเรียบร้อยแล้วโดยมีนายชุมพลศิลปอาชาตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีก็ได้พระบรมราชรับพระบรมราชองค์การเรียบร้อยแล้วไอ้พวกที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยหรือพวกแกล้งโง่ก็ไม่รู้ราชกิจอนุเบกษานี่ยังเชื่อไม่ได้อีกเหรอถ้าราชกิจอนุเบกษาเชื่อไม่ได้เนี่ยแกไม่ต้องมาเป็นญาติโกโหติกาของตะเฮียงยังไงก็ไม่มีทางเอาวัดอรุณยารามไปได้แน่นอนนี่วัดอุทัยธรรมอีกแล้วเออนี่โอนเอิญอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วด้วยจะของตายเหมือนกันไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ตายตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยวิญญาณไม่ได้เกิดเพราะมันหวงทรัพย์สมบัติไงเออเอาคนตายเขามีจิตประสงค์มีจิตจำนงที่จะถวายวัดโอ้แย่แย่คนไทยโลภโมโทสันเอาเป็นเรื่องเป็นราวให้ฟังครับเวลาหมดเวลาแล้วครับครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวกลับมาเจอช่วงที่2ครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีที

0: คอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 9909 โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575

ให้ฟังกันยาวเลย3เพลงช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเลือกเก่าๆมาฝากแต่ AI ทำให้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยครับก็อยากให้ฟังที่มันหลากรสนะครับอาจจะฟังเพลงเก่าๆและเก่าขนาดไหนอะเก่ายุคปี80ยุคปี90มีเยอะเลยตอนนี้นะครับเต็มหน้า YouTube เลยเข้าไปเถอะครับก็ความปรารถนาดีในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกับทางด้านของ อาหารเสริมน้ำมันรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% แค่ชนิดเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วนี่9ชนิดนะเพื่อให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงเพื่อให้สุขภาพของท่านปราศจากเรื่องของไขมันความดันเบาหวานอะไรทั้งหลายแหล่โรคตับโรคไตทางด้านของบำรุงปอดบำรุงหัวใจหลอดเลือดบำรุงกระดูกข้อต่อเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานซะเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งหรือเช้าสองเย็นสองก็ได้มันจะได้หลับสบายหลับสนิทไม่งั้นก็เดี๋ยวลุกขึ้นฉี่ลุกขึ้นฉี่ฉี่ก็ไม่ค่อยสุดเขาบอกคนประเภทนี้จะเป็นเรื่องของปัญหาต่อมลูกหมากคืนถึงสามรอบสี่รอบก็เอาสมุนไพรน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ของเราไปรับประทานกันแล้วกันนะครับสั่งซื้อกันมาเยอะเลยขอบพระคุณมากๆฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับผมจะพูดน้อยๆเพชรโพธารามขับร้องเอาไว้ต้นฉบับนะครับแต่หนุ่มรอ AI มาร้องชื่อเพลงว่าสุโขทัยระทมครับ

0: กาแฟทุก
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
6: เพื่อให้หลับลึกเพื่อให้หลับลึกหลับสบายไม่ต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำบ่อยๆ3รอบ4รอบใน1คืนเนี่ยนะครับแค่ชนิด2ชนิดก็เป็นสุดยอดแล้วของน้ำมันรวมทีนี้เอามารวมถึง10ถึง9ชนิดครับ9ชนิดแต่ละชนิดมันก็ดูแลสมุนไพรมันแต่ละตัวมันก็ดูแลกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เนี่ยมันก็คุ้มแสนคุ้มเลยนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อนะครับ เราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ซื้อ2ขวดไม่ต้องเสียค่าขนส่งครับ0817577474 0817577474ครับขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจที่อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็สั่งซื้อมาครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันนึกถึงสบู่สมุนไพรดีเจครับแล้วก็สบู่สระผมครับช่วยบรรเทาอาการผมร่วงช่วยบรรเทาเรื่องของรังแคช่วยบรรเทาเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลนี้0817577474 0817577474ครับส่งท้ายกันเลยนะครับสำหรับบทเพลงครับส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับต้นฉบับคือบุพภาสายชนวอลลุ่มฝากรักครับ

0: นิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้มาติดตามข่าวสำคัญไปพร้อมกันนะครับตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนคงจะได้รับทราบข่าวดีนะเป็น Talk of the Town ในวันนี้นะครับเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลนั่นเองนะครับดูคลิปกันไปกี่รอบครับคุณผู้ฟังครับคือน้องเนี่ยเขาไปแข่งในเวที America's Got Talentที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมคือก็ผ่านเข้ารอบไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับหลายคนที่ติดตามนะแล้วเห็นน้องเนี่ยได้รับปุ่มทอง Golden Buzzer เนี่ยนะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงได้เนี่ยโหร้องไห้ตามน้องเลยนะครับผมสุดยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยประทับใจเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีข่าวเครียดข่าวภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยมากมายอ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรือรบสหรัฐที่ไปรบในตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะมาแวะจอดที่ประเทศไทยบ้านเราก็ทำให้มีข่าวร่ำข่าวลือการตีความกันไปต่างๆนานาว่าเรือเขาจะมาเติมกระสุนหรือเปล่าเราเลือกข้างหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยทั้งทางรัฐบาลเองทางกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเขาจะแวะมาจอดเฉยๆและเขาที่มาแวะประเทศไทยเนี่ยเขาอยากมาพักผ่อนหลังจากที่จอดเรือกลางทะเลกว่า250วันนะครับเครียดมากนี่มาไทยมาผ่อนคลายที่พัทยาบ้านเรานั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องร้อนครับประเด็นของคดีหัวเลือกสว.ที่สำนวนคดีลดออกไปถึงมือฝ่ายค้านก็ทำเอาหลายหน่วยงานต้องพยายามเคลียร์ตัวเองนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ว่าเอกสารเนี่ยมันหลุดไปได้อย่างไรนะครับผมขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการพิจารณานะพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในสภาด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้ครับประมาณ7โมงกว่าตามเวลาไทยบ้านเราซึ่งก็ตรงกับช่วงหัวค่ำเวลาในสหรัฐอเมริกาหลายคนก็รอลุ้นนะครับการผ่านเข้ารอบไฟนอลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ของน้องเน่เน่รอยัลชื่อนี้ดังกระหึ่มแล้วนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งชื่อจริงของน้องเนี่ยคือน้องแพรวรัติการอำลอยนะครับโอ้เป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักร้องเป็นร็อกเกอร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับในรอบนี้เนี่ยน้องเน่เน่รอยัลเธอเลือกเพลงร็อกระดับตำนานยุค90อย่างเพลง Black Hole Sun เสียงเชียร์ดังกระหึ่มไปทั่วเลยนะครับก่อนที่หนึ่งในคณะกรรมการก็คือคุณเมลบีตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ซึ่งปุ่มนี้มันสำคัญมากนะครับเมื่อเธอกดปุ่มนี้ส่งให้น้องแน่ๆเนี่ยได้ตั๋ว VIP ทะลุเข้ารอบชิงไปทันทีเลยนะครับซึ่งหลังจากที่น้องเห็นว่าคุณเมลบีเนี่ยกดปุ่ม Golden Buzzer น้องแบบร้องไห้ทุกคนเชื่อว่าคนที่ดูคลิปหลายๆครั้งเนี่ยร้องไห้ตามนะมีหลายคนแบบรู้สึกตื้นตันใจนะคุณพ่อก็ไปกอดน้องเนี่ยโอ้โหเราก็หัวใจพองโตคือร้องไห้ด้วยความแบบปลื้มใจนะครับผมสำหรับปุ่ม Golden Buzzer ที่คุณเมลบีกดให้น้องเน่เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยมันพิเศษอย่างไรคือคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการกดปุ่มนี้คือกดให้กับผู้เข้าแข่งขันได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อใช้แล้วก็คือหมดสิทธิ์คณะกรรมการคนนั้นเนี่ยเมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถกดปุ่มนี้ให้กับใครได้อีกในซีซั่นนี้นะซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการกด Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองนี้ก็ไม่ต้องรอการตัดสินจากคะแนนโหวตใดๆอีกแล้วส่งตรงไปสู่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทันทีนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงประโยคเด็ดที่คุณเมลบีเขาพูดถึงน้องเนเน่เหมือนแบบกรรมการเขาต้องพูดหลังจากที่แสดงจบใช่ไหมก่อนจะกดปุ่ม Golden Buzzer เนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหเสียงร้องก็ดีเล่นกีตาร์ก็เป๊ะทั้งลุคไวบ์นะพลังที่ส่งออกมาเนี่ยมันใช่เป็นหมดเลยแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันกดปุ่มสีทองได้อย่างไรล่ะนะฉันจะทนไม่ทำสิ่งนี้ได้อย่างไรแล้วคุณเมลบีก็เอื้อมไปกดโกลเด้นบัซเซอร์ตู้มกลางรายการนะครับภายหลังผ่านเข้ารอบชิงแบบสะใจผู้ชมทั้งโลกเนเน่ก็เปิดใจครั้งแรกถึงทุกคนที่เชียร์น้องว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนเน่หนูอยากจะขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนูและวันนี้ในไลฟ์โชว์ครั้งนี้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลหนูได้รับโก โกลเด้นบัสเซอร์เรียบร้อยจากคุณเมลบีแฮปปี้มากอยากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้หนูในรอบไฟแนลนะคะนี่ทุกคนส่งกำลังใจแน่นอนนะครับแล้วก็สังเกตกันหรือเปล่าครับว่าน้องเนี่ยเขาคาดผ้าไทยขึ้นไปบนเวทีด้วยนะครับสวยงามเป็นอย่างมากคือเธอก็ไม่ลืมพกพาความเป็นไทยไปบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็บอกเลยว่านอกจากตกหลุมรักน้องเนเน่แล้วเนี่ยก็ยังตกหลุมรักคุณเมลบีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคือเธอก็เป็นนักร้องระดับตำนานอายุ90จำเธอได้ใช่ไหมครับนี่คือสมาชิกวง Spice Girl ในตำนานนั่นเองนะครับผมคนก็แบบว่าโอ้อยากจะต้อนรับคุณเมลบีมาถ้าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยเชื่อว่าคนไทยคงจะไปกรี๊ดกันต้อนรับเธอเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเหมือนกันกระทรวงกลาโหมเนี่ยออกมาชี้แจงกรณีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS Abraham Lincoln ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวการสู้รบในตะวันออกกลางนะครับก็คงจะคุ้นชื่อเรือลำนี้ดีนะครับปรากฏว่าเรือลำนี้เนี่ยจะมาแวะเทียบท่าที่พัทยาไทยแลนด์ 2-6 กันยายนนี้เรื่องนี้พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันแล้วครับว่าการที่เรือ USS Abraham Lincolnจะมาเทียบท่าที่พัทยาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือการปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือไทยแต่คือภารกิจในการนำกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางมาพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องประจำการอยู่บนเรือถึง250วันการแวะพักที่ประเทศไทยก็เพื่อให้กำลังใจนะครับให้กำลังพลเนี่ยได้เที่ยวได้ผ่อนคลายกันก่อนที่จะเดินทางกลับฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งในอดีตก็มีเรือของสหรัฐมาแวะพักผ่อนที่เมืองไทยอยู่หลายครั้งถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับการฝึกคอบราโกเวลามีกำลังพลต่างประเทศหรือว่ามาจากสหรัฐเนี่ยนะครับเข้ามาเราก็จะมีการจัดทำรายละเอียดให้ได้รับทราบกฎหมายของประเทศนั้นๆที่ต้องปฏิบัติตามคือไม่ได้หมายความว่าให้กำลังพลสหรัฐทำอะไรก็ได้ในดินแดนของไทยเราเมื่อเขามาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยสหรัฐเองยืนยันนะครับว่าจะกำชับกำลังพลของเขานะส่วนประเทศไทยเราก็มีทั้งตำรวจมีสหอคอยกำกับดูแลร่วมกับสหอของสหรัฐที่ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลกำลังพลของตนเองสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln จะมาเทียบท่าที่ประเทศไทยมีกำลังพลบนเรือลำนี้นะครับกำลังพลสหรัฐเนี่ยราว 5,000 นายนะตอนมาถึงพัทยาเนี่ยก็จะมาพักผ่อนใช่ไหมครับตอนนี้เมืองพัทยาเองก็เตรียมรับเรื่องที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะทางนายกพัทยาก็เชื่อว่าพัทยานั้นน่าจะให้การต้อนรับพวกเขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีเงินสะพัดเป็นจำนวนมากด้วยครับอีกประเด็นนะครับก็เกี่ยวข้องกับกองทัพเหมือนกันนะคราวนี้ไปประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาสวนกลับรัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาหลังฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไปประคมข่าวในลักษณะที่ว่าตอนนี้ในสายตาของนานาชาติเขามองว่าปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องของการรุกรานกันการที่ไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งไม่ได้ถือได้ว่าเป็นเส้นเขตแดนประเด็นนี้นะครับพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกว่าเอาจริงๆประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายกัมพูชาพูดก็ถูกก็คือตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ใช่เป็นหลักเขตแดนลวดหนามไม่ใช่สนธิสัญญาสนามเพาะไม่ใช่แผนที่เขตแดนการที่บุคคลใดเห็นตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามสิ่งปลูกสร้างย่อมพิสูจน์ได้เพียงว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ณจุดนั้นแต่ไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศใดแต่ว่ากรณีที่นายเนตรภัทรารัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาอ้างนะครับว่า AOT เนี่ยนะครับก็คือทางผู้สังเกตการอาเซียนนักการทูตผู้แทนสหประชาชาติที่เข้าไปสังเกตการในพื้นที่เป็นสายตาของนานาชาติพลอากาศเอกประภาสบอกว่าผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ตัดสินเขตแดนนะครับแล้วฝ่ายกัมพูชาเองก็ยอมรับด้วยว่า AOT เนี่ยไม่ได้มีอำนาจกำหนดอธิปไตยขณะที่ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้มีอำนาจชี้ว่าเส้นเขตแดนอยู่บริเวณใดดังนั้นกัมพูชาไม่ควรนำไปขยายความว่าการเข้าไปสังเกตการพื้นที่ของกลุ่มนี้เป็นข้อสรุปว่าประชาคมระหว่างประเทศได้รับรองข้อกล่าวหาว่าฝ่ายใดเป็นผู้รุกรานแล้วเพราะการสังเกตไม่ใช่การพิพากษาการไปดูพื้นที่ก็ไม่ใช่การปักปันเขตแดนนะครับ และการเห็นสิ่งกีดขวางไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลได้มีการรับรองอธิปไตยของผู้กล่าวอ้างดังนั้นหากกัมพูชาเคารพบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศจริงก็ต้องไม่กล่าวอ้างเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นครับท่านกล่าวอีกด้วยนะครับว่าปฏิบัติการที่ผ่านมาของไทยเราเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ชัดแล้วครับก็เพื่อคุ้มครองกำลังพลป้องกันประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ภายใต้การควบคุมและความรับผิดชอบของฝ่ายไทยโดยเฉพาะหลังเกิดการสู้รบและภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนการป้องกันฐานการทำสิ่งกีดขวางหรือการรักษาความปลอดภัยจึงไม่ใช่กระบวนการปักปันเขตแดนสุดท้ายเนี่ยก็ย้ำว่าอยากให้ฝ่ายกัมพูชากลับไปอ่านถ้อยแถลงร่วมวันที่27ธันวาคมปี2568ให้ครบถ้วนให้ดีเพราะว่าถ้อยคำดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อหยุดการสู้รบลดความตึงเครียดป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าครั้งใหม่สาระสำคัญก็คือหลังการหยุดยิงกำลังของทั้งสองฝ่ายต้องคงที่ต้องคงอยู่ณที่ตั้งของตนและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นพูดง่ายๆก็คือกำลังอยู่ตรงไหนก็ให้คงอยู่ตรงนั้นไม่รุกคืบไม่ยั่วยุไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการปะทะรอบใหม่ดังนั้นก่อนกล่าวหาว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของไทยเป็นการสร้างข้อเท็จจริงใหม่ก็ขอให้พิจารณาให้ชัดว่ากำลังของฝ่ายไทยอยู่ที่ใดในเวลาที่การยิงหรือว่าการหยุดยิงมีผลและกิจกรรมที่กล่าวถึงเกิดขึ้นในพื้นที่ใดเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันด้วยข้อมูลและกลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับท่านก็ย้ำอีกนะครับว่าหากกัมพูชาเชื่อในกลไก JBC นะเป็นกลไกทวิภาคีไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ให้ JBC เนี่ยทำงานหากเชื่อในหลักฐานที่มีเนี่ยก็เปิดหลักฐานหากเชื่อในกฎหมายก็ใช้กฎหมายหากเชื่อในถ้อยแถลงร่วมก็ต้องปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างครบถ้วนอย่าอ้างสายตาของโลกแทนคำตัดสินของโลกส่วนการมีบุคคลที่สามเข้ามาสังเกตการไทยเราเองบอกเลยว่าไม่ได้มีปัญหาเลยกับการที่จะมีฝ่ายใดเข้ามาสังเกตภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่เพราะความโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายครับท่านบอกอีกด้วยนะครับว่าการพูดว่าต้องการสันติภาพในประโยคหนึ่งแล้วอีกประโยคหนึ่งกล่าวหาประเทศเพื่อนบ้านว่ารุกรานป่าเถื่อนหรือไร้มนุษยธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยการหวังว่าสถานการณ์จะสงบจะลดความตึงเครียดต้องทำทั้งการกระทำและคำพูดนะก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งไทยก็พยายามชี้แจงไปยังฝั่งกัมพูชานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวแล้วช่วงหน้าจะพาทุกท่านนะครับมาติดตามความคืบหน้าคดีหัวสวที่สำนวนเนี่ยปรากฏว่าสำนวนไต่สวนเนี่ยหลุดไปถึงมือของฝ่ายค้านเรื่องนี้ทำให้คณะกรรมการไต่สวนร้อนใจหลังโดนไล่จี้นะครับว่าดูแลเอกสารอย่างไรหรือจงใจปล่อยให้หลุดหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้ม
7: จาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้ม
7: จาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย

มันหลุดไปได้อย่างไรโดยเฉพาะเอกสารที่อ้างว่าเป็นสำนวนการไต่สวนชุดที่26ที่ไปอยู่ในมือของนายภริศวัชรศิลป์ในมือของคุณไอติมนั่นเองนะครับนายสุภชัยเนี่ยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการไต่สวนผู้สมัครสว.และอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีบุคคลจากหลายหน่วยงานรวมถึง DSI ร่วมเป็นกรรมการและหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องก็คือนายเอกรินทร์ดอนดงผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดดังกล่าวชุดที่26นี้นะครับนายสุภชัยเนี่ยก็บอกว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้กล่าวหานะว่าเอกสารเนี่ยออกมาจากนายเอกรินทร์แต่ตั้งคำถามว่าเมื่อเอกสารอยู่ในความครอบครองหรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดนี้เนี่ยแล้วมันหลุดไปอยู่ในมือของนายภริศได้อย่างไรเลยอยากขอให้กกต.ตรวจสอบเลยว่าเป็นการตั้งใจหรือความละเลยในการดูแลเอกสารหรือเปล่าครับพร้อมกับเรียกร้องครับให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กท่านรองเลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ออกมาชี้แจงต่อสังคมและกกต.ครับว่าเหตุใดเอกสารจำนวนมากจึงหลุดออกไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกและหากพบว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาก็ควรดำเนินการตามกฎหมายครับที่สำคัญคือหากมีการนำข้อมูลของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มาเปิดเผยก็ควรนำข้อมูลของชุดที่36มาเปรียบเทียบกันด้วยจะให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลกันอย่างครบถ้วนไม่ควรเลือกนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นด้านอธิบดี DSI ครับท่านอธิบดีก็ยืนยันนะครับว่าการเข้าแจ้งความปมเอกสารหลุดต่อกองปราบไม่ได้ทำเพื่อปิดปากกลุ่มบุคคลที่นำหลักฐานคดีหัวสว.ไปเปิดเผยโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ย DSI ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาต้นตอของเอกสารที่หลุดแล้วนะครับด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกต่อไปอีกว่านอกจากจะไปแจ้งความที่กองปราบปรามแล้ว DSI ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการตรวจสอบจะมุ่งหาต้นตอว่าเอกสารและพยานหลักฐานในสำนวนหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาของ DSI เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมกับยืนยันครับว่าจะดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานก็คือ DSI เมื่อพยานเอกสารในสำนวนคดีหลุดออกไปก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาที่มาของเอกสารดังกล่าวให้ชัดเจนให้ได้ครับส่วนกรณีที่มีชื่อของนายชลัดรัชกิจประการบุตรชายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการถูกโยงเข้าไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีหัวสว.โดยมีการอ้างว่าบุคคลใกล้ชิดของนายชลัดได้โทรศัพท์ไปหาผู้สมัครสว.รายหนึ่งครับประเด็นนี้เนี่ยนายพิพัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเอาก็ต้องไปถามนายชลัดเองตนจะตอบแทนได้อย่างไรล่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยมั่นใจเชื่อว่านายชลัดไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้นซึ่งเรื่องหัวสว.นายกรัฐมนตรีก็ตอบไปแล้วครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนใครจะว่าอย่างไรต้องกลับไปถามบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลมีอะไรในใจและเจตนาอย่างไรที่สำคัญคือมีหลักฐานหรือไม่หากว่ากล่าวหาลอยๆเนี่ยก็คงต้องเจอกันในอีกเวทีเมื่อก้าวไก่สิทธิ์ของเราหรือว่าใส่ร้ายเราก็ต้องป้องกันตนเองและรักษาสิทธิ์ของเราไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดครับอีกหนึ่งคดีคุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอันนี้สำคัญนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสรุปอย่างไรว่าการเลือกตั้งที่เราเลือกกันไปเนี่ยมันเป็นความลับหรือไม่ครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับได้นัดไต่สวนพยาน5ปากที่รวมถึงเลขาธิการกกต.นายแสวงบุญมีขณะที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการการไต่สวนการไต่สวนวันนี้นะครับศาลสั่งงดถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงเลยครับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดนะครับคดีนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังศาลรัฐธรรมนูญจำนวน22เรื่องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์การจัดการเลือกตั้งได้กำหนดรูปแบ
และจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง

0: หรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าจะเป็นช่องให้สามารถนำไปสู่การสืบตัวบุคคลสืบทราบตัวตนของผู้ลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งมิเป็นไปโดยลับซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญครับพยานจำนวน5ปากที่ถูกไต่สวนวันนี้ประกอบไปด้วย 1. นักวิชาการคอมชำนาญการของสำนักงานกกต. 2. ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต. 3. กรรมการบริษัท TKS Technology จำกัดมหาชน 4. กรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดและ 5. นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับซึ่งในการไต่สวนครับศาลก็ได้อนุญาตครับให้ท่านรองเลขาธิการกกต.สาธิตเลยกระบวนการในการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทำให้ศาลดูแต่ทั้งนี้ก่อนเริ่มการไต่สวนประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งได้ร้องขอต่อศาลว่าบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบมีมาตรการป้องกันปลอมแปลงอยู่หลายวิธีซึ่งหากว่าเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งซึ่งศาลก็พิจารณาก็เห็นควรครับว่าเอาแบบนี้งดถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานวันนี้รวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดนะครับขณะที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับได้พิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงต้นเดือนครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญครับประเด็นนี้นะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายยืนยันว่าไม่ได้ติดใจในส่วนของเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกที่นำมาใช้เยียวยาประชาชนแต่200,000 ล้านบาทหลังนี่สิรัฐบาลอ้างว่าจะใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานมองว่าเหตุผลนี้ไม่จำเป็นต้องใช้การกู้เงินเพราะยังคงมีแหล่งเงินทุนจากเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ช่วยกันลงทุนได้และหากแผนไม่ชัดเจนตอบไม่ได้ก็คงไม่สามารถอนุมัติพ.ร.ก.ฉบับนี้ได้และอยากเห็นความชัดเจนของรัฐบาลว่าการใช้เงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยจะไปช่วยต่อจิ๊กซอว์ในภาพใหญ่ทั้ง5และ10ปีต่อไปจากนี้ได้อย่างไรได้บ้างไม่อยากเห็นการทำงานที่อ้างว่าใช้อำนาจพิเศษในการตราพ.ร.ก.กู้เงินอ้างการเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันแล้วค่อยหาโครงการมายัดไส้ทำทีหลังแบบนี้เรียกว่าไม่มีแผนครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับการทลายกระบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พบถึง 5,000 รายคุณผู้ฟังเยอะมากนะครับนี่ครับทางกรมการปกครองเนี่ยก็ออกหมายจับแล้วนะครับ36หมายครอบคลุมผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกระดับเลยครับเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการปราบปรามขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนและบัตรเลขศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังตรวจพบความผิดปกติรวมถึง 5,044 รายครับพบว่ามีสัญชาติจีนร่วมขบวนการโดยจ่ายค่าตอบแทนถึงรายละ 100,000 บาทการสืบสวนการทุจริตนั้นใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือแบบไม่สมบูรณ์เพื่อสร้างหลักฐานเท็จเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านที่ไม่มีอยู่จริงใช้ชื่อในบัตรไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับถึง36หมายหมายค้น12หมายในจำนวนนี้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย1คนนะครับพยานรองรับ11คนและบุคคลต่างด้าว23คนจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว20คนนะครับเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริตแล้ว75รายการส่วนอีก 4,947 รายนั้นได้กำหนดให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังเพื่อเร่งตรวจสอบครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับ ปิดท้ายที่เหตุระทึกครับแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนป.2 โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเช้านี้ส่งผลให้คุณครูบาดเจ็บ2รายนักเรียนบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้7คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 19:30 นวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมวันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลอเมริกาสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิชนกเบญจสิริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาจากนั้นเวลา 14:05 น.เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาคุณเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว้างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉาสถานที่สำคัญที่ชาวจีนเคารพศรัทธาณนครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจูมณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอร์แลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ เป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนทางกรมศิลปากรได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพและอาสาสมัครร่วมบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปซึ่งเสียงพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพไม่ได้เป็นเพียงบทสวดถวายเป็นพระราชกุศลหรือพระกุศลหากแต่เป็นการน้อมนำพระธรรมคำสอนว่าด้วยความจริงของชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นของสภาวธรรมของเหตุและปัจจัยสะท้อนหลักสำคัญว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระอภิธรรมในพระราชพิธีนั้นมีรูปแบบการออกเสียงจังหวะทำนองและภาษาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนถึงปัจจุบันและเวลา 19:00 นมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีทุกวันประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือ6:00 น9:00 น12:00 น15:00 น18:00 และ21:00 นกำหนด100วันทั้งนี้การประคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระบรมศพหรือพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกรองชนะพระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาพึ่งพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาพึ่งพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตหลังจากปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาพึ่งพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้เชิญพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพนายสุภาพมงคลไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียน1จากทั้งหมด143แห่งของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจากนั้นติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล3ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน164คนครู15คนจากผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2568พบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากปี2567และได้วางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้รายงานแนวทางการปลูกฝังวินัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยและในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามแนวทางการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมณโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนและครู14คนจากการเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมองคมนตรีได้มอบแนวทางเพิ่มเติมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมโดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามและใช้วิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพรายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางเสาวภายืนเพลงและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์สประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดปลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีแล้วเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินออมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSNเอนจิเนียริ่งจำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปรวม8รูปประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐม ชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพนอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญในด้านการสาธารณสุขสวัสดิการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญวัฒนาไปพร้อมกันส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและการเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีผ่านการฝึกอาชีพการพัฒนาพฤตินิสัยการดูแลผู้ต้องขังหญิงตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชทานแนวทางต่างๆให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดมีกำลังใจและมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาธรรมนะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายมงคล100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองกษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญาอยู่กันข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเพิ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะพิโสภมัจเจมะพิโสท่านสายตับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำคุณยอมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังบูเชมิอิมินาสการเณนะธัมมังบูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังบูเชมิอรังตัมมาธัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถปะธัมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสัพพติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญกุยมกล่าวคำนอบน้อมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจำยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสามวังวัจิรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยกำลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสตาโตเทววันตเมงเศรษฐพุทธังกิจังมะมะข้าวของไหลมานาจาริติเศรษฐีสังฆังกิจังมะมะเงินทองไหลมานาจาริติเศรษฐีสังฆังกิจังมะมะเงินหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมงธรรมาจมหาเทวาสเปยักขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมงมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอุนะโมพุทธายะรัตโยมเวรโคนายังเวรหิงสาเวรตาสีเวรตาสาเวรอิทิโยพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตลูกท่านขอเป็นกำลังใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ภาคเหนือเช่นจังหวัดน่านอำเภอปวงจังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสัจจนารายณ์เป็นต้นที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอำเภอปวงนั้นนะไม่รู้ตัวมาก่อนนะนั่นแหละโยมเราก็บางทีธรรมชาติผลจากการไม่ได้ซ้ำเติมโยมบางทีเราไปตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะก็เป็นกันทุกประเทศตอนนี้เรื่องอุทกภัยแปลว่าสิ่งที่น่ากลัว ผมก็ขอเป็นกำลังใจพอดีอาตมาภาพมีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านมาเรียนมหาจุฬาด้วยกันก็เป็นกำลังใจให้ท่านสาธุชนหลายก็อย่าลืมยอมมาเรียนด้วยพลังจิตตานุภาพสาขาที่228วัดพัฒนาธรรมรามเราก็จะมีการเรียนในรุ่นต่อไปยอมหาเวลามาลองดูให้เวลากับชีวิตอาตมามีโอกาสว่างก็ไปนั่งเรียนไปการเรียนไม่มีวันสิ้นสุดยอมแต่เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมเราเรียนจากครูดูจากตำราค้นคว้าด้วยตนเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องขอขอบใจทุกท่านการเป็นผู้นำนายกบอกว่ามองลึกนึกไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรมองลึกนึกไกลใจกว้างต้องสร้างกัลยาณมิตรอย่าโดยเฉพาะใครสำคัญที่สุดผมในฐานะที่มาภาพเป็นผู้นำคราวนี้คณะสงฆ์กำลังทั่วประเทศยอมกำลังสำรวจโฉนดที่ดินแต่ละวัดแต่ละโดยเฉพาะอำเภอพัฒนานิคมนิยมเป็นที่ของนิคมจะเป็นที่ของนิคมก็ต้องไปถามนิคมว่าไปแจ้งนิคมว่าสถานที่ตรงนี้อย่าให้การรับรองจากนิคมสร้างตนเองนะวัดใหญ่ๆวัดพัฒนาธรรมรามก็เป็นที่ของนิคมนะก็มีการสำรวจวัดใดได้พื้นที่มาอย่างไรเป็นกรณีตัวอย่างที่มานะเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนปีหน้าที่เป็นปัญหาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นอุปสรรคลงดังนั้นเราต้องรอบคอบนะอันเอกสารเนี่ยเรื่องสำคัญมากอาตมานี่ตามงานทุกวันยมตามเราแต่ละวันเนี่ยเมืองตามงานคณะสงฆ์ตามงานของการวัดสุขภาวะตามงานวิทยาศาสตร์คังสมตามงานสวนคุณธรรมตามงานสวนเยาวชนเป็นต้นตามการเป็นผู้นำต้องเปิดใจกว้างเราร่วมกันช่วยกันยอมนะขอเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นคณะสงฆ์ก็ต้องเรื่องนี้ก็ในช่วงนี้ก็ช่วงคาบันศาสตร์ก็มีการเรียนอาตมาบอกกับนักเรียนว่าเราเป็นพระเนี่ย1กวาดวัดให้สะอาด2เป็นตบัดเลี้ยงชีพ3ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ4ปฏิบัติตามพระธรรมใน5ช่วยกันรักษาพระศาสนาสืบอายุพระพุทธศาสนา ตราบใดพระสัทธรรมคัมภีร์พุทธที่องค์พระตถาคตประกาศขายพระภิกษุทุกคนยังสนใจฝึกหัดใช้ปฏิบัติจนจัดเจงตราบนั้นพระสัทธรรมพระสัมพุทธส่งวิถีบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงทั้งจะกลับดับร้อนให้ปอนเย็นทั้งจะเป็นศาสนาชั้นอันอื่นอาตมาต้องพยายามประคับประคองกิจกรรมอยู่สองกิจกรรมก็คือของการธรรมสัญจรอปอแล้วก็ของชาพากาแฟนั้นพยายามประคับประคองพยายามประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดนั้นก็เราก็ผ่านเราได้มาแล้ว85ครั้งที่86กำลังจะเกิด
1: ท่านฟังก็ยินดีนะครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดนะครับมีโครงการที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับแต่ยังไม่คิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางนะครับหรือภาคใต้นะครับก็ยินดีนะครับมาเล่าสู่กันฟังหรือท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่เดินทางด้วยรถของท่านเองนะครับใช้รถของท่านเองแล้วเกิดรถของท่านขัดข้องแล้วท่านสามารถที่จะแก้ไขนะครับท่านสามารถที่จะแก้ไขด้วยตัวท่านเองนะครับจะมาเล่าเป็นประสบการณ์นะครับก็ยินดีนะครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดนะครับใช้รถรุ่นเดียวกับท่านนะครับจะได้ทราบปัญหาจะได้เตรียมตัวดูแก้ นะครับในจุดนั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับจะได้ไม่เป็นอุปสรรคของการใช้งานต่อไปหรือท่านผู้ฟังท่านใดนะครับฟังรายการของเรานะครับอยู่ในช่วงไหนนะครับไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับจะแจ้งผลการรับฟังเข้ามา

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

คกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อย

0: 8 29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิต
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะตชด.สนธิกำลังทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ยังคุมเข้มความปลอดภัยพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
19: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
20: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
17: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
21: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: ตำรวจตระเวนชายแดนที่327ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงรายได้ผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดและเคตามีนอีก260กิโลกรัมคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
22: จุดเริ่มต้นของการจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดกลุ่มนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังพลจากกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้ตั้งจุดตรวจบริเวณโกดังผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำการตรวจสอบชายชาวเมียนมา3คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาที่จุดตรวจซึ่งทั้ง3แสดงอาการมีพิรุธจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือพบภาพกระสอบต้องสงสัยจำนวนมากคาดว่าจะเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์อเนกประสงค์จึงทำการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจตะเวนชายแดนที่327จนสามารถสกัดจับกุมรถคันดังกล่าวได้ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมคนขับรถตรวจสอบภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้าอยู่รวม 2,890,000 เม็ดจากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจสอบในห้องพักในตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายพบกระสอบบรรจุเคตามีนอีกจำนวน13กระสอบน้ำหนักรวม260กิโลกรัมซึ่งยาเสพติดทั้งหมดเตรียมที่จะลำเลียงไปส่งให้เครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดพร้อมผู้ต้องหา4คนส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
13: กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลพื้นที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกกระจายกำลังเพื่อลาดตระเวนทั้งทางเท้าและยานพาหนะโดยเน้นย้ำการตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมบริเวณช่องทางข้ามธรรมชาติและแนวริมฝั่งแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มักถูกใช้ในการกระทำความผิดทั้งนี้บก.ควบคุมสุริโยไทยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ทันที ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะที่เทศบาลนครแม่สอดตื่นตัวเตรียมรับมือน้ำทะเลท่วมเขตเศรษฐกิจหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
0: ช่วงเย็นวันนี้ปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์โดยแจ้งเตือนประชาชนอำเภอแม่สอดที่มีฝนตกหนักในพื้นที่และยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำและลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
23: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
24: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
25: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างครับกับบทเพลงที่ฟังแล้วสร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้าญาติเพียงญาติยากันมากมายได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการนะฮะแซวว่านะไอ้หนุ่มวัยทองเนี่ยแล้วไปรักสาวม.2เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรักได้เฉยๆแต่ห้ามล่วงละเมิดเป็นอันขาดเนาะรักสาวม.2สติดวงสว่างท่านละเมิดนี่ไอคุกๆแน่นอนนะครับเพลงนี้สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบทใบหน้าญาติเพลงญาติทุกๆท่านส่งมอบให้ญาติเพลงญาติในค่ำคืนนี้เป็นบทเพลงแรกในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นก็บอกภาคกลางคืนนี้ไปได้ทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภาษิตจะทักทายญาติเพียงญาติยาในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยความคิดถึงไปยังมิตรรักฝ่ายการญาติเพลงญาติยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดที่ติดตามรับฟังสุภาษิตในค่ำคืนวันนี้นะครับเราเจอกัน3ชั่วโมงครับชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่เวช้าคราเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์ให้มีความสุขอย่างเปี่ยมล้นเลยในค่ำคืนวันนี้กับผมสุภาษิตอนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆอยู่เป็นเพื่อนท่านทั้ง3ชั่วโมงญาติเพลงญาติยาทุกท่านก็อยู่เป็นเพื่อนกับดีเจสุวสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งมิได้บังคับแต่ว่าอยู่ได้ก็อยู่หลับไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันถือว่าเป็นเรื่องราวการติดตามรับฟังวิทยุนะบางทีตาหลับในหูก็ยังฟังได้นะครับหลับหลับตื่นตื่นแต่ให้รู้ได้ว่าสุวสิทธิ์อยู่เป็นเพื่อนท่านเท่านี้ก็ดีใจแล้วนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับฝากดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยเขาบอกว่าโควิด19เดี๋ยวนี้กลับมาอีกครั้งอาจจะไม่ร้ายแรงเหมือนเก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มียุกยาให้ได้ทานนะตามร้านต่างๆร้านขายยุกขายยาเนี่ยก็มียารักษาได้นะครับก็ต้องดูแลเดี๋ยวนี้สวมแมสหน้ากากอนามัยแมสแต่ว่าแอลกอฮอล์เจลล้างมือก็คงจะต้องมีอยู่ในการป้องกันดีกว่าแก้แย่จะแย่แล้วจะแก้ไม่ทันโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยอายุอนามมากแล้วเนี่ยร่างกายนะครับก็ไม่เหมือนหนุ่มสาวละก็ต้องป้องกันถ้าติดไปแล้วอาการมันจะหนักและผู้มีโรคภัยไข้เจ็บนะอายุน้อยๆเนี่ยก็ต้องป้องกันเพราะจะทำให้โรคนั้นร้ายแรงนะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจหรือมะเร็งทุกโรคเนี่ยนะก็คือว่าไปติดโควิด19แล้วมันจะซ้ำซ้อนมันจะซ้ำให้หนักขึ้นก็ต้องดูแลป้องกันแล้วก็หายุกยามาทานเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องไปตรวจนะไปหาคุณหมอคุณพยาบาลหรือง่ายที่สุดนะฮะเขาจะมีเครื่องตรวจนะครับนั่นก็คือว่าเอาน้ำลายนะส่วนมากเขาจะน้ำลายหรือก็น้ำมูกเนี่ยมันจะมีนะฮะให้ตรวจนะนั่นคือเอาไปแย่จมูกแล้วก็มาตรวจใส่น้ำยาอะไรประมาณนี้ถ้าขึ้นเป็น2ขีดเนี่ยคือว่าเป็นโควิด19ถ้าไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นไข้ธรรมดานะครับฝากดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับนะทุกท่านจริงๆฮะนะเพราะว่าพาหะนำโรคนั้นก็คือคนนี่แหละบางทีเขามาแข็งแรงอาจจะไปติดที่นี่มาแล้วมาเยี่ยมมาเยียนก็มาพูดมาคุยหรือเราออกไปสถานที่ต่างๆร้านค้าตลาดต่างๆห้างต่างๆหรือไปขึ้นรถโดยสารชุมชนแออัดแล้วมันมากับความชื้นด้วยตรงนี้นะครับก็ต้องฝากดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับด้วยความ
รักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนัตตสลาและผู้สร้างสรรค์รายการคือสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันผิดพันเพื่อดูแลดวงตาผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอได้เจอกันและท่านเป็นลูกค้าเก่านะของใกล้จะหมดอย่างไรและท่านเป็นลูกค้าใหม่แล้วก็เริ่มตัดสินใจจะสั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานให้ยายเพียงยายาได้รับทราบในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันกับเพลงที่ชื่อว่าเทพีบ้านไพรส่งมอบให้ยายเพลงยายาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟทํา
2: ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานสำหรับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลิสไลด์ใช้สารสตีออลแก่โคไซให้กว่าแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดีดื่มได้ดื่มดีไม่ได้ไปรักษาแต่ว่าไม่ได้ไปให้กระทบต่อโรคและก็มีผลต่อร่างกายให้เสื่อมโทรมแต่ประการใดและก็ที่สำคัญใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสบังคับตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษในไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจเซต้าที่ผมนักขึ้นมีใบแปลกว่าสกัดส่งเสริมก๊อบจะมีต่างหนังชาวจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นล้านเห็ดลิ้นจือศกกะลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดูแลร่างกายทุกระบบฟื้นฟูร่างกายอย่างยอดเยี่ยมให้ร่างกายแข็งแกร่งกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋า นะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มฟินมีความสุขวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟทินชัยกาแฟครับแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายจำหน่ายมาเข้าปีที่10ยะเพียงยะยานน้ำหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิสันวิสันสองคำจำให้แม่นครับแล้วก็สุดยอดสุนทรไพรบรุงกายตราสุภาษิตและวิชันครับบรุงกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประโภมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมบัติดุลทำให้การแข็งแกร่งแข็งแรงหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็เอามาทานควบคู่กับยาแพ้แผนปัจจุบันได้เลยนะครับจะฟื้นฟูร่างกายอย่างรวดเร็วปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเมื่อฐานสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นท่านชายท่านหญิงเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมากท่านชายฉี่ไม่ต้องโถฉี่ไม่พุ่งนะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับกลับมาเป็นสมชายไม่อายสาวแน่นอนมาฐานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์วิชั่นแล้วก็ท่านหญิงครับเลือดจะไปลบจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับทานเลยฮะเลือดจะไปลบจะมาหมดประจำเดือนมันซุบซิดซิดเหลืองคอเหี่ยวหย่อนหยาดทานเลยนะครับจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับที่จริงทานตั้งแต่อายุ20ขึ้นมา20นะเป็นต้นไปจนถึงอายุหลักร้อยก็ทานเพื่อฟื้นฟูร่างกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนั่นเองนะครับกระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับวันละครั้งเดียว2แคปซูลก่อนนอนแล้วมารู้จักกับสูตร2นะสูตร1สุภาษิตและวิชั่นเขาเรียกว่าสูตร1นะครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารกายนะครับปวดทั่วสารพางกายแล้วก็ชาปลายมือปลายเท้าอาการกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดหลงอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินมันเกิดจากโรคอุบัติจากโรคกระสาย24ชนิดนะฮะปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยนะครับอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมครับเมื่อมันลำไส้ให้สลินเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนไปกล่อมอาจมอุจจาระไม่ให้แข็งไปไม่อ่อนไปไม่ให้เหลวไปถ่ายปกติพอดีพอดีวันละครั้งสองครั้งจะได้ไม่เป็นโรคเรื่องราวของลำไส้ไม่ติดเชื้อแล้วก็ไม่เป็นริดสีดวงทวารหนักนะก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ต้องทานนะปวดคอปวดเข่าเนี่ยต้องทานปวดเมื่อยตามร่างกายต้องทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถบอกว่าคนเราไม่กินกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานชีวิตมีสุขนะครับทำให้สมองผิวพรรณดีสดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง2บรรจุถึง60แคปซูลนะสูตร2เนี่ยบรรจุถึง60แคปซูลถูกมากดีมากครับมีทะเบียนยาคุณภาพสูงและปลอดภัยของถูกไม่ใช่ว่าเป็นของไม่ดีของดีแต่ถูกมีจริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอาจจะสู้หลักพันก็ได้นะลองเอาไปพิสูจน์ดูกันทานนะ2มื้อก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น2 3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเการูมาตอยหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่า นะกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุดเนี่ยไปทานเสริมเพิ่มนะและคุณหมอไปตรวจอาจจะดีขึ้นนะจากหนักเป็นเบาจากทุเลาก็หายนะครับก็เป็นอันว่านะทาน2ส่วนลบกันราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นบอกแล้วของถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างเลยพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.อยากได้อะไรโทรมาจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้3ชั่วโมงนี้จดได้แน่นอนเตรียมประกาศที่สอกระดาษเข้าไว้ที่0836931999ไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวเตรียมประกาศที่สอกระดาษเข้าไว้เดี๋ยวจะบอกอีกหลายช่วงและพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรเข้ามาสอบถามให้สิ้นสงสัยและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยคนดังลืมหลังกวายพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็เด็กมันยั่วยอดรักสลักใจและวังบทสัมภาษณ์แล้วก็มีทศพลหิมพานต์ณยงค์ณพงษ์ณนงค์ชอยเอาใจเมียขำๆรอท่านอยู่นะครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: แล้วหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อีกเออเขาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: 20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเน
4: า
5: ะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอา
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เย
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
7: ะ
6: ต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊
7: ะ
6: ก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ือกเลยนะ
1: เฮ้ยเลือก
0: เลือกอะไร
1: เลือกหมาย
2: ังไง
1: โอ้ยเลือกหมาออก
0: อ๋อเลือกหมาออกมากิน

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถ
1: ม
0: ทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และวิซอนมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารเคมีไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารผลิตจากสารออร์แกนิกนะครับคุณภาพสูงและปลอดภัยได้คุณภาพสูงนะครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเราจัดส่งให้นะครับไปถึงทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกด้วยสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่าใครลืมใครก่อนนะครับแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผล

0: ตอบแทนอย่าง
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงชายแดนเนปาลทิเบตคนสูญหายนับร้อยและหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าหลังพบผสมสารเสพติดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยสภาการท่องเที่ยวแห่งเนปาลเปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย384คนจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ291คนสูญหายโดยรวมถึงชาวอินเดียจำนวน105คนนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมอย่างน้อย9คนด้านสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งการให้ทุกฝ่ายระดมกำลังค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้กับด่านโบกจีหลงในเขตปกครองตนเองซีจ้างซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกสำคัญเชื่อมต่อจีนกับเนปาลขณะที่สำนักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินประจำอำเภอจีหลงรายงานว่าเหตุโคลนถล่มครั้งนี้ส่งผลให้ระบบสื่อสารเครือข่ายไฟฟ้าและถนนฝั่งจีนที่มุ่งหน้าไปยังด่านบกถูกตัดขาดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบมีการลักลอบผสมยาเสพติดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบพบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไลด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2บรรจุโดยถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจสอบพบยาเสพติดดังกล่าวนั้นนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยหากสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตอย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: คนงอมีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปีชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำและไม่ทั่วถึงคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยผลการประชุมกนง.วันที่26สิงหาคม2569โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ1ต่อปีโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และ2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้โดยได้แรงส่งจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไมค์พิรมพรครับกับเพลงที่ชื่อว่าอย่าใจคนจนก็หมายความว่าบ่งบอกว่าคนจนก็มีหัวใจนะอย่าทำร้ายจิตใจกันเรื่องราวของความรักเนี่ยจะยากดีมีจนถ้ารักกันแล้วสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสำเร็จเนาะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าใจคนจนส่งมอบให้ยายเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพซึ่งเป็นชั่วโมงของลูกทุ่งอีสานเพราะๆสุภาษิตขอสวัสดีสวยๆไปยังมิตรรักแฟนรายการยัดเพลงใหญ่ๆอีกครั้งนะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันไปแล้วนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆด้วยนะประทับใจกันไปมากมายหลายท่านเลยทีเดียวและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3ยังมีอยู่นะกับเพลงเพราะๆเช่นเดียวกันมีความสุขอย่างเต็มล้นเลยเหมือนไปชาร์จแบตในหัวใจให้ยัดเพลงยัดยาได้มีพละกำลังได้มีความสุขนะและมีพละกำลังที่แข็งแกร่งแข็งแรงในฟันฝ่าอุปกาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในนะในชีวิตให้บรรลุล่วงไปด้วยดีนะให้กำลังแรงใจจากใจสุภสิทธิ์อนัตตสรามาบอกกล่าวเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเพื่อยัดเพียงยัดยาได้โขกเข้าใจแล้วก็สามารถจะโทรศัพท์หลายท่านมีโทรศัพท์หลายท่านมีไลน์สุภาษิตหลายท่านมีเฟซบุ๊กก็สั่งซื้อทางนั้นก็ได้เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินประทานทั่วทั้งประเทศสะดวกโอนก็โอนไม่สะดวกไม่เป็นไรแล้วส่งให้เก็บเงินประทานส่วนมากจะส่งให้ฟรีประหยัดเงินกันไปมากมายหลายท่านเลยการส่งให้ฟรีเนี่ยบางกล่องบางชุดเนี่ยก็โอ้ยหลักร้อยสองร้อยสามร้อยก็มีแต่เราตรงนั้นรับผิดชอบนะครับนั่นก็คือว่าช่วยยัดเพียงยัดยาอีกทางหนึ่งในการประหยัดเงินประหยัดทองหลายท่านบอกว่ามีเงินพอซื้อของแต่ไม่พอเพิ่มค่าส่งตรงนี้สุภาษิตเขาเข้าใจนะครับเป็นว่านะครับสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานควบคู่กันกับแพทย์แผนปัจจุบันเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดทานสูตรหนึ่งนะครับสุภาษิตและวิชันกระปุกสีแดง2แคปซูลก่อนนอนนะครับราคา350บาทสูตร2เป็นยาแก้กระสายตาราลุงฟ้าสูตรบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายความเสื่อมของร่างกาย24ชนิดแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆปวดเมื่อยตามร่างกายครับปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ชาปลายมือปลายเท้านะครับหลายท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสิ้นหลงอ้วนไปผมไปสุดเกินท้องกลมแดงแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้ให้หุ่นสันเลเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับบอกกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขทำให้ผิวพรรณดีนอนหลับนะดีกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขนะฮะทานสูตร2ลูกฟ้าสด3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลตัวยานี้สูตร1นะมีสูตรภาย30ชนิดสูตร2 85ชนิดหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายหลายท่านติดเตียงหลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวนอนเป็นผักเลยหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดสารพัดนะมันกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยทาน2สูตรร่วมกันจะได้สบายเนื้อสบายตัวดีขึ้นไม่ทุกข์ทรมานนะครับทานแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมีทีเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหรือจะทานสูตรเดียวหรือจะ2สูตรไม่ว่าอะไรเลยราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาทสั่งกระปุกเดียวเซคัทจะส่ง50บาทถ้าซื้อ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรียัดเพียงยัดยาควรซื้อ2กระปุกนะจะได้ไม่เสียค่าจัดส่ง50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย3กระปุก 1,000 บาทลดให้50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรนะเราก็คิดเพียง 1,400 บาทนะครับยาเพียงยาครับแล้วก็พูดถึงวิสซอนนะพี่วิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครั้งแรกเลยในการผลิตวิสซอนสุภาษิตไปพูดคุยกับเภสัชกรไทยและก็ญี่ปุ่นนะในการผลิตวิซอนดูแลดวงตาที่บริษัทเคนยิกุประเทศไทยจำกัดที่แขวงเจ
จ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพบอกว่าให้ผลิตนะในการดูแลรักษาดวงตาให้ดีที่สุดนะฮะและก็เป็นจริงครับสารต่างๆนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมาประกอบเป็นวิสซอนเพื่อมาฟื้นฟูดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เป็นเด็ดต้องทานวิสซอนนะครับเรื่องราวของดวงตาเนี่ยมีโรคเกี่ยวกับดวงตา70ชนิดคนไทย65ล้านคนโดยประมาณมีโรคเกี่ยวกับดวงตา10ล้านคนครับอาการหนักหนาสาหัสจนตามืดมิดและขั้นโคม่าเนี่ยหลักแสนนะครับเป็นว่าต้องดูแลดวงตาเสียแต่นั้นๆอย่าปล่อยให้หนักยากต่อการรักษาหลายท่านเส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็เกิดจากหลากหลายสาเหตุอายุอนามากแล้วก็สามารถจะเกิดได้หรือมีโรคภัยไข้เจ็บใช้ดวงตานานๆเหมือนเล่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆเนี่ยหลายท่านบอกว่าตอนยังเล่นไม่เป็นเห็นเด็กเล่นเราก็บอกอุ๊ยเล่นกันทั้งวีทั้งวันเราพอมาเล่นเองปวดตาถึงสมองเลยคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ5ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยมากกว่า5ชั่วโมง10ชั่วโมงสุภาษิตทำงานด้านหน้าคอมพิวเตอร์ด้านหน้าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งตก10ชั่วโมงเป็นว่านะก็ปวดดวงตานี่แหละนะครับเคยหนักหนาสาหัสจริงๆเลยแหละสุภาษิตเนี่ยก็มาดีด้วยวิสซอนนะฮะบางทีในยาปากคอกนะขายคนอื่นนึกว่าตัวเองลืมทานปรากฏว่ามาทานตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ทานทุกวันเลยเพื่อตาที่ดีไม่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบเหมือนใหญ่แมงมุมของดวงตามีม่านหมอกปกคลุมดวงตาก็หายไป7วัน15วันต่อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ต่อกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าซื้อกล่องเดียวก็900ถ้าซื้อตามโปรก็2,700 ได้4กล่องนะครับแล้วก็กาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดนะครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะเพราะว่าคุณภาพนี้สูงมากสารสกัดคัดสรรมันเนี่ยระดับพรีเมียมบอกว่าตั้งอกตั้งใจในการผลิตให้เป็นกาแฟชั้นยอดนะครับแล้วก็สารนำเข้านี่ถือว่าสุดยอดในประเทศไทยก็มีต่างประเทศก็มีที่อยู่ในกาแฟเทนชัยคอฟฟี่แต่แน่ๆเราใช้กาแฟต่างประเทศใครยากที่จะลอกเลียนแบบเพราะว่าราคาสูงมากนั่นคือกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์เทอโรติกิสลายใช้สารสติวอลแก้ขวดใสให้กับวันแทนน้ำตาตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีมิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บมีสมันคอเลสเตอรอลเปรียบถ่ายมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารหลายตัวชื่อในการย่อยอาหารดีท้องลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อปันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบเป็นกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีต่างทางเช่าจากที่เบียดประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทุกกล่องนี้มีมูลค่าต่างทางเช่า110บาททุกกล่องเลยมีเห็ดลิ้นจี่สกุลีและก็สารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าเล่าขานไปนะครับครบถ้วนดีเลิศประเสริฐสีเป็นกาแฟที่ดีและก็กลิ่นยั่วยวนใจด้วยอร่อยด้วยนะกาแฟดีต้องอร่อยนะถ้าไม่อร่อยนี่จบสิ้นเลยนะกาแฟดีต้องอร่อยและดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันเวลา2222ตับใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000ได้ร้องทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ทุกวันทั้งท่านชายท่านหญิงเลยนะครับไม่จำกัดอายุฮะอายุเท่าไหร่ก็ดื่มได้ดื่มดีด้วยนะครับคงจะห้ามเฉพาะเด็กๆนี่แหละแต่ว่าโตขึ้นมาเนี่ยดื่มได้จนถึงอายุ120ปีเลยจะพูดไปยะเพียงยะของสุภาษิตก็หลักร้อยก็มีแล้วนะชนิดว่าทั้งไม่ถึง100ก็90กว่า80กว่า70กว่า60กว่านะอายุ50 40ก็พอมีแต่ส่วนมากนี่โอ้โหเป็นวัยรุ่นสวของสุภาษิตทั้งนั้นเลยล่ะ
นะครับก็คือว่าไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีและเปิดเสร็จสี่พ่อขันผ่านการเอาไปทานเอาไปดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมั่นอกมั่นใจนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตได้ทุกวันนะครับ0836931999เราพร้อมจะส่งให้เก็บเงินประทังทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ดีเจสุภาษิตจะขอประกาศร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมีทุกอย่างนะที่มีทุกอย่างเนี่ยก็คือร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะมีทั้งกาแฟชินชัยคอฟฟี่วิสซอนแล้วก็สูตรหนึ่งสุภาษิตหรือวิชั่นลูกฝาโอสดนี่ขายดีมากๆทุกอย่างเลยรับคนละครึ่งด้วยนะครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินประพันธ์ก็มีครบทุกอย่างร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทก็มีครบทุกอย่างร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีก็มีครบทุกอย่างสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขยะชุมชนโคกสำโรงมีจำหน่ายทุกอย่างเลยนะครับไปซื้อกันเยอะๆนะครับส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบันหนองนาพัฒนานานิคมเนี่ยพี่บรรจงเนี่ยเขาดื่มด้วยขายด้วยนะก็มีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นหลักแล้วก็มีวิสซอนเป็นหลักก็คือที่จีงวนจันทร์ช่องแคตาครินนครสวรรค์ใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตนะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะประกาศชื่อยะเพียงยะยาส่วนหนึ่งที่สั่งซื้อทุเรียนเวชภัณฑ์นะครับกันเข้ามาคุณดลพรมากสำลีตำบลเชิงกลัดบางระจันสิงห์บุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณชุบเผ่าพยัคฆ์บ้านจระเข้น้อยตำบลจระเข้ใหญ่อำเภอบางประมาทสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณแสวงกิ่งก้านตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวนครสวรรค์สูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกกาแฟ5กล่องทั้งหมด 2,400 บาทครับคุณป้าระเบียบเจริญทรัพย์ตำบลบ้านพรานแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับประเพณและร้านป่าโมกเจ๊หมูป่าโมกสั่งเพิ่มเติมทุกอย่างนะครับพี่วันนีวิวันธมงคลถนนเทศบาล1 2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสุพรรณีบุญชุ่มตะวันหนองน้ำใหญ่พหายพระนครสิทธิยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณดวงดาวอบอุ่นครับตะวันตะค่าบางประมาทสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพงศธรบัวลีตะบนท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนตะบนสารเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมควรคงประเทศลูกนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับสั่งสูตร1 2กระปุกสูตร2 1กระปุกวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทอยู่ตะบน2ห้องบ้านแพรกพระนครสิทธิยานะครับคุณลำไยนุชประดิษฐ์ตะบนหนองปลืออำเภอหนองปลือกาญจนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตะบนดงคอนสันคุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรฉิมสาหร่ายตะบนบ้านร่อมท่าเรือพระนครสิทธิยาวิสันสีกล่อง 2,700 บาทคุณป้าบรรจงโผแพรตะบนท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟ5กล่องวิสัน1กล่อง 1,900 บาทคุณลุงสวัสดิ์จำบูไทยกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทอยู่บางขุดสันคุริจังหวัดชัยนาทแล้วก็คุณพี่ประนอมอยู่โตตำบลผักไห่อำเภอผักไห่พระนครสิทธิยากาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศในวันต่อไปนะครับชั่วโมงหน้าไม่ใช่สี่ช่วงหน้าจะมีบทสัมภาษณ์ของคุณตาปรืองขอสุวรรณซึ่งทานสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นและสูตรสองลุงฝาโอสถมาตั้งแต่อายุ93จนจะเกือบร้อยแล้วนะครั้งแรกนี่เดินเหินไม่ไหวเลยแล้วต้องถัดไปถัดมาแล้วก็ทานข้าวหกมากกว่าครึ่งจานแล้วก็น้ำนี่ต้องใช้แก้วพลาสติกต้องนั่งพื้นแล้วก็เอาเก้าอี้มาทำโต๊ะเมื่อก่อนผิวพรรณนี่มีฝ้ากะมากมายเดี๋ยวนี้ผ่องใสแล้วก็สีสัดที่สีดอกเหลานะเมื่อก่อนนี้สีขาวดอกโพลทั้งสีสามเป็นสีดอกเหลานี่บ่งบอกถึงร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์นี้นะครับซึ่งสุภาษิตจะย้อนถามที่เคยให้บทสัมภาษณ์สุภาษิตมาแต่ว่าคุณตาเนาะอายุ90กว่าแล้วเกือบร้อยแล้วอาจจะนะไม่ให้การสื่อสารไม่ตรงกันแต่ให้รู้ได้ว่าไปทานแล้วนะสุขภาพดีมากกับคุณตาเรืองของสุวรรณ
หลายท่านรู้จักกันดีอยู่หน้าวัดเสาธงใหม่ตำบลเสาธงอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวนี้ชาวตำบลเสาธงบางปะหันและก็ญาติพี่น้องญาติของสุภสิทธิ์จำนวนมากก็มาทานสุดหนึ่งสุดสองกันจำนวนมากเลยนะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์คุณตาประดุลของสุวรรณหลังจากจบเพลงนี้ครับมนต์แคนกันคุณกับเพลงที่ชื่อว่าเป็นเกียรติหลายส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: หลักมันก็หาย
1: คุณตาประยูนคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
2: า
1: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
2: ฮะสูตร1เท่าไหร่
1: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
2: ยังแถมอยู่ไง
1: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างนะ
2: โอ้นี่อายุตาเท่าไหร่รู้มั้ย
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: เก้าหว่าแล้ว
1: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าก ว่าเนี่ยนะ
2: เก้าหว่าแล้ว
1: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
2: เมื่อก่อน
1: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์นะจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
2: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
1: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
2: ดีกว่า
1: เนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
2: เยอะยานี่เขาดีแน
1: ่ครับ
2: ยาดี
1: เขาว่า
2: เมื่อก่อนนี่กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
1: ครับ
2: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
1: ครับ
2: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
1: แถมให้
2: อ
1: ่ะแถมพิเศษ
2: ยังแถมอยู่แบบนี้
1: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละนะ
2: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาก็บอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้บางทีแกกินยาเม็ดจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินใช้อยู
1: ่
2: จ้าสั่งเรื่อย
1: ตาเนาะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะคุณตากินไปเถอะ
2: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
1: ก็อายุยื
2: นอายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
1: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะ
2: เขาเดินก็ไม่ได้คือคนมันเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่าเอง
1: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
2: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้ได้ลูกติดแม่ยาก็ดี
1: เนาะสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพันธุ์เขาบอกผิวพันธุ์คุณตาดีมากเลยนะ
2: มันบอกสั่งทีมพอพันเท
1: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยเหรอครับคุณตา
2: ฮะ
1: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
2: ดีขึ้นอ้วนเลย
1: เหรออุดมสมบูรณ
2: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยาเนี
1: ่ยครับบอกว่าลูกสาวแซวเลยใช่ไหมว่
2: า
1: คุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่จะมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยขอแต่งตัว
1: นะ
2: วันวันนี้เนี่ยตาได้รอสั่งยา
1: ครับผม เดี๋ยวผมจัดส่งให
2: ้
1: เหมือนเดิม
3: ขอบคุณคุณตาเปรืองความสุวรรณนะโทรมาสั่งแล้วก็สุภาษิตได้พูดได้คุยสอบถามสาธุสุขดิบซึ่งทานมาเข้าปีที่7ปีที่8แล้วสำหรับสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2ลุงฝาโอสถเดิมใช้ชื่อว่าสุด1คุณแผนน้องพิมพ์สุด1สุด2นั่นเองนะครับญาติเพียงญาติยาครับนะก็นำนะคำบอกกล่าวจากปากจากใจของคุณตาเปรืองความสุวรรณซึ่งอายุ99เกือบจะ100ปีเต็มแล้วมาบอกกล่าวเล่าขานให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังนะครับดูแลร่างกายให้เหมือนคุณตาประยูนของสุวรรณและอายุจะได้ยืนเท่าๆกับคุณตาประยูนของสุวรรณและจะสังเกตได้ว่าสมองแจ่มใสพูดจายังเข้าอกเข้าใจรู้เรื่องไม่เป็นอัลไซเมอร์และไม่ติดเตียงด้วยนะครับสุดยอดมากๆครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆกันต่อไปเลยนะครับตายรอไทยครับกับเพลงที่ชื่อว่านิรันดรครับ

0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ีกหนึ่งเพลงเพราะของไหมไทยเจตวันนะครับกับคนนั้นถึงขั้นไหนเพลงนี้อยู่ในช่วงที่ไหมไทยเป็นสังกัดกับกรัมมี่โกนะครับก็เพลงนี้เพลงเพราะมากๆความหมายดีมากๆส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก็นะมีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับมาขับกล่อมให้ญาติเพลงญาติยาได้มีความสุขมีโอกาสอย่างไรนะครับติดตามรับฟังสุภาษิตเป็นประจำประจำแล้วก็ช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งลูกค้าเก่าเจ้าประจำของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่อยากเอาไปทดลองหรือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

นะครับเป็นว่าดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันนะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับเต่าภูสินอ้อมกอดเข็มบาราจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในชั่วโมงที่3อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ
0: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลาง

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมร
6: ู้
5: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575 7โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
8: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
9: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
10: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
11: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
13: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
14: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
15: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรไพรบริการตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรไพรแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ก็สารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประหยัดชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทางไลน์สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทางไลน์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศิทธิยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหารป้าจุบันข้อปุลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าประหารตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอ่างทองป้าชวีโพธิสภาพบวมงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวปาตานเพื่อมรุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถเสียงก้าวตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่คมสร้างตัวในอำเภอมรุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
ท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตำบลบ้านอีดำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีน้ายงน้าพวงน้านงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสุวรรณประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี่
1: ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเป็นเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคลุมคลึ้มแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกต้องเอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถ
1: ึงเห็นแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเมาตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่
1: า
0: จะ
1: มันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแล้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นละพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับถ้าก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: หลับแล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับหลับตื่นๆไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย

0: แล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้าว
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นก็จะเรียกหัวขโมยเหร
2: อขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: ต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างนี
1: ้
2: เหรอ
1: เอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็น

0: ขาถ่ายไว
1: ้โอ้โหคนขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว้
2: อ๋อถ่ายไว้
0: เขาเนี่ยตาเองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
1: โอ้โหนี่ย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขาแล้วล่ะ
0: ขอโ

0: ีกคนหนึ่งโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกย่องย่องพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
0: ้พึ่งใช่หร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
2: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
0: โอ้โห
2: จ่ายไปเลย
0: จ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
2: ก็เดี๋ยวรอจ่ายหมื่น

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เคยใส่กางเกงในไหม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้วถอด

0: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: วนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันๆนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับ

0: หมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081 7805575
2: ปวดหลัง กระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
4: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคล่องสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

ายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณอึ้มอาม่า
0: ทุกท่านนะ
1: สถานีวิทยุวสป.สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีวสป.711ครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดลพบุรี
1: วสป.1449จังหวัดชุมพรครับ
0: สวัสดีชาวชุมพรและท่านที่อยู่เมืองใต้เนี่ยนะ
1: จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
1: ครับดังทั่วภาคตะวันออกนะครับ
0: ฟังกันได
1: ้รวมไปถึงตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล
1: ตำรวจตะเวนชายแดนทั้งการกาญจนบุรีและทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีทั้งสองคลื่นเลย
1: จะไปราชสีมาอยู่เรื่อยเลย
0: นึกถึงโคราชง่าย
1: ผมไปยืนคอยรถจะไปโคราชรถโคราชไม่มีมาสักคัน
0: ไม่มีไง
1: เออพอมาโผล่มาแล้วเอาละคันนี้ได้ไปโคราชแน
0: ่แล้วมันเป็นรถ
1: มันเขียนว่าลพบุรีนครราชสีมา
0: โอ้
1: ผมกลัวหลงผมเลยไม่ไป
0: ไม่มีโคราชนะ
1: ไม่มีไปโคราชไม่มี
0: สมัยก่อนมี
1: ลพบุรีนครราชสีมา
0: เป็นทางวิชาการ
1: เออแล้วก็นี่เมื่อก่อนนี่นะรถเมย์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะรถเมย์เข้ากรุงเทพอ่ะลพบุรีแล้วก็เห็นภาษาอังกฤษแบงคอกลพบุรีเขียนเป็นภาษาไทยได้นะแต่กรุงเทพไม่เขียนเป็นภาษาไทย
0: เขียนเป็น
1: แบงคอก
0: กรุงเทพเนี่ยนะ
1: นี่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่งรถจะไปกรุงเทพไงเอามาแล้วครับมาแล้วขึ้นได้เลยเอาเห็นลพบุรีแบงคอกโอ้ยไปกรุงเทพแน
0: ่
1: ที่ไหนได
0: ้เป็นไง
1: เอาไปทิ้งไว้สระบุรีแล้วขึ้นรถต่อไป
0: ม
1: ันหน้าตีนึก
0: ปีดาว่าไง
1: ปีดาก็โทรมาผมไม่รับสายหรอกผมรู
0: ้
1: ว่าจะไปวัดประดับอยู่ตั้งนานไม่โทรแต่ผมรู้ไงผมก็เลยไม่ถามไง
0: วัดประดับไงวันเนี้ย
1: วัดเอ้ยวัดประดับมีเมื่อวานก่อนคุณพี่เขาโทรมาจากแถวๆนั้นแหละบอกรอคุณปีดาจะมาวัดประดับไม่มาซะได
0: ้
1: หลอกแล้วหลอกเล่าหลอกให้เจ้าเขาคอยนะเมื่อวานนี้ที่ลพบุรีเราเนี่ยตอนสักประมาณ6โมงกว่าก็มีข่าวจากกฤษณพงศ์อยู่รอดบอกว่า
0: ข่าวอะไรอ่ะ
1: ข่าวนักเลงไก่ไง
0: สุ่มไก่ชน
1: สุ่มไก่ชนอยู่แถวๆนิ้วลายอ่ะ
0: แถวตะลุงใช่ไหม
1: ตะลุงนิ้วลายนี่แหละ
0: เขาว่าไงกันล่ะ
1: โอ้โหก็ไอ้แถวนั้นน่ะไอ้ตัวอะไรนะตัวงู
0: เงินทองอะไรเนี่ยวรนุชอะไร
1: วรนุช
0: เป็นงานมันเยอะใช่ไหม
1: ชอบขโมยไก่กิน
0: งูเหลือมอย่างเงี้ย
1: นี่ไอ้เจ้าตัวก็แหมคนขยันใช่ไหมล่ะสักห้าทุ่มเที่ยงคืนลากสายไฟแกล็กไปเลยไปล้อมซุ้มไก่อ่ะซุ้มไก่อ่ะนะกะว่าถ้าวรนุชมาหรือว่างูเหลือมามึงโดนไฟช็อตแน
0: ่
1: อันนี้ทางบ้านก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันก็คงขึ้นมาแล้วไอ้นี่มันคนเรียบร้อยขยันไงปรากฏว่าเอ๊ะช้ามายังไม่มาเลยพอลงไปดูแค่นั้นแหละนอนหงายเงิบมือกำสายไฟแน่นเลย
0: อ้าว
1: ไฟช็อตตายไปต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงอะนะ
0: น่าสงสารเนาะ
1: ไม่ระมัดระวังนะเป็นคนมาจากมวกเหล็กสระบุรีนะ
0: ไม่ใช่คนลพบุรี
1: มีคนลพบุรีมีคนแถวนั้นด้วยแต่ว่าขยัน
0: แต่มาอยู่ที่ซุ้มไก่เนี่ยนะดูแลไก่
1: ดูแลไก่อายุ26เองขอแสดงความใจเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยนะ
0: ซุ้มไก่ที่ตะลุงเนี่ยนะ
1: คาราผมของเราก็มีเนี่ยขูแก้วแต่ก็ไม่เลี้ยงไงฉลาดไงแทงอย่างเดียว
0: ไอ้เขามีลูกน้องของเขา
1: ครับผมอ่ะมาวันนี้เขาจะไปวัดประดับนะทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
0: วัดประดับเนี่ยที่ไหนเนี่ย
1: วัดประดับนี้ไงแล้วนี่ตำบลบางละจันอำเภอค่ายบางละจันเนี่ย
0: โอ้วัดประดับตำบลบางละจันอำเภอค่ายบางละจันสิงห์บุรี
1: อยู่ไม่ไกลร้านพิมพ์ชนกหมอยาหรอก
0: ถ้าซื้อเราไปที่นั่งก่อนได้
1: มาถึงไฟแดงปุ๊บเลยเลี้ยว อยู่ทางซ้ายเลยทำไมไปว่าประดับเลี้ยวซ้ายไปนู่นเลยก็ได้ท่าช้างอ่ะ
0: ช้างสิงห์บุรีนะ
1: ในร้านเช่นนำก็ได
0: ้มีขาย
1: หาที่จอดหาที่จอดรถไม่ได้ก็ไปวัดประดับนั่นแหละนะ
0: อ
1: ยากได้ปุ๋ยก็บอกกันไป
0: ก็จะได้เอาติดรถไป
1: ครับ
0: ยี่ลูกก็บอกกัน
1: แต่เมื่อวานนี้ที่บัญชี15ลูก
0: อ้าว
1: สั่งซื้อดึงลวงกันไปด้วย
0: ดึงลวงด้วยง่าย
1: ครับซื้อดึงดวงด้วยซื้อขวดหนึ่งผมแถมฟรีให้ขวดหนึ่ง
0: แถมให
1: ้ครับ
0: ใครไปส่งกันเนี่ย
1: ผมไม่สิ
0: ไหวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ช้างไปเลยนะดิ
0: ไหวเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ไม่ได
0: ้
1: ซุกนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีลูกไปอยู่ชิงความได้เปรียบไงพอตอนเย็นลูกกลับมาจากทำงานก็ไปส่งต่อที่โป่งน้อย
0: โป่งน้อยที่ไหนเนี่ย
1: โป่งลำพานเนี่ย
0: โอ้ใกล้ๆเนี่ยนะ
1: ครับอันนี้ก็1ตัน
0: อืม
1: แล้วก็ไปดอนเจดีย์ต่อเลยนะ
0: สุพรรณบุรี
1: สุพรรณบุรีกลับบ้านจะมืดเลย
0: อีกเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 1ตัน
0: เอา
1: ได้ดึงลวงไปบ้านละขวดละขวดเลยนะ
0: แถมกันไปแจกกันไป
1: ดึงลวงจะได้ดึงเร็วแล้วก็จะได
0: ้ร่ำรวยกันละนะโยมนะ
1: แต่ร่ำรวยเอกวิไลไม่อยู่แล้วนะ
0: เสียชีวิตแล้วชะแล่มไปดูกันบ้างดูใจกัน
1: ครับ
0: อืม
1: ฉายาครับพระเอกยาไอตัวผู้ร้ายยามยามผู้ร้าย
0: ดาวร้ายเอกเวนไลร่ำรวยอยู่เวนไล
1: ร่ำรวยเอกเวนไลนะเสียจริงจริงเลยทีเนี้ยนะครับก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเม็ดฟู
0: ่เม็ดฟู่กรดอะมิโนนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นกล่องนะ
1: ครับกล่องมี5เม็ด
0: เม็ดหนึ่งก็ผสมน้ำได้200ลิตรนะ
1: ใช่
0: ฉีดพ่นได้5ไร่นะ
1: ครับ
0: เม็ดฟูก็กล่องละ 1,000 บาท
1: ตอนนี้ยังไม่มีวางขายแล้วท่านต้องสั่งซื้อแล้วล่ะโทรหาลุงช้าง
0: 0812901691
1: หรือโทรหาโชเล่ก็081924377 081924477แม่คนที่ช่างจำจะเบอร์โชเล่ไม่จำเบอร์ผมได้แล้ว
0: จะหาลิเกโชเล่ชาติรักก็ติดต่อกันนี่แหละเบอร์นี่แหละ
1: โทรหาลุงช้างก็ได้
0: เออก็ลุงช้างก็ได้นะหากันไป
1: ดินฟ้าอากาศเป็นไงวันนี้ภาคเหนือร้อยละ40นะจ๊ะ
0: ร้อยน้อยลงไปแล้ว
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ10 40เหมือนกันภาคกลางก็ร้อยละ40
0: น้อยแล้ว
1: นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีครับ
0: ไม่มีสิงห์บุรีนะ
1: ลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทไม่มี
0: วันนี้เปิดเขียวไปเลย
1: หลับภาคตะวันออกร้อยละ60นะจ๊ะ
0: 60ของพื้นที่มีที่นครนายก
1: ปราจีนบุรีจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกลดลงครับเหลือร้อยละ30ครับ
0: มีตกที่ไหนบ้างนะ
1: สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสที่ตูมตามกันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับผมลองเล่นกันเยอะนะเล่นแรงซะด้วยนะไอ้หนู
0: น่าเรียกนายกแล้ว
1: อาทิตย์ทุ่งสงฟังแล้วชัดเจนจำใจขนาดไหนแจ้งข่าวให้ฟังบ้างนะ
0: ทุ่งสงเนี่ยนะ
1: ทุ่งสงทุ่งสงตชดภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
0: ร้อยละ60ของพื้นที่มีตกที่ไหนนะ
1: ภูเก็ตกระบี่ตรังและ
0: จังหวัดสตูลที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: ฟังกันอยู่เนี่ยตำรวจภูธรภาค9 91.75 นี่นะ
0: จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะ
1: ใช่แล้วสิน
0: ี่เรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ดูการฟังกัน
1: ฟังกันนะแล้วก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปด้วยนะรายการเนี้ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: รายการที่ฟังแล้วสบายใจ
0: อ
1: ืมไม่มีพิษมีภัยไม่ว่าใครละครับ
0: นั่นคนฟังเป็นหมื่นเนี่ย
1: คนไม่ฟังเป็นแสน
0: 200,000 กว่า
1: อันนี้วัยรุ่นวัย21ปีถูกคนร้ายบุกยิงในทุ่งยางแดง
0: ปัตตานี
1: ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเหมือนกันนะ
0: สถานการณ์หรือเปล่า
1: เออ
0: ปัตตานีอ่ะนะ
1: ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกซ์ออย
0: ล์โปรมิกซ์ออยล์นะ
1: บำรุงฟื้นฟูไตนะ
0: เรื่องของไตเรื่องของไตเนี่ยนะ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตดูแลกันไป ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าจะให้ดีก็งดเหล้างดเบียร์งดของเค็มๆหน่อยก็แล้วกัน
0: โดยเฉพาะเค็มนี่อย่าไปกินมันมากนะ
1: สองกระปุกกิน2กระปุกซื้อ2กระปุกกินได้เดือนนึงนะ
0: 2กระปุก650บาทเนี่ย
1: ครับ4กระปุก 1,300 แถมฟรีกระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
0: จะแถมให้เป็นแบบซอฟต์เยลนะ
1: ครับตำรวจจากสภ.ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี
0: ได้รับแจ้งมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนักด้วย
1: บริเวณพุน้ำดำหมู่หนึ่งตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดง
0: ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
1: คนเจอคนที่รับบาดเจ็บก็คือฮาซันครับอายุอานาม21ปี
0: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเนี่ย
1: ชาวบ้านนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อรักษาอาการโดยหลังเกิดเหตุทางด้านตำรวจสภ.ทุ่งยางแดงพร้อมชุดสืบสวน
0: เอาไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุส่วนรายละเอียด
0: อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมมา
1: ขอให้น้องฮัสซันรอดปลอดภัยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเกี่ยวกับสถานการณ์กันหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันนะน้องฮัสซันอย่ารีบไปอยู่กับอัลเลาะห์นะ
0: อันนี้อายุ21ป
1: ีผมอายุ21เองนั่นเองนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากยาย่าบริง
0: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบริงนะ
1: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเตะก็2เม็ดเลย
0: 2เม็ดนะ
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ดนะกินได้เดือนหนึ่งเลย800บาท
0: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
1: หรือจะเอาถูกตังหน่อยก็ได
0: ้นั่นก็คือดีแค่
1: คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจ
1: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกับโปรมิกซ์ออยล์นะจ๊ะ
0: เหมือนกัน
1: รับประทานก็2เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเด็กก็2เม็ดจ้ะ
0: 2เม็ดนะ
1: นี่เขาไปรวบวัยรุ่นเมียนมาเนี่ย
0: เป็นไงเมียนมา
1: ไปฆ่าชิงทรัพย์เจ้าของร้านชำวัย78
0: แล้วก็ยังไง
1: จับได้พร้อมของกลางเลยทีเนี้ย
0: ปฏิเสธไม่ได
1: ้มาจากเมียนมาเนี่ยนะ
0: มาฆ่าคนไทยซะแล้ว
1: เออบอกแก้แค้น
0: ไอ้ทรพี
1: เขาแก้แค้นคนไทยฆ่าพม่าไว้เยอะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ของพม่าเขาบอกเขาไม่เคยทะเลาะกับคนไทยเลยนะแต่ประวัติศาสตร์ไทยจะไม่ทะเลาะกับพม่าจังกันไม่รู
0: ้ก็มีกันบ้างอ่ะสมัยก่อนแล้วก็ไม่ทันนะ
1: บ้านใกล้เลนเคียงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจดหมายเหตุเป็นเขาเรียกอะไรตำนาน
0: หมายเหตุกุ๊กสีเนี่ยนะ
1: แต่ว่าไม่เริ่มต้นในการละครั้งหนึ่งนะถ้าการละครั้งหนึ่งนิทานเลยนะ
0: เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะ
1: นี่เป็นประวัติศาสตร
0: ์หมายเหตุกรุงศรีอยุธยา
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กได้เรียนกันหรือเปล่ามั้งประวัติศาสตร์เนี่ยคนร้ายก่อเหตุฆาตกรรมชิงทรัพย์นายธวัชชัยครับ
0: อายุ78ปีหมู่อยู่ที่หมู่บ้านนู่นน่ะ
1: นักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงกทม
0: ทางด้านฝ่ายสืบสวนสน.ประเวศ
1: สืบนครบาล4แล้วก็บัญชีกองบัญชาการนครบาลครับ
0: สามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
1: จนทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นชาวเมียนมาอายุประมาณ20ปี
0: ตามที่เสนอข่าวไปเมื่อวานเนี่ยนะ
1: ครับเมื่อเวลา 22:00 นเมื่อคืนเนี้ย
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล
1: ก็ไปจับกุมครับมิสเตอร์คุณชิดอูหรือว่าไอ้ชิด
0: พม่าเนี่ยนะ
1: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญามีนบุรี
0: จับกุมได้ที่ไหนน่ะ
1: โน่นสมุทรปราการโน่น
0: หนีไปง่าย
1: ตำรวจก็สามารถจับกุมได้พร้อมของกลาง
0: ทองรูปพรรณก็มี
1: โทรศัพท์มือถือก็มี
0: ผู้ตายเนี่ยนะ
1: แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปสน.ประเวศ
0: ที่เกิดเหตุนี่แหละ
1: ตรวจสอบสวนและทำการแจ้งข้อกล่าวหาครับ
0: เป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ย
1: แจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: นำตัวพร้อมของกลาง
1: ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ก็ดำเนินคดีกันไป
1: อย่างเงี้ยไปเข้าคุกก็ไม่ได้กินขนมน้าหรอกหน้าตาไม่น่าได้กิน
0: พม่าเนี่ยนะ
1: ต้องเนรเทศกับบ้านเ
0: นอะไม่ได้ต้องติดคุกก่อน
1: ติดคุกเสร็จแล้วก็ปุ้ยไปลงนรกจะทิ้งลัก
0: รับพม่ากันไป
1: ใช
0: ่
1: ครับผม
0: ฆ่าคนไทยซะแล้ว
1: เอนไซม์ไบโอดีนะฮะเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
0: อันนี้ก็มีสารโปรตีนที่จะไปฟื้นฟูซ่อมแซมกันนะ
1: เติมเต็มให้กับสุขภาพของท่านไม่ใช่ป่วยแล้วกิน
0: น
1: ะมันต้องกินตอนไม่ป่วยนี่แหละ
0: รับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
1: เช้ากลางวันเย็นนะ
0: ท่าน
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องของคนติดเตียงก
0: ็
1: แกออกจากแคปซูลผสมนมได้เลยดื่มได้เลยนะฮะดูแลสุขภาพกันนะด้วยผลิตภัณฑ์เอนไซม์ชนิดแคปซูลใบ
0: โอดี
1: 1กระปุก100แคปซูล690บาทครับ
0: ซื้อ1กระปุก690บาท
1: 2กระปุกครับ 1,300 บาทครับ
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
1: 2,000 บาทครับรับฟรีไปอีก
0: 1กระปุกด้วยกันนะ
1: จ้ะ
0: ซื้อ4ได้เป็น5นะ
1: มีขายเฉพาะร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: ไปซื้อกันได้
1: จริงวันจันทร์ช่องแค
0: มีขาย
1: บ้านหนุนภัยลุงช้างโคกตูมครับ
0: นี่เขาก็ขาย
1: ครับ
0: หรือวันนี้จะไปซื้อที่นู้นก็ได
1: ้ที่นู้นนะ
0: ตลาดนัดน่ะ
1: หน้าวัดประดับน่ะนะตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: จะสั่งปุ๋ยสั่งแล้วก็โทรหาแกสิ
0: 0890815595
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจงไม่มีจ่าบนห
0: อ
1: ที่บนหอไม่ได้ยิงวัยรุ่นจะแนะนะชี้มีคำสั่งพกอาวุธขึ้นบินเด็ดห้ามเลยห้ามพกอาวุธขึ้นเครื่องบินเด็ดขาดขออย่าด่วนสรุปรอยบนถนนนะมันมีรอยกระสุนปืนหรือรอยอะไรก็ไม่รู้บนถนนและมากล่าวหาว่าเป็นการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแค่ลาดตะเวนไม่มีอาวุธขึ้นบินระบุว่าจ่าไม่ได้ยิงวัยรุ่นชนะเนี่ยแจงมีเพียง4นายบนอากาศยานไม่มีใครพกปืนอ่ะ
0: ไม่มีสั่งห้าม
1: เพราะก็สั่งห้ามแล้วห้ามเอาอาวุธปืนขึ้นหอโดยเด็ดขาด
0: เด็ดขาดด้วย
1: เพราะนั้นอย่าด่วนสรุปร่องรอยบนถนนให้รอพิสูจน์หลักฐานก่อนนะจ๊ะ
0: ต้องพิสูจน์หลักฐานเลยล่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็แถลงการหน่วยเฉพาะกิจก็ชี้กรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะ
0: ว่ามีการใช้อาวุธจากยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ย
1: จริงอากาศสู่ภาคพื้นดินเนี่ยไม่จริง
0: ไม่จริง
1: อย่ามั่วโดยระบุว่ามีทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 นั่นแหละยิงอ่ะนะยิงใส่ใครอ่ะ
0: ยิงใส่วัยรุ่นนะ
1: ที่จะแนะนะครับ
0: โ
1: ดยอ้างอิงว่าร่องรอยบนถนนลาดยางนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
0: โดยสิ้นเชิงนะ
1: และขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
0: ดังนี้
1: ก็คือว่า1ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้น
0: เมื่อคืน
1: 2กำลังพลบนอากาศยานไม่มียศจ่าครับ
0: ไม่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่
1: 3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนถนนสำหรับภาพร่องรอยบนถนนลาดยางปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบซะด้วยเนี่ย
0: นั่นสิ
1: เพราะนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอความร่วมมือจากสื่อและก็ประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร
0: ให้อย่าระมัดระวังและก็ยึดถือ
1: ข้อ
0: เท็จจริงนะ
1: นะเป็นข่าวลือนะ
0: ข่าวลือ
1: เจ้ากรมข่าวลือ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: คลาผมฮะกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
0: สองสูตรเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วก็เบาหวานไม่ต้องกลัวครับ
0: เป็นเบาหวานแล้วก็รับประทานกันได้
1: เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยสักนิดสักเม็ดสัก 1% ก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: 0% เนี่ยเราไม่มีตรวจสอบได้แต่มันมีซูคาโลสซึ่งเขาไปตัดความขมของสมถังเช่าเก่ากี้
0: ลิ้นจือเนี่ยนะ
1: แล้วก็กระชายดำที่มันขมโคตรขมนี่แหละก็เลยต้องใช้ซูคาโรสตัดความขมไม่ได้ปรุงรสนะ
0: ซูคาโรสนะ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
1: ไขมันทรานก็ไม่ใส่แล้วใช้ถั่วขาวนี่แหละใส่เข้าไปมันจะออกมันๆหน่อยนะ
0: นั่น
1: แต่ที่สำคัญไปดับกลิ่นโสมไง
0: เป็นไขมันก็รับประทานได้อะ
1: ใช
0: ่
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกสูตร2นะ
0: เป็นยังไง
1: ผสมเหมือนกันแหละเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
0: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: ครับผม
0: คอลลาเจนเนี่ยนะ
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะ
0: อ
1: ันนี้กระสอบหนึ่งมี20แก้ว20แก้วเนี่ยถุงนึงอะนะ
0: 380บาท
1: ซื้อ2ถุง700
0: ฮะใช่
1: ซื้อ4ถุง 1,000 บาทครับ
0: 1,000 บาทเ
1: ท่รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: กูจะไม่กินกาแฟมึงนี่ต้องสบู่เนี่ยนะพี
0: ่แอบไปดึงก่อน
1: ยายก็บอกแม
0: ่
1: ทะเบียนแท้ๆผูดถ้าเสียงดังตกกระจายหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แกกำลังตำบากหัวล่อไปด้วยนะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมอะนะ
0: สูตรดั้งเดิมนี่ก็ถุงละ490บาท
1: มันมี30แก้ว
0: 30แก้วสิ
1: ซื้อ2ถุง900รับทันที
0: ชาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: แต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 นะเป็น2ก้อนนะ
0: 2ก้อนเลย
1: ครับผม
0: นาน
1: ดื่มเถอะกาแฟ
0: ทั้ง2สูตร
1: ถ้าให้คนเป็นเบาหวานทั่วโลกนะก็เรียกมวลมนุษยชาติดื่มได้เลย
0: เป็นเบาหวานรับประทานได
1: ้ครับ
0: เป็นไขมันรับประทานได
1: ้หมดแก้วจู วไปนะ
0: อ้าว
1: ตามด้วยมารักขี้นกตะช้างทั้ง2เมตร
0: รับประทานได
1: ้เออ
0: มารักขี้นกเนี่ย
1: ใช่
0: กระปุกก็300
1: 300มีทั้ง60เมตรนึงกินวันละครั้งครั้งละ2เมตรก็ได้เดือนนึงนะ
0: แต่ถ้าซื้อ2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
1: อ้าวลองซื้อสัก4กระปุกสิ
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: เป็น5กระปุกจ่ายเพียง 1,200 บาทนะจ๊ะ
0: มารักขี้นกนะจ๊ะ
1: ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างมีข้อความว่า
0: ลุงช้าง 100% ละซื้อกันไป
1: สบายใจเอาน้องแอมสยามไนท์คดีที่7วางยาฆ่าฟ้าดารณีล้างหนี้วงแชร์ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาแล้ว
0: ว่าไงอ่ะ
1: ประหารชีวิต
0: โอ้หลายประหารแล้วนี
1: ่ครับ
0: หลายคดี
1: ที่ยกฟ้องก็มีอะไรก็มีแต่ว่าประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้เลยนะทั้งหมดเนี่ย15คดีนะแอมเนี่ยนะ
0: โอ้โห
1: แอมสยามไนท์นี่นะครับ
0: ตายแล้วก็จะได้คดียังไม่หมดนะ
1: โอ้ยังไม่ทันเกิดชาติหน้าเลยคดีก็ยังไม่หมดนะ
0: ประหารอีกแล้ว
1: ประหารอีกแล้วครับไม่รู้ประหารกี่ประหารแล้วทีเนี้ย
0: สงสารแอมเนาะ
1: ที่ศาลไปสงสารทำไมไปฆ่าเขาวะ
0: ก็โดนประหารน่ะนะ
1: นั่นน่ะสิสมัยก่อนใช้ยิงเป้าเดี๋ยวนี้ใช้ฉีดยา
0: อันนี้ใช้ไซยาไนด
1: ์ครับ ไปฆ่าเขาใช้ไซยาไน
0: ด์น่าสงสารคนตายเนาะ
1: ครับเดี๋ยวน้องแม่น้องเนี่ย
0: หลายคนเนี่ย
1: น้องแอมเนี่ยก็ตายตกไปตามกัน
0: อ
1: ันนี้โดนจำเลยฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที
0: ่การกระทำผิด
1: ของตนเข้าไว
0: ้เพื่อปกปิด
1: ความผิดของตัวเองของคนอื่น
0: ปนกับอาหารเนี่ยนะ
1: ปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด
0: เพื่อให้บุคคล
1: เสพหรือใช
0: ้
1: การปลอมปมนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง
0: แก่ความตายนี่แหละ
1: ครับโจทก์ฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด
0: ์
1: ปลอมปนใส่ลงไปในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภค
0: บริโภค
1: ได้แก่นางสาวดารินีหรือว่าฟ้าผู้ตายดื่มหรือรับประทานหรือเสพรับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะเอาไว้ให้เป็นประโยชน์อันเกิดแก่ตนในการกระทำผิดฐานฉ้อโกง
0: โดยจำเลยให้การปฏิเสธนี่แหละ
1: เขาก็ไล่กันไปไล่กันมาล่าสุดประหารครับคุณผู้ฟัง
0: ลงโทษประหารชีวิตนะ
1: รายละเอียดไม่ต้องไปลงลึกลงลึกก็เป็นสิ่งไม่ดี
0: หลายคดีเหลือเกิน
1: ครับผม
0: หลายเจ้าจัง
1: เป็นก้าวไปรุมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นรับประหารไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
0: สูตรดั้งเดิมนี่จะเป็นกล่องก็สีเหลืองๆอ่ะนะ
1: กล่องละ200บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: แล้วก็จะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: ถ้าจะสั่งซื้อทีมงานก็อย่างน้อยสัก3กล่องนะจะได้ไม่เสียค่าส่ง
0: แต่ถ้าซื้อ5กล่องเขาก็แถมให้กล่องหนึ่งอ่ะ
1: ครับมีมากกว่า20ปีแล้วมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ได้รับการวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับได้รับทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายตามกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็ทานแบบแคปซูลเอาก็แล้วกัน
0: ทีนี้แคปซูลกระปุกก็300เลย
1: นะครับอันนี้ก็ไม่ถึงกับปวดมากแค่เมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ประทานแบบแคปซูลนะ
1: กลับกระปุกละ300บาทไปซื้อกับตัวแทนได้เยอะแยะอย่างที่ชุมพรซื้อร้านอะไรนะ
0: ร้านยิน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: สาขาไหนอ่ะ
0: สาขาวังใหม่นี่จังหวัดชุมพร
1: ไปซื้อกันได
0: ้ไปซื้อได้ผมจำได้อ่ะร้านชุมพร
1: ถ้าจะสั่งซื้อกับเราก็ต้อง2กระปุกนะไม่เสียค่าส่ง
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเนี่ย
1: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
0: แถมให
1: ้ถ้ามันลักษณะที่แหมกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระพุนมันปวดข้อปวดกระดูกนี่รับประทาน
0: อันนี้ต้องไทยแคมพัสนะ
1: ไทยแคมพัสเนี่ยกระปุกนึงมี30เม็ดเท่ากับไทยทิพย์โอสถแหละแต่ว่าไทยแคลพัดทานวันละครั้งเดียวเพราะไทยแคลพัดไม่ใช่ยานะ
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
0: 2กระปุกก็500เอง
1: ทานได้เดือนหนึ่งทานพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถเลยวันละครั้งเดียว2กระปุก500บาท4กระปุก
0: 4กระปุกก็ 1,000 บาทแถม1กระปุกก็ได
1: ้รับไป5กระปุกเลยนะ
0: ไทยแคลพัดนะ
1: รับนี่ร้านสุภชัยเมื่อวานไปเยอะเลยสมบูชัยช็อปฟาร์มาซีที่ชัยนาทอ่ะนะ
0: ซื้อกันได้เลยนะ
1: ครับผมเว้นกรรมตามทันครับรวบหลวงพ่อไว้50ปี
0: หลวงพ่อทำอะไรผิดแล้วนะ
1: หนีคดีข่มขืนใจสาววัย19นาน20ปีเหลืออีกเดือนเดียวอ่ะ
0: อายุก็อายุความจะหมดนะ
1: หนีไปได้อ่ะ19ปีก็11เดือนน่ะ
0: เหลืออีกเดือนเดียวเนี่ย
1: เดือนเดียวจะหมดอายุความอยู่แล้ว ว
0: หลวงพ่อโดนจับไปซะแล้ว
1: เอวังก็มีด้วยประการละชนีก่อนอันไวสมควรนะหลวงพี่นะ
0: สลัดผ้าเหลืองก็เข้าคุกกันนะ
1: ครับ
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: ตำรวจจากสภ.เมืองบุรีรัมย์นะครับ
0: ว่าไงล่ะท่านเนี่ย
1: ได้ทำเอานำหมายจับของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ไปจับกลุ่มพระสมเกียรติ
0: อายุ50ปี
1: พระลูกวัดในอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แสดงว่าตอนที่ก่อเหตุในตอนนั้นอายุ30อ่ะนะตอนนี้50แล้วนะ
0: ข่มขืนผู้หญิงเนี่ยนะ
1: จะเป็นพระครูอยู่แล้วนะน่ะ
0: โอ้
1: โดยในข้อหาก็คือข่มขืนกระทําชําราวหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน
0: โดยข่มขู่ด้วยประการใดๆใช้กําลังประทุษร้าย
1: โดยหญิงคนนั้นน่ะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
0: เจ้าหน้าที่ตํารวจก็นําตัวผู้ต้องหาเนี
1: ่
0: ย
1: ไปทําการสึกจากการเป็นพระสงฆ์แล้วนําตัวมาสอบสวนที่
0: สภ.เมืองบุรีรัมย์
1: จากการสอบสวนอดีตพระสมเกียรติให้การว่า
0: เมื่อปี49เนี่ยนะ
1: ตนเองเป็นกาดของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรัมย
0: ์และก็ได้ทำการข่มขืนกระทำชำเรา
1: หญิงสาวซึ่งเป็นกัปตันของร้านอาหารนะหัวหน้าเด็กเสิร์ฟอะตอนนั้นน้องก็อายุ19ปี
0: หลังจากข่มขืนเขาแล้ว
1: ข้าพเจ้าก็หนีออกจากเมืองบุรีรัมย์ไปเลย
0: พอหนีไปแล้ว
1: ไปบวชเป็นพระตั้งแต่ปี51แล้วก็ศึกออกมาปี65
0: อ้าว
1: ปี66กลับไปบวชอีก
0: เป็นบวชเป็นพระอีกรอบนึง
1: ยอมรับว่าตลอดเวลาที่บวชเรียนเนี่ยเพื่อให้จิตใจสงบพยายามสร้างบุญสร้างกุศลไถ่บาป
0: อ๋อจะไถ่บาป
1: อบรมสั่งสอนตัวเองอยู่เสมอว่า
0: อ่าม
1: ึงคงหนีตำรวจไม่พ้นหรอก
0: คงหนีเหมือนกัน
1: รู้อยู่แล้วอ่ะเวรกรรมมันต้องตามทันสักวันนึงอะนะ
0: เวรกรรมต้องตามทันเนี่ยนะ
1: จะโทษเวรที่ทำหรือกรรมแน่
0: กรรมหรือแบกก็ไม่รู้ดูหน้าขัน
1: พอเจอตำรวจเท่านั้นแหละพระก็ตกกระจายทันที
0: โดนจับกุมขากุฏิเลย
1: จับขากุฏิเลย
0: ตำรวจไปถึงที่เลย
1: ด่านภูมิกับการฐานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์บอกว่า
0: สืบเนื่องมาจากติดตามผู้ต้องหาเนี่ยติดตามมาตลอดนะ
1: 19ปี11เดือนในตามหานะ
0: จนกระทั่งมาทราบว่า
1: ผู้ต้องหาได้แอบไปอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ซะแล้ว
0: แล้วก็ประจำวัดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นู่นน่ะ
1: เพื่อพรางตัวไงจึงนำกำลังเข้าปิดล้อม
0: แล้วก็แสดงหมายจับในการจับกุมในที่สุด
1: ซึ่งคดีนี้เหลืออายุความอีก1เดือนแค่นั้นเองครับ
0: จะหมดอายุความลงอ่ะนะ
1: อายุความมี20ปีนะ
0: โอ้
1: สุดท้ายก็ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ตำรวจไปจับกุมได้
1: เหี้ยตำรวจของไทยเกียรติวินัยกหันมันคง
0: เบื้องต้นเบื้องต้น
1: เบื้องต้นว่าทำมีเส้นกันนี้คงหาไม่เจอหรอก
0: อ
1: ันนี้มันไม่มีเส้นเนี่ยก็หาเจอสิ
0: จับกุมกันไปแค่เดือนเดียวเนี่ยนะ
1: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย
0: ์โอ้โดนจับไปแล้ว
1: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ไม่น่าเลย
1: อายุ50พอได้นะกินขนมนายนะ
0: ไม่รู้จะข่มขืนได้มาได้อะไร
1: นั่นน่ะสิ
0: ผลสุดท้ายก็โดนจับไป
1: ลิฟต์ของกลางไปเลย
0: มีง่าย
1: คุณจะถามเรื่องของกลางคืออะไร
0: ไม่ใช่อาวุธมีดอาวุธปืนง่าย
1: ใช้ไม่ได้แล้ว
0: จับกลุ่มไปแล้ววัย50ปีแล้วเนี่ย
1: พึ่งในห้าวแล้วมั้งถ้าปรากฏว่าถ้าฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่รถหัวนี่โป้เท้าเลยนะ
0: เอ้าเราก็มีนี่ไงเรา
1: ฟอกัสไง
0: ฟอกัสฟอกัส
1: หลายท่านนะฮะที่บอกว่ามาลุงช้างฉี่เยอะยังเลยฉี่ทั้งคืนเดี๋ยวลูกฉี่ลูกฉี
0: ่
1: ก็ต้องถามกับว่าไอ้ลูกฉี่ลูกฉี่ปริมาณน้ำอ่ะน้ำฉี่มันเยอะไม่เล่ามันเยอะไหม
0: อ
1: ือโอ้โหเยอะมาก
0: อ้าว
1: อีนี่มีเกี่ยวกับต่อมลูกหมากทับท่อปัสสาวะแล้ว
0: สงสัย
1: หนึ่งเลยก็กินน้ำเยอะก่อนนอนสองเบาหวานเล่นแล้วมั้งดูที่มดขึ้นหรือเปล่าม
0: ดขึ้นนี่เบาหวานแน
1: ่เดือดร้อนหมออีกแล้วต้องให้ยามากินแล้วกินคู่กับมะระแล้วได้นะ
0: นาน
1: สามกินฉุนฟองฟัดปริมาณเยอะไตถามหาแน่ๆ
0: ไตจะพัง
1: เออถ้าหมอก็บอกโอ๊ยเสื่อมแล้วนะจะต้องได้ฟอกกันนะลดของเค็มหน่อยแล้วนี่ก็ค่อยเอาโปรมิกออนไปกิน
0: รับประทานกันไป
1: ครับแต่ถ้าปิดตื่นมาบ่อยแล้วปิด
0: ทีไม่ได้มากอะ
1: ลุกเข้าห้องยังไม่ทันดึงเกงขึ้นเลยเอาอีกแล้วปวดอีกแล้ว
0: อ
1: ันนี้แสดงว่าต่อมลูกหมากมันอักเสบ
0: พอมันโตนะ
1: อักเสบมันก็โตดิ
0: พอโตแล้วเป็นไงอ่ะ
1: กดทับท่อปัสสาวะดิ
0: เวลาเราจะปัสสาวะ
1: มันก็สะดุดสิ
0: โอ้
1: 390บาทกล่องนึงอ่ะ2กล่อง700
0: รับประทานโฟกัสนะ
1: กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียว
1: เดียวกล่องเลย081
0: 290
1: 16
0: 91
1: รู้สึกว่าตัวแทนจำหน่ายจะมีเกือบทุกร้านนะยีน100ยังมีเลย
0: โอ้มีนะที่จังหวัดชุมพรน่ะ
1: กาญจนบุรียังไม่มีนะจ๊ะแม่นะจ๊ะ
0: ก็ต้องสั่งซื้อกันนะ
1: ครับผม
0: เมืองกาญเนี่ย
1: สตูลก็ยังไม่มีแต่ว่าแม่สตูลฟังแล้วมันชื่นใจ
0: เป็นไง
1: พอโทรมาขอเพลงโทรมาพูดมาคุยกันบ่อย
0: สวัสดีชาวสตูลเนี่ยนะ
1: มาสวัสดีกันทุกวันนะครับยังเหลือแต่ทุ่งสงยังไม่มานะใจร้อย
0: สงนครศรีธรรมราชเนี่ย
1: เพราะว่าน้องนัทก็บอกฟังได้หลายจังหวัดนะพัทลุงสงขลาก็ฟังได้เลย
0: สบายดีนะนัทนะ
1: ครับ
0: คิดถึงนะ
1: น้องพีทอยู่กาญจนบุรี
0: เป็นไง
1: อยู่ตชดเมืองการความถี่เท่าไหร่นะ
0: 97.75 นะพีทนะ
1: ทั่วประเทศไทยโชเล่จำไม่ได้จำได้อยู่คืนเดียวอะมีอะไรกันสถานีนี้ไว้เปล่าเนี่ย
0: คิดถึงเขา
1: ฟังแล้วก็บอกต่อๆกันไปพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะจะสั่งปุ๋ยเนี่ยผมไม่ส่งนะ
0: ไปส่งให้สั่งเป็นตันขึ้นไปเนี่ยนะ
1: กาญจนบุรีแค่ปากซอยเนี่ย
0: ส่งให้
1: ข้าม่วงยังไปมาแล้วเนี่ย
0: ต้องการมากน้อยแค่ไหนก็สั่งกันมา
1: ครับจะหาลิเกไปเล่นแถวนั้นก็ได
0: ้เกโชเลชาลักติดต่อกันไปนะ
1: 0819244377ครับ
0: หากันไป
1: หรือโทรหาลุงช้างได้ที่
0: 0812901691
1: ครับถ้าหาลุงช้างไปเนี่ยนะลุงช้างก็จะมียกกองถ่ายทำถ่ายทอดสดไลฟ์สดไปให้ด้วยนะครับ
0: ให้ดูให้ชมกันเนี่ยนะ
1: ถามว่าซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาถ่ายคณะเดียวเนี่ย
0: คณะโชเล่ชาติรัก
1: คณะอื่นไม่ไปถ่ายให
0: ้
1: ครับผม ไม่ต้องจ้างนะและอีกคณะอะไรก็ช่างแต่ให้ลุงช้างไปไลฟ์สดให้ไม่ต้องจ้างเล่นในลพบุรีนะ
0: นาน
1: มาเลยบอกไม่ต้องจ้างแล้วมาเฮ้ไปให
0: ้ว่างก็ไปกัน
1: ถ้าไม่ว่างก็เสียใจเดี๋ยวก็ให้คนอื่นไปได้แม่เยอะแยะมีตั้งหลายทีมเดี๋ยวนี
0: ้เราก็เยอะแยะนะ
1: ครับแต่ถ้าวันนี้ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
0: ให้รับประทานทรายเลื่อมจอยนะ
1: เป็นแคปซูล
0: อันนี้เป็นแบบแคปซูลแท
1: ้หรือจะเอาแบบจิ๊ดจุ๊ดจัดชงดื่มก็เรียกจอยมิกฟรุตก็ได
0: ้อันนี้ก็เป็นแบบผงนะ
1: ราคาเดียวกัน2กระปุก700บาทแถมฟรีกระปุกนึง
0: แถมให้
1: เหมือนในห้าวราคาเดียวกันนะ
0: ราคาเดียวกันง่าย
1: ครับญาติวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ชนกับสายตรวจเสียชีวิต4ครับ
0: อ้าว
1: ไอ้ล้านคนเนี้ยเพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่ถึงวัน
0: โอ้มันไม่น่าออกมาเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ออกจากคุกมายังไม่ได้นอนบ้านเลยนะ
0: โดนตายไปแล้ว
1: ตายซะแล้วเสน่ห์คำล้น
0: ติดคุกก็ยังไม่ตาย
1: เออไม่น่าออกมาเลยนะนะ
0: ว่ากันไปนะ
1: นะครับเรื่องราวนี้เกิดที่ขอนที่ไหนฮะบ้านไผ่ขอนแก่นนะเด้
0: เนี่ยนะ
1: จากกรณีรถจักรยานยนต์สายตรวจสภ.บ้านไผ่ไปชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลไม้มีผู้เสียชีวิต4รายสาหัส1รายประกอบด้วยนายมินทาดาอายุ20ปี
0: นาย
1: เออายุ17ปี
0: นายรุชา
1: อายุ21ปี
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต1นาย
1: ก็คือ10ตำรวจเอกทัศพลชัยชนะอายุ29ปีคนนี้เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.บ้านไผ่นะครับ
0: ขณะที่
1: 10ตำรวจโทสหภาพมหาราชได้รับบาดเจ็บสาหัสครับอ
0: ันนี้ได้รับบาดเจ็บเกิดที่ถนนสาย
1: บ้านผือบ้านท่าตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่
0: จังหวัดขอนแก่นเมื่อตอน5ทุ่มของวันที่24สิงหาคม
1: นอกจากนี้ยังพบยาบ้าจำนวน1ตกเกลื่อนพื้นถนนอย่างที่เกิดเหต
0: ุและล่าสุดเป็นยังไง
1: ผู้สื่อข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ150เมตร
0: กล้องวงจรปิดจับภาพรถบิ๊กไบค์เลย
1: รถเป็นรถปริศนานะคาดว่าน่าจะมาส่งยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อ่ะ
0: สภ.บ้านไผ่เนี่ย
1: ขับหลบหนีตำรวจในเวลา 22:57 น.
0: อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไป5นาที
1: จากรถตาสายตำรวจเนี่ยชนกับรถจักรยานยนต์จนมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะรถบิ๊กไบค์คันดังกล่าวได้ขับวนกลับอีกครั้งนึง
0: ก่อนที่จะมาถึงจุดตรวจที่เกิดเหตุเนี่ย
1: มีการชนกันแล้วก็ขับหลบหนีไป
0: เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
1: บอกว่าเมื่อคืนนั้นน่ะเกือบ5ทุ่มแล้ว
0: ได้ยินเสียงรถบิ๊กไบค์
1: เสียงบิ๊กไบค์มันดังเดี๋ยวเธอมึง
0: เส
1: ีย
0: งดังผ่านหน้าบ้านอย่างรวดเร็วเนี่ยนะ
1: จากนั้นก็ได้ยินเสียงรถสายตรวจขับตามบิ๊กไบค์ไปจักรยานยนต์ขับตามมาอีกคันไม่นานก็ได้ยินเสียงโครม
0: เสียงก็เงียบหายไป
1: ไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเพราะไม่มีเสียงคนร้อง
0: หรือ
1: มาทราบทีหลังว่าตำรวจเสียชีวิตชนกัน
0: เนี่ยนะ
1: มีคนเสียชีวิต4
0: แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ1ราย
1: ซึ่งเป็นหลานชายของคนนะ
0: บิ๊กไบค์เนี่ยน่าจะเป็นพวกเอเจนต์ยาบ้าส่งยาเนี่ยนะ
1: นำยาบ้ามาส่งให้วัยรุ่นแล้วก็ถูกตำรวจไล่ตามอ่ะ
0: เป็นจังหวะเดียวกัน
1: จักรยานยนต์ของหลานแล้วก็เพื่อนขับตามมาตำรวจจะเลี้ยวรถกลับเพื่อขอตรวจค้นทำให้เกิดชนกันนะ
0: แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับว่าหลานของตนเองเนี่ย
1: เสพยาจริงเพิ่งพ้นโทษมานะเมื่อวันที่24นี่เอง
0: ไม่น่าออกมาเลยเนาะ
1: ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
0: ส่วนตนเองก็ไม่ติดใจในการตายใดๆนะ
1: สงสารก็สงสารสงสารตำรวจก็สงสารเข้าใจดีว่ามันคือ
0: การปฏิบัติหน้าที่นะ
1: นั่นละ
0: แกก็ใจอ่อนมาสงสารทั้งคนเจ็บคนตายเลยนะ
1: ครับ
0: ตำรวจด้วย
1: ตำรวจด้วยนะ
0: อ
1: ย่ามองสมุนไพรลุงช้างเนี่ยนะขวด150 บาท 50 กรัมนะ
0: ถ้าซื้อขวดเดียวราคานี้แหละ
1: ไม่ขายไม่ขาย
0: ไ

0: แล้วมีปากไว้ทำไมเนี่ยไม่พูดอยู่แค่นี้เอื้อมมือหยิบมันก็ได
1: ้บริษัท
0: แอมแข็งเราอ่ะ
1: อย่าบอกไทยทิพย์โอสถกลิ่นหอมนะ
0: กลิ่นหอมกลิ่นหอม
1: โอ้แล้วแม่ใช้ทุกวันเนี่ยเวลามันไหนไม่ได้ใช้ก็มันหงุดหงิดเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปเอายามองก่อนนะชั่วโมงนี้หมดเวลากันละ
1: อ้าวเดี๋ยว
0: ไปฟังไปฟังสปอร์ตเพาะๆจากรายการแป๊บนึงเนาะหลังจากนั้นไปฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่หรือจะสั่งซื้อจะโทรอะไรเข้ามาดิช่วงนี้เลย
1: ได้เลย
0: นะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใด
3: กำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์

0: รรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมร
5: ู้
6: สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0 8 1 0978055575
4: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
9: ยาวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
10: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: ขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ด
2: ี
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691

0: กาแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับคุณผู้ฟังครับลุงโชเล่ครับ
1: ล้อมวงเข้ามาฟังกัน
0: ล้อมวงเข้ามาเนี่ยเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลไทยกับคาซัคสถานใช่ไหม
1: ใช่
0: ของผู้หญิงนะ
1: ของผู้หญิงที่เก่งไง
0: ครับเราก
1: ็ชนะไป
0: ชนะแล้วก็เข้าไปสู่รอบ
1: 8ทีม
0: รอเป็นแชมป์เอเชียถ้าได้เป็นแชมป์เอเชียปุ๊บก็ได้ไปเล่นโอลิมปิก
1: โอลิมปิกกันนะ
0: ส่วนฟุตบอลไทยกับเวียดนามก็รอชมวันนี
1: ้วันนี้นะ
0: แต่คงจะไม่ได้ดูทีวีอ่ะ
1: 2-0 ไปแล้วเขาชนะเราไปแล้ว
0: เราต้องชนะเขา 2-1
1: 2ขึ้นไปอ่ะนะ
0: 2-1 หรือไม่ก็2-0นี่ยังเสมอกันนะ
1: 2-0 เสมออ
0: ่ะถ้า3-0
1: เราก็ชนะอ่ะนะ
0: หรือว่า 3-1 ก็ไม่ได้นะ3-1เขาเอามา2นะเราก็3เออพอได
1: ้เสมออยู
0: ่ก็รอดูกันแล้วกันนะฮะ
1: อยากให้
0: ส่วนที่แน่ๆเมื่อวานนี้เนเน่ก็หึ่มโลกเลย
1: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยน้องเนเน่ก็เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะฮะ
1: ก็หึ่มเวทีโลก
0: เป็นคนไทยคนแรกเข้าประกวดก็อตเชลเลนอเมริกาเนี่ยเมื่อวานได้โกลเด้นบัสเซอร์ครับเป็นปุ่มที่แบบเรียกว่าปุ่มเด็กเส้นนะคือมันดีจนกระทั่งมีใครสักคนนึงคณะกรรมการ4คนเนี่ยกดปึ้งนี่รอบนั้นคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครเลย
1: นานคือผ่านแน่นอน
0: ผ่านเลยไปชิงชนะเลิศได้เลย
1: มันดีเก่งนะหลานผมเนี่ย
0: ใช่มั้ย
1: หลานโชเล่เนี่ย
0: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์ไทยแลนด์เนี่ยนะหลานสาวผม
0: ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนนี้นะน้องเนเน่เล่นเพลง Black Hole Sunของวงซาวการ์เด้นกรรมการเมลบีนะก่อนกรรมการเมลบีจะกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้น้องเนเน
1: ่
0: คนไทยดีใจทั้งประเทศ
1: นาน
0: สุดยอดมากสาวน้อยร็อกเกอร
1: ์
0: วัย16ปีนะ
1: อายุเพิ่ง16ปีเนี่ยหลานผมเนี
0: ่
1: ย
0: ในการแข่งขันเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยเป็นชื่อที่แฟนคลับที่เป็นคนต่างประเทศเรียกเพราะว่าจะเรียกแพ้วนี่เรียกเผาบางอะไรม
1: ึงเล่นในภูเก็ตที่เรียกแพรว
0: น้องแพรวรัติการอำลอย
1: เ
0: ป็นศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปี
1: 16ปี
0: เขายกย่องเป็นศิลปินนะแต่น้องยังไม่ได้เป็นศิลปินนะ
1: ยังเพียงแค่ประกวดก่อนเนี่ยนะ
0: เจ้าของเอกลักษณ์
1: สุดยอดเนี่ยหลานผมเนี
0: ่
1: ย
0: แหลมบริสันมือกีตาร์เนี่ยนะ82แล้วล็อกเกอร์บางงานเมื่อวานนี้วันเกิดบ้างเห็นไปกันเยอะเลยดิสร้างคือความฮือฮาในเวทีระดับโลกเลยนะครับคุณผู้ฟัง
1: เน่เนี่ยนะ
0: ฝากผลงานสร้างความประทับใจไว
1: ้
0: ทั้งในรอบออเดชั่นที่ไปทำเหนียมอายพอให้ร้องว้าดซอมบี้ซอมบี้กันนั่นแหละ
1: เพลงดังสมัยก่อนเนี่ยนะ
0: คว้าคำตัดสินไป4 yes จากคณะกรรมการแล้วก็รอบต่อมาก็เรียกอะไรรอบชักเก็ตคอลแบ็กได้รับความสนใจจากผู้ชมแฟนรายการทั่วโลกนะเตรียมเดินทางเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ที่ประเทศอเมริกาล่าสุดเกิดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ
1: ่เนเน่
0: ลอยเย็นคว้าโกลเด้นบัตเซอร์บนเวทีอเมริกันก็อตเทเลนจากโชว์ที่ถ่ายทอดพลังเสียงและก็ความเป็นร็อกกีตาร์ออกมาได้อย่างเต็มที่
1: ส่งผลให้เธอได้รับสิทธิ
0: ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีครับ
1: เนเน
0: ่ทา
1: โทเล
0: ่อายุ22แล้วก็ส่งกำลังใจกันเนาะ
1: ให้กับหลานผมเนี่ยนะ
0: เอซีเทคอเมริกันก็เชลเลนจ์2026ครับเราเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยนะ
1: ก็โปรโมทชื่อเสียงประเทศไทยได้เยอะนะ
0: แพ้ชนะไม่เป็นไรลูกเอ้ยทำให้มันเต็มที่กันแล้วกันนะด้วยความปรารถนาดีจากรายการข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: เดี๋ยวก่อนจะไปฟังโฆษณาจะไปฟังข่าวชั่วโมงนี้งานกฐินเขาหน่อยดีงานกฐินงานกฐิน
1: อ้าวงานกฐินนะทุกท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอะไรก็ฟังกันแล้วจะไปทำบุญที่ไหนก็ไปกัน
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐมนู่นนะ7พฤศจิกายนก็กฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนก็วัดสันติวัฒนารามที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนอธิษฐานบกีวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแล้วก็วัดวันที่8 15นะ15พฤศจิกายนนี่ก็วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็วัดเทพวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: ส่วนงานปีก็29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีงานนี้มี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับแล้วก็ไทยทิพย์โอสถร่วมกันซื้อที่ดินถวายกับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ตั้งประมาณการไว้ 2,000 ขวดอ่ะนะขวดละ5บาทได้สัก 10,000 นึงอ่ะนะตั้งไว้ประมาณนั้นแต่เนี่ยถ้าขายหมด 2,000 ขวดได้ 10,000 นึงแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพิ่มมาอีก 2-3 ท่านนึงนะครับขออนุโมทนาสาธุ
1: นาน
0: นะครับนี่ลูกบุญธรรมคลั่งอีกแล้วครับ
1: คลั่งแบบไหน
0: คว้ามีดทำร้ายพ่อพ่อนอนป่วยติดเตียงอยู่นะ
1: พ่อเป็นยังไงแล้วนะ
0: เสียชีวิตเลยครับ
1: น่าสงสารพ่อเนาะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: ไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับบำรุงฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเรานะ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายและประทานไบโอดีกัน
0: เราเนี่ยมันต้องกินอาหารเป็นยามันจะกินยาเป็นอาหารนะรู้สึกว่ามันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงมันเหนื่อยง่ายเลยไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงหายใจไม่ค่อยจะทันออกซิเจนในร่างกายมันน้อยกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีทานเด้
1: อ
0: นะสี่กระปุกไปเลย1คาราเบลอ่ะ 2,000 บาท
1: 2,000 บาทกระปุกละ690บาทนะ
0: ครับแต่ 2,000 บาทให้5กระปุกเลยดีกว่ามั้ย
1: ดีกว่าเนี่ย
0: เมื่อเวลา 14:40 นาทีเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสภ.ลี
1: จังหวัดลำพูนเนี่ย
0: รับแจ้งมีเหตุคนถูกทำร้ายร่างกายถึงกับเสียชีวิตที่บ้านแม่ป๊อกหมู่10ตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูนก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรแล้วก็อาสาสมัครไปเข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: เบื้องต้นผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะ
0: 1รายทราบชื่อว่าตาโจม
1: อายุ85ปี
0: มีบาดแผลถูกปาดที่ลำคออยู่ในบ้านจากการสอบถามทราบว่า
1: ตาโจมเนี่ย
0: ผู้เสียชีวิตเนี่ยป่วยติดเตียง
1: ผู้น่าสงสารแก
0: อยู่กับลูกชายบุญธรรมอายุ65ปีคนนึงอ่ะ
1: เป็นยังไงจากคนเนี้ย
0: อยู่ด้วยกัน2คนนะพ่อกับลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกจริงๆนะ
1: เป็นลูกบุญธรรม
0: มีประวัติเป็นโรคจิตเวทบ้า
1: โอ้ไม่น่ามาเลี้ยงไว้เลยเนาะ
0: หลังก่อเหตุก็ยังคลุ้มคลั่งถือมีดเข้าไปในโรงเรียนบ้านแม่ป๊อกเขาอีก
1: อ้าวเข้าไปทำไมในโรงเรียน
0: ส่งเสียงเอะอะโวยวายเจียวจ้าวนักเรียนก็ตกกระจายหวาดกลัวเลย
1: ทางโรงเรียนจึงได้สั่งปิดโรงเรียน
0: วันว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนจึงแจ้งให้ผู้ปกครอง
1: มารับตัวเด็กกลับบ้านได้แล้ว
0: แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมตัวชายดังกล่าวครับ
1: พะโท
0: เจ้าหน้าที่ใช้เข้าได้ทำการจับกุมควบคุมตัว
1: พร้อมกับมีดเนี่ยนะ
0: มีดที่ใช้สำหรับปอกผลไม้นะ
1: 1เล่ม
0: เปื้อนเลือดอยู่ด้วย
1: เปื้อนเลือดเนี่ยนะ
0: สอบสวนผู้ก่อเหตุยอมรับว่า
1: เป็นลงมือก่อเหตุผู้พ่อบุญธรรมจริงอะนะ
0: ครับผมปาดคอเองอะ
1: โอ้โห
0: มีรอยเปล่าสาด
1: นี่โอ้โหเป็นจิตเวท
0: เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
1: โอ้
0: จิตเวท
1: ข้าพ่อถ้าตายเลยพ่อบุญธรรมเนี่ยนะ
0: จิตเวทจะเกิดจากยาบ้าเปล่าคนเราอยู่ดีๆไม่บ้านะ
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหม
1: เสพไปมากก็เป็นจิตเวทแล้ว
0: ครับ
1: ครับพ่อ
0: ทำให้ร่างกายมันแข็งแรงและประทานอาหารได้ครบทั้ง5หมู
1: ่
0: ออกกำลังกายพักผ่อนในเพียงพอดูอย่างคนที่ตายเนี่ยเรมแมคโดนัลล์นะพักผ่อนน้อย
1: พักผ่อน
0: ทำงานโอ้โหไม่พักไม่ผ่อนเลย
1: ใช่ไหมเห็นใจ
0: มันก็ทำให้เกิดช็อกและเลือดอะไรนะเส้นเลือดไตสามเส้นเนี่ยอายุยังไม่50เลยดูทีนะเกิดจากการพักผ่อนน้อยนี่แหละ
1: นาน
0: วันนี้ใครรู้ตัวว่าตัวเองไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนทำงานหนักๆตลอดเลยเนี่ยนะเอาไบโอไปกินกันนะครับ
1: ไบโอดีนะ
0: ครับดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสายตาก็เรื่องสำคัญนะอายุ60 70แล้วเนี่ย
1: สายตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วล่ะ
0: มันก็เริ่มเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดา
1: ธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละ
0: บางคนตาไม่ดียังเอาแว่นไปบังอีก อย่างลุงช้างเนี่ยใส่เฉพาะเวลาออกแดด
1: แว่นกันแดด
0: แล้วตรงไหนมีลมพัดแรงๆก็ก็จะหาแว่นมาใส่กันลมกันแดด
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
0: ตอนนี้ตัวอ่านหนังสือก็ไม่ได้ใช้แว่นนะ
1: ไม่ได้ใช้
0: เพราะบำรุงและฟื้นฟูกันทุกวันเป็นประจำตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บก็ยาหญ้าบลิง
1: บำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: 2เม็ด
1: ยาหญ้าบลิงเนี่ยนะ
0: เพราะก่อนนอนก็ดีแค่2เม็ด
1: ดีแค
0: ่ใช่สิแกไม่ได้ซื้อนี่ทำไมจะไม่ซื้อเราจะซื้อถูกกว่าหน่อยแค่นั้นแ
1: หละซื้อเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ก็ซื้อทีเยอะไงซื้อ400ขวด500ขวดดูสินะ
1: ก็ได้ประหยัดไปเยอะ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับอย่าไปซื้อน้อยอยู่2คนตายายเนี่ยยายาบิงซื้อคนละขวด2คน2ขวดเลย2คน2ขวดก็ตก 1,500 คนละเดือนเลยนะแต่ถ้าเป็นดีแคร์ก็ซื้อคนละ2ขวดเลย2ขวด2ขวดได้650
1: 650นะ
0: 4ขวดก็ 1,300 ก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้กันไป
0: ใช่ดูแลกันไปดูแลกันไปเด็กหญิงวัย15ปีเข้าไปขอความช่วยเหลือ
1: หลังจากกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่เนี่ย
0: ลุมทําร้ายในโรงเรียนนะฮะ
1: ในโรงเรียนอีกแล้ว
0: ไม่รู้ที่ไหนแต่ว่าป้ายเป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงนี
1: ่พัทลุงอ่ะ
0: ฟังตชด.ค่ายศรีนครินทร์ได้นะที่ทุ่งสงห้าน
1: ี่เด็กนักเรียนไง
0: เออ
1: วัย15ปี
0: 15ปีขนาดนั้นเองนึกถึงหลานเราเนาะ
1: เออ
0: นี่ก็ยุกไล่เลียงเคียงกันนี่แหละครับ
1: ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สืบข่าวเว้ยไม่ได้ไปโรงพัก
0: ไม่ได้ไปโรงพักไหมนะ
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: ก็แจ้งตำรวจก็รอไงแจ้งตำรวจก็รอไม่ต้องดำเนินการต้องตามระเบียบไงแต่ผู้สื่อข่าวไปถึงโป๊ะเลยได้ข่าวว่าลพบุรีจับกดร้องเพลงกันอีกแล้วนี
1: ่เมื่อไรแล้วนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันผมไม่อยากรู
1: ้เดือนตุลานู่น
0: พฤศจิกามั้ง
1: โอ้ผมจำไม่แม่น
0: เออใครจะประกวดร้องเพลงแต่เป็นเพลงลูกกรุงนะ
1: อ
0: ๋
1: อเพลงลูกกรุงอ่ะ
0: ผมว่าจะเข้าประกวดไงผมถึงไม่ยุ่งกับเขาเนี่ย
1: โอ้ต้องเองไม่ได้ไง
0: ฮะ
1: เพลงลูกกรุงอ่ะ
0: อยู่บ้านนาดีๆไง
1: อันนั้นมันทุ่งแล้ว
0: เอาก็สุดท้ายที่กรุงเทพไงลูกกรุงไม่เล่า
1: เอากรุงเทพ
0: เ
1: ออเอาใครจะประกวดร้องเพลงก็ไปสมัครกัน
0: สมัครกันได้นะครับ
1: วันไหนก็เดี๋ยวว่ากันไป
0: ว่ากันทีนะใครที่ถนัดร้องเพลงลูกกรุงก็เตรียมปากเตรียมเสียงเขาไว้นะ
1: ลูกกรุงอ่ะ
0: ลูกกรุงเพลงก็เรียกเพลงไทยสากลนะนะ
1: สากลเนี่ยนะ
0: ชีวิตที่ข้ามกลางน้ำเวียนวนเนี่ยได้นะ
1: ผมไม่ได
0: ้นะ
1: แต่จะสมสารเนี่ย
0: โอ้พี่คะถ้าข่าวเนี่ยหนูว่าถูกทำร้ายร่างกาย
1: เด็กว่าอย่างนั้นเนี่ย
0: ก็มีการบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ด้วยนะคุณพี่นักข่าวนะทีนี้ไอ้คนทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเอาเผยแพร่ในถึงสังคมออนไลน์ไงก็กลัวเลยแล้วก็อายเขาด้วย
1: เธอก็อายอะนะ
0: คิดได้ไว้ปัญญา
1: เด็กเป็น
0: ก็เลยมาร้องทุกข์กับนักข่าวนี่แหละเด็กหญิงรายดังกล่าวมีอาการบาดเจ็บและปวดเมื่อยตามร่างกาย
1: ก็ต้องประสานขอความช่วยเหลือ
0: ไปนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายและประเมินอาการบาดเจ็บครับ
1: เด็กให้ข้อมูลว่ายังไง
0: ก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาม
1: ีเพื่อนรุ่นพี่ชวนไปเที่ยว
0: เมื่อเดินทางไปถึงกลุ่มรุ่นพี่จำนวนมากก็เกิด
1: ทำร้ายร่างกาย
0: โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเมือง
1: พัทลุงนี่แหละ
0: และมีการบันทึกคลิปเหตุการณ์นำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย
1: เด็กหญิงยังระบุบอกว่า
0: ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับกลุ่มรุ่นพี่และถูกข่มขู่มาหลายครั้ง
1: จนเกิดอาการหวาดกลัว
0: และก็ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
1: อย่างไรก็ตาม
0: หลังลาออกแล้วก็ยังถูกรำลังควาน
1: จนกระทั่งมาก่อเหตุล่าสุดเนี่ยนะ
0: ต่อมาครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
1: ก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พาเด็กหญิงเนี่ยนะ
0: เข้าไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทลุง
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์และคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียล
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการ
0: ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายและก็การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร
1: ์ขณะเดียวกันก็ประสานไปยังผู้ปกครอง
0: ซึ่งทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็เดินทางกลับมาดูแลบุตร
1: และก็เตรียมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองเด็กตามกฎหมายด้วยนะ
0: นี่แล้วที่แล้วหนูไม่ใช่ว่าไปตัดสินใจปัญหาเองเด็กให้ผู้ใหญ่เขาช่วยปัญหา
1: ก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่กันเนี่ยนะ
0: นะครับ
1: เข้าสู่ขั้นตอนการ
0: ใช่
1: อืม
0: นะจ๊ะ
1: นานเส
0: อ่ะดื่มกาแฟทั้งทีก็ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้ครับ
1: มี2สูตรด้วยกัน
0: ส่วนผสมเหมือนกันสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและกระชายดำ
1: มีอย่างเงี้ย
0: ครับแต่ถ้าเป็นลิซ่าเอ็มของเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: บำรุงรากผมรากฟันมาดูแลผิวพรรณกันนะ
1: กาแฟทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานกัน
0: ตำรวจไปจับตรวจชีวิตหนุ่มบีบอยไฟแดง
1: เป็นไงล่ะ
0: ไม่พบสารเสพติดก่อนอบรมตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวกลับจวิทเนี่ย
1: วิทเป็นยังไง
0: ขี่มอไซค์มาจอดกลางไฟแดงแล้วก็เต้นบีบอยไงจึ๊กจึ๊กจึ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอะไรกันนะ
1: แล้วก็หกเมตรตีลังกาเนี่ยนะ
0: โลกโซเชียลก็แชร์คลิปวิทไงชื่อจริงวิทยา
1: ชื่อจริงวิทยา
0: โชว์ลีลาการเต้นสไตล์บีบอยบริเวณแยกไฟแดงพื้นที่จังหวัดอุดรเนี่ยแหละครับ
1: มันยังไม่ได้ขออนุญาตด้วยแล้วกลางสี่แยกเลยเนี่ย
0: ขนาดรถจอดติดไฟแดงก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ลงไปเต้นได้เลย
1: จนกลายเป็นกระแสได้รับความสนใจจากโซเชียลอย่างวงกว้างเลย
0: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน9นาฬิกาครับ
1: มีข่าวดีมาบอกแล้วนะวิทย์นะ
0: เชิญทัวร์ถ่ายวิทย์เลยไปลงพักหน่อยเองอ่ะ
1: ไปลงพักนี่ล
0: ่
1: ะ
0: ไปทำกันบ้องบ้องยังไม่ไรเนี่ยมันตรวจสอบหน่อยดิ
1: ทำการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: เนี่ยตรวจเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
1: วิทย์เป็นยังไง
0: ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายครับ
1: ตำรวจทำยังไง
0: ก็เชิญตัวไปยังงานจราจรพร้อมกับอบรมและกล่าวว่ากล่าวตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว
1: โดยเน้นเรื่องของความเหมาะสมและก็ความปลอดภัย
0: แล้วก็ปล่อยตัววิทย์กลับบ้าน
1: กลับไปนะวิทย์นะ
0: ผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับวิทย์วิทย์เอ้ย
1: ว่าไง
0: แหมอยากไปโชว์หน่อย
1: โชว์แบบไหนอ่ะ
0: โชว์เต้นโชว์ร้องเพลงแข่งกันเน่ๆหน่อยไหมเราก็จะไปเต้นนะโชว์โอ้ไปเลือกเพลงเต้นด้วยนะ
1: โอ้แกก
0: ็เ
1: ขาเป็นตีลังกา
0: เขาเรียกโชว์สเกลเลยสกิลใช่ไหม
1: เออ
0: ผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีโอกาสจะไปประกวดในเวทีอเมริกันก็ชาเลนจ์หรือไม่วิทย์ตอบว่า
1: วิทย์ว่าไง
0: อยากไปครับแต่ไม่มีคนหนับหนุน
1: ต้องหาคนสนับสนุน
0: เนเน่เขาไปเองเลย
1: เขาไปเองเขาหาทุนพ่อเขาพ่อเขาได้ไปกันเองไง
0: พ่อขายทุกอย่างนะ
1: ตอนนี้ไม่ต้องพึ่งพ่อแล้ว
0: ตอนนี้มีคนก็ช่วยเยอะคนไทยนี่ไม่แคร์เนี่ย
1: เราก็ช่วยกันเด็กไทยสร้างชื่อเสียงให้ไทยเนี่ยนะ
0: เราก็ส่งกำลังใจกันไปเนาะวิทย
1: ์คุณอย่าไปเผลอจอดเต้นแบบนี้กลางแต่ไฟแดงไม่ได้นะผมอายแทนคุณนะ
0: คุณจะมาอายทำไมเรา
1: เอ้า
0: คนตั้งเยอะตั้งแยะ
1: แบบคนที่อ่านข่าวก็โชว์เล่จอดไฟแดงผูกกระเพื่อม
0: โชว์เล่กับลุงช้างไปจอดแยกไฟแดงเอราวัณลพบุรี
1: ไม่รู้ทำใคร
0: บีบอย
1: อายเขาตาย
0: ไอ้ตัวนั้นมันมีหมาอยู่หลายตัวเหมือนกันนะ
1: เป็นไง
0: ผมจะไล่กัดเอาเลยเออพูดถึงแยกไฟแดงต่างๆของแต่ละจังหวัดนะเนาะ
1: เป็นไง
0: ผมก็เห็นมีน้องๆเขาเนี่ยมาขายนมขายเครื่องดื่มอะไรนี่แหละตอนนี้ใช้เครื่องแบบนักเรียนเนี่ยนะก็เห็นแล้วก็นึกเอ็นดูอ่ะก็อยากจะสนับสนุนเหมือนกันนั่นแหละ
1: เราก็สนับสนุน
0: ได้ก็น้องเขาไปตั้งใจเรียนกลับมาก็มาช่วยพ่อแม่ขายของขายพวงมาลัยก็
1: ม
0: ีขายพวกนมพวกยาคูเนี่ยโฆษณาให้ซะเลยนะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกแบบหนึ่งหลังเลิกเรียนนะ
1: มันก็ดีนะ
0: ครับ
1: ก็จะได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้
0: มันก็เหมือนการโปรโมทว่านี่เขาเป็นนักเรียนนะเลิกเรียนมายังมาช่วยพ่อช่วยแม่หากินอะไรเงี้ย
1: ใจอ่อนก็ซื้ออุดหนุนกันไป
0: แต่ต้องดูนะแม่เวลา3โมงกว่า4โมงเช้าอย่างเงี้ยแต่งชุดนักเรียนขายนี่ไม้หน้า3เลยนะ
1: เด็กต้องไปเรียนนะ
0: เด็กมันต้องไปเรียน
1: ไม่ใช่บักขายทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
0: แล้วปิดเทอมจะแต่งแบบมาทำไมช่วงปิดเทอมยังไม่เล่าเออ
1: แม่ไม่เหม
0: ือ
1: น
0: นี่วิทย์เมื่อกี้วิทย์ใช่ไหมล่ะ
1: วิทย์เนี่ย
0: วิทย์ที่อุดรใช่ไหม
1: เต้นแยกไฟแดงเลยจอดรถเน
0: ี่ยยังมีแดนเซอร์อีก5คนเต้นออกกำลังกายกลางถนนทุกขมวิทย์อีกตำรวจเรียกไปปรับเลยนะ
1: อันนี้ปรับเลยไง
0: อย่าใช้ถนนเพื่อความบันเทิง
1: บนถนนนี่เขาว่าให้รถนะ
0: แม่บ้านเรานี่มีอะไรดีๆงั้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: เอาประเทศไทยมีของดีเยอะ
0: ครับไปเต้นบีบอยการแยกไฟแดงงั้นน
1: ่ะอันนี้ที่ไหนเนี่ย
0: อันนี้ชลบุรี
1: ชลบุรีอ่ะ
0: กลาผม
1: เออ
0: กรณีการเผยแพร่คลิปบน TikTok ปรากฏภาพหญิงสาวยืนเต้นแล้วก็ตีลังกาม
1: ีตีลังกาด้วย
0: เออออกกำลังกายอยู่บนถนนสุขุมวิทบริเวณ ถนนเตาถ่านน่ะ
1: เดี๋ยวจะไปแข่งก็จะวิทย์ก่อนเนี่ย
0: จะไปแข่งก็วิทย์ก่อนสิ
1: เออจะได้
0: วิทย์ไม่โดนปรับนะ
1: ไม่โดนเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนไป
0: ไอ้5คนเนี่ยที่ตัดตะหีบโดนปรับนะ
1: เสียเงินเนี่ย
0: เพราะมันกีดขวางทางจราจรไง
1: โอ้
0: พอวิทย์ก็เอาเฉพาะช่วงติดไฟแดงไง
1: แค่ไฟแดง
0: เขากลัวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ
1: เอา
0: เดี๋ยวเราก็ชวนกันไปบ้างสิเนี่ย
1: เอาอีกแล้วคุณมาทำให้ขายได้แล้ว
0: นี่ชวนเนี่ย
1: ไปไหนอ่ะ
0: ที่จอดรอนี่นะเอาอวสปอนี่ชวนน้องๆไปหนึ่งดีเจหน่อยอย่างเงี้ยดีเจลุ่งดีเจแตงล้านอย่างเงี้ยนะชวนไปเต้นตรงชายแดนไอ้ตรงไฟแดงมั่งดิ
1: ไปชวนหัวหน้าดอดไปด้วย
0: ดอดไม่เอาผู้ชายผมไม่เอา
1: ไปเอา
0: ไม่เอาชวนพี่ปุ้มเนี่ยนะเนี่ยไอ้หกถึงสองหมดเลยพี
1: ่ปุ้มนี่ก็เต้นทุกวันเนี่ยสนามกีฬาเน
0: ี่ยเต้นแล้วนะ
1: เขาเต้นทุกวัน
0: ขนาดเต้นแล้วนะทุกว่ามันต้องสวยน่ารักเนี่ยนะ
1: เต้นทุกวันสนามกีฬา
0: ไม่รู้จะนินทาใครแล้วพวกเราเนี่ยนะ
1: เออ
0: ตำรวจครับติดตามหญิงทั้ง5คนมาทั้งหมดเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะบริเวณดังกล่าวครับ
1: สาวคาราโอเกะ
0: นำรวมมันดำเนินการพร้อมกำชับและตักเตือนไม่ให้กลับมาทำลักษณะเช่นนี้อีกนะ
1: โดยแจ้งข้อหาน
0: ะเป็นบุคคลเดินเท้าออกไปกลางทางในลักษณะกีดขวางการจราจร
1: ไม่มีเหตุอันควร
0: แล้วก็ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายครับ
1: ในข่าวมีปรับเท่าไหร่รู้หรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: แกบอกว่าคนเลยแล้วเป็นไง
0: เป็นเวลาคือว่าเป็นเวลาดึกไง
1: โอ้
0: เนี่ยหนูก็ออกไปตอนดึกไม่น่าจะกีดขวางใครเลยนะคุณตำรวจ
1: ทำคอนเทนต์อะไรกันหรือเปล่า
0: ไม่คาดว่าจะมีคลิปดังกล่าวกลายเป็นประเด็นนะตำรวจมันตามจับถึงบ้านเลย
1: เดี๋ยวนี้อะไรมันก็เต้นข่าวหมดแล้วมันคลิปมีโทรศัพท์ถ่ายกันเอาไว
0: ้แ
1: พร่กันไป
0: อ่ะ16:00 PMวันนี
1: ้
0: ตลาดนัดโน่นหน้าวัดประดับนะ
1: ตำบล
0: บางระจันอำเภอค่ายบางระจันนะฮะ
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้นะ
0: ครับ
1: จ
0: ่าสิบเอกชานรงค์วงศ์ชนะหรือว่าจ่าโจ้สังกัดร2002รออหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม
1: ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
0: เหยียบทุ่นระเบิด PMN2 ขณะปฏิบัติภารกิจร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติในการเคลียร์พื้นที่บริเวณโอปกาสเน่
1: ช่องอานมาอำเภอน้ำยืนน่ะ
0: จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าด้านขวาขาด
0: มือขวาได้รับบาดเจ็บครับ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุล
1: ก็เดินทางเข้าไปเยี่ยม
0: พร้อมให้กำลังใจยังมีกระแสกำลังใจหลั่งไหลส่งถึงจ่าโจ้อย่างต่อเนื่องครับ
1: เราขอให้กำลังใจด้วยนะจ่า
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้คณะแพทย์ได้นำตัวจ่าโจ้เข้าห้องผ่าตัดเพื่อทำความสะอาดและตกแต่งบาดแผลที่ขาทั้งสองข้างเป็นครั้งที่
1: 4
0: ผลการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
1: ก็เป็นที่ดีนะ
0: ครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ขาเทียมในระยะต่อไป
1: แล้วก็มีกำหนดการเคลื่อนย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
0: อีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับ
1: ย้ายโรงพยาบาลนะ
0: เดี๋ยวก็จะไปอยู่พระมงกุฎไงขณะที่วันนี้ยังมีพระอาจารย์เลี่ยมจากพุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอิน
1: เป็นตัวแทนของหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยนะ
0: หลวงตาสินทรัพย์จรณมะธรรมโมนี่แหละ
1: หรือหลวงพ่อสิ่งคิดนะ
0: เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจจ่าโจ
1: ้พร้อมกับมอบสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่งเป็นเงินสดนะ
0: เป็นกำลังใจครับ
1: ให้กับจ่าโจ้และครอบครัวอีกด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ดีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เอาเหอะ
1: หลวงของชาติเนี่ยนะ
0: หลวงของชาติก็เห็นใจนะเดี๋ยวก็ดอกป๊อปปี้นะวันที่3กันยายนวันทหารผ่านศึกอ่ะ
1: โอ้วันที่3กันยาไงน่ะ
0: 3กันยาเออ3 กุมภาน
1: ู่น
0: 3กุมภา3กุมภา
1: ป๊อปปี้นะ
0: ครับ
1: นี
0: ่ช่วยกันอุดหนุนหน่อย
1: คนไทยทหารไทยก็เก็บกู้ไอ้เขมรก็มาฝังเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: น่าสงสารเค้าเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ใครเป็นทหารน่าสงสารนั่น
1: ทหาร
0: เป็นทหารนั่นน่ะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกันทั้งชีวิตนะครับปลดประจำการแล้วก็ยังเป็นทหารอยู่นั่นแหละ
1: ก็เป็นรั้วของชาติเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะลพบุรีนี่ก็ค่ายทหารเยอะอยู่นะมันอบอุ่นนะ
0: ครับ
1: แม่ไม่เหมือนคนภาคใต้ไม่เอาทหารเนี่ย
0: เขาเอาแต่อีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็เอาน
1: ั่นสิ
0: มันมีแต่ไอโจรใต้ที่มันไม่เอาน
1: ั่นเนี่ยแต่กจวุปูอบอุ่นเนี่ยมีทหาร
0: ครับ
1: รั้วของชาติ
0: แล้วทหารเนี่ยบางคนก็พิการนะพอไปลบมาแล้วก็กลับมาพิการ
1: เนี่ยนาย
0: ไม่มีไม่มีเงินอะไรให้เลยนะฮะแค่เงินอะไรนะผดุงเกียรติ เดือนละ 3,000 เนี่ยขอมาเป็น10ปีแล้วครับยังไม่ได้เลยทีบำนาญสวสสนี
1: ่
0: ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่บางคนนี่ทำงานแค่2ปีโดนยุบสภาก็ยังมีบำนาญน่ะ
1: นาน
0: ทหารผ่านศึกเนี่ย
1: เป็นไง
0: ถ้าเป็นพวกหมู่พวกจ่าก็ยังมีบำนาญท่านน้องๆอาสาสมัครน้องๆพลทหารน่ะจะได้จากอะไรอ่ะ
1: นาน
0: ไม่มีอะไรนอกจากเบี้ยคนพิการ
1: สู้นักการเมืองไม่ได้
0: สู้นักการเมืองไม่ได
1: ้เมื่อวานเห็นมีถ่ายคลิปนั่งหลับกันในสภาเป็นแถวเลย
0: เพราะนั้นเราเดี๋ยวสมัยหน้าผมสมัคร
1: อ
0: ย่าลืมเลือกผมแล้วกัน
1: เอาอีแล้วพักอะไรเนี่ย
0: พักผ่อนนอนหลับไง
1: เบอร์อะไรอ่ะ
0: เบอร์500
1: เบอร์โจรเนี่ย โจร500
0: สงสารสงสารในเวลาไปลบเนี่ยผมไม่กลัวเป็นคนตายนะ
1: นั่นดิเพื่อชาติเนี่ยนะ
0: พอกลับมาเอาบางคนกับเอาละเดินเดี้ยงไปขอไปขอโควต้าลอตเตอรี่บ้างขายลอตเตอรี่
1: อันนี้น่าเห็นใจ
0: เออบางคนก็นี่ใช้ความสามารถในการเล่นดนตรีเป่าคลุยเป่านู่นนี่นั่นเล่นแอคคอร์เดียน
1: ก็แล้วแต่ความสามารถ
0: ครับเพราะไม่มีเงินอะไรทดแทนนั้นนอกจากเงินคนพิการ
1: นาน
0: โดยเฉพาะถ้าเป็นพวกในสิบในหารอะไรเงี้ยก็เขายังมีเบี้ยหวัดเงินเดือนบำนาญอยู่ใช่ไห
1: ม
0: แต่อาสาสมัครเนี่ยนะหรือจะเป็นน้องๆพลทหารเนี่ย
1: อ
0: ีน่าเห็นใจนะ
1: น่าสงสารน่าเห็นใจ
0: ครับผม
1: เอา
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: หลังจากที่น้ำลดแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการสุชาตินี่นะครับก็สั่งให้กับทางเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงนะ
1: อ
0: ๋
1: อยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบ
0: ยังไม่จบสิ
2: เดี๋ยวโทรไป
0: ครับผมมีข่าวดีจากชุมพรมานะครับนี่เขาสั่งให้ตัดต้นไม้ที่กีดขวางคืนสัญจรคืนการสัญจรให้พี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านนะฮะ
2: จากน้ำลดเนี่ยนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้เร่งปิดเส้นทางน่านหลังน้ำลดให้เปิดเส้นทาง
2: ตัดต้นไม้
0: คืนการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดเลยลุยลุยลุยลุย
2: ระดมกัน
0: ระดมรัฐทรัพยากรจากทุกหน่วย
2: เข้า
0: ช่วยเหลือประชาชน
2: ให้เต็มที่เลยนะ
0: ครับ
2: โอ้โหต้นไม้ก็เยอะ
0: ล่าสุดผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร
2: ่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่น
0: ะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และมูลนิธิองค์กรทำดีโดยคุณบุ๋มด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดี
2: ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด65นาย
0: พร้อมเลื่อยโซ่ยนต์20เครื่อง
2: ลงพื้นที่อำเภอปัว
0: เร่งตัดและจัดการต้นไม้ที่ล้มจากอุทกภัยซึ่งกีดขวางเส้นทางการจราจร
2: ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ด้วย
0: ครับภารกิจครอบคลุมพื้นที่บ้านฝายหมู่7บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงแล้วก็บ้านเกตหมู่2ตำบลวรนครบ้านเรือนหมู่4ตำบลปัวแล้วก็บริเวณสะพานเลยปู
2: ่
0: เลยปู่ป๋าคณาปัวเนี่ยนะ
2: ชื่ออ่านยากเนาะ
0: ในพื้นที่บ้านดอนสถานหมู่1หมู่12ตำบลปัว
2: อ
0: ำเภอปัวโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับท่านบรรจงขุนเพชรเป็นผู้นำปล่อยแถวเจ้าหน้าที
2: ่แล้วก็กระจายกำลังลงพื้นที่เคลียร์เส้นทาง
0: ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนแล้วก็จัดการกับต้นไม้ที
2: ่เป็นอันตรายกับประชาชนนะ
0: ครับผม
2: ที่จะสร้างความอันตรายเนี่ยนะ
0: หลังน้ำลดก็ถือว่าเป็นภารกิจทำความสะอาดกันเนาะ
2: ก็ตัดกันไป
0: ครับผม
2: ถนนต่างๆเนี่ยนะ
0: ใช่ชายอายุ35ปีแล้วครับท่าน
2: 35เป็นยังไง
0: ขอเงินพ่อไปซื้อขนมหน่อย
2: ขนมอะไรอ่ะ
0: อย่าบ้าน
2: ึกว่าขนมนา
0: พ่อไม่ให
2: ้พ่อปฏิเสธนั่นแหละ
0: โมโหได้ความมีดไล่ทำร้ายพ่อทั้งนั้นแหละ
2: โอ้ไอ้ลูกทรพี
0: เอออ
2: ายุก็เยอะแล้วนะ
0: ใช่
2: 35แล้ว
0: ที่ชลบุรีเมื่อคืนเนี้ย
2: ยังมาขอเงินพ่อใช้อีกเนี่ยนะ
0: ตำรวจรับแจ้งมีชายคุ้มคลั่งกำลังก่อเหตุทำร้ายคนในครอบครัว
2: บริเวณหลังซอยที่ไปรษณีย์นะ
0: หลังซอยไปรษณีย์ตรงข้ามค่ายทหารปืนใหญ่ไง
2: หมู่ที่9ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
0: ปืนใหญ่ชลบุรีป.พัน102ก็หยุด

0: เฮ้ยทัดน้องมันมันชื่ออะไรสุนทรเลยนะจะแขกจะแขก
1: ครับ
0: จะแขกเกษียณแล้วครับ
1: พอ
0: เดินทางไปถึงพบว่าในหนึ่งอายุ35ปี
1: อยู่ในอาการคุ้มคลั่งเลยเนี่ย
0: หลังตาขวางเคี้ยวปากงับงับไปละ
1: เป็นยังไง
0: กำลังจะเข้าทำลายพ่อเลี้ยงตนเองอ่ะ
1: อ้าว
0: เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวอย่างรวดเร็วก็สามารถระงับเหตุไว้ได
1: ้พ่อเลี้ยง
0: ในพ่อเลี้ยงชื่อไหนหนึ่ง
1: เปิดว่า
0: ก่อนเกิดเหตุในหนึ่งได้เข้ามาขอเงินอ๋อพ่อเลี้ยงของในหนึ่งแกบอกว่าไอ้หนึ่งเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: มันมาขอเงินจะไปซื้อยาบ้า
1: แต่ตนเองปฏิเสธไม่ยอมให้มัน
0: ไอ้หนึ่งมันก็โมโหมันก็หยิบจอบและมีดมาวางอยู่บนหน้าบ้านนะ
1: แล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกายตนเอง
0: ตนก็รีบหนีเพราะเอาตัวรอดแล้วก็ควักโทรศัพท์โทรหาตำรวจเลย
1: ไอ้หนึ่งบอกว่าเสพยาบ้าเป็นประจำเลย
0: ผมเสพวันไม่กี่เม็ดละคุณตำรวจ
1: กี่เม็ดละ
0: วันละ10เม็ดแค่นั้นแหละ
1: โอ้ยังงี้ก็บ้าแล้วว
0: ันเกิดเหตุจะขอเงินพ่อ
1: เป็นสัญญา
0: แต่พ่อไม่ให้ก็โมโหดิ
1: โมโหพ่อเลี้ยง
0: ตำรวจก็นำตัวหนึ่งไปสงบสติอารมณ์ที
1: ่แล้วก็ที่โรงพยาบาลที่นู่นน่ะสภ.เมืองชลบุรี
0: จะไปไม่โรงพยาบาล
1: ไปรักษาอาการ
0: ไปตรวจปัสสาวะหน่อยสิหาสารเสพติดหน่อย
1: ตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แหมแบบนี้ก็มีนะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนแล้วเราจะไปกันที่
1: จทล1197กันนะ
0: นะจ๊ะอย่าลืมตามไปนะ
1: ไปฟังกัน
0: ขอร้องนะไปกันเยอะ
1: ๆ
0: วิทยุหมดแล้วนะฮะวิทยุหมดแล้วนะครับไม่ต้องสั่งแล้วนะถ้าสั่งมาวันเดียวตั้ง 7-8 เครื่องจะได้ให้เขามาให้อีกนะขอบคุณมากเมื่อสักครู่คุณปีดาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเอาโฟกัสเอาไปให้คุณผู้ชายแถวๆวัดประดับ
1: ขี่สะดุดเนี่ยนะ
0: ใช่
1: จะได้รับประทานกัน
0: ครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุชินกิจทางเช่าเหตุหลินจือเกากี้สงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011 Focus Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขาย
4: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้น

0: ตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
5: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
9: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาที ใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
4: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์
0: เป็นไง
1: มาแรงเหลือเกินลูกเอ้ยได้ชิงชนะเลิศเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้ว
0: หลานโชเล่ดังซะแล้ว
1: โอ้โหคนไทยชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินนะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะ
0: เน่เน่
1: เมื่อเช้ามืดก็เกริ่นไว้หน่อยนึงแหละไอ้เรื่องที่นักเลงไก่
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอามือไปจับสายไฟที่วางดักสัตว์จะกินไก
0: ่แล้วเป็นไง
1: ถูกไฟดูดล้มอนาถข้างสุ่มไก่เลยนะ
0: โอ้
1: ที่บ้านกลุ่ม
0: ลพบุรีไง
1: ผู้หมวดธนเดชบุญเคราะห์เป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านกลุ่มก็เข้าเวรมาดี
0: เข้าเวรเนี่ยนะ
1: มีคนแจ้งว่ามีคนถูกไฟช็อตเสียชีวิต
0: อ้าวก็ไปดูสิเล่า
1: ที่บ้านเลขที่12/3หมู่9ตำบลงิ้วราย
0: อ๋องิ้วรายเพิ่มเมืองลพบุรีเนี่ยนะ
1: ก็ไปตำรวจตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นไง
1: ข้างบ้านซึ่งเป็นเพิงสำหรับเลี้ยงไก่ชนพบร่างของเจริญทรัพย์เกตสุดา
0: อายุ26ปี
1: นุ่นเป็นคนตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กสระบุรีนุ่น
0: มาสระบุรี
1: สภาพนอนหงายโดยผู้ตายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำสีน้ำตาเหลืองกางเกงขาสั้นสีดำมือขวานี่กำสายไฟแน่นเลยนะ
0: กำมาไว
1: ้เห็นแต่สายทองแดงอ่ะผิวหนังนี่ไหม้เกรียมเลยนะ
0: แล้วก็เป็นยังไง
1: แต่ก็ยังมีไฟแรงดัน220โวลต์ไหลอยู่นะ
0: โอ้ไฟแรงด้วย
1: โอ้กูชีพเขาเป็นไงเขาต้อง
0: ตัดกระแสไฟ
1: ตัดกระแสไฟก่อน
0: เจ้าหน้าที่ตัดกระแสไฟ
1: นะเบื้องต้นเพราะว่าที่มือขวามีรอยไหม้เกรียมคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าน
0: านมาเลย
1: 4-5 ชั่วโมงอ่ะ
0: ประมาณเนี้ยนะ
1: จากการสอบถามญาติเล่าให้ฟังว่าประมาณตั้งเที่ยงคืน
0: ผู้ตายเนี่ยได้เดินไปรอบโรงไก่เนี่ย
1: ไปดูความเรียบร้อยบริเวณตรงนั้นมันมักจะมีตัวอะไรนะ
0: ตัวเงินตัวทองเนี่ยนะ
1: เขาเรียกตัวอะไรเพาะดีวรนุชวรนุช
0: วรนุชไง
1: แล้วก็งูเหลือม
0: อยู่ที่บริเวณซุ่มไก่เนี่ยนะ
1: คอยจะมาขโมยไก่ไปกินไง
0: โอ้
1: คาดว่ากลางดึกผู้ตายคงจะเดินมาตรวจจุดเลี้ยงไก่แหละ
0: แล้วก็ดู
1: ว่าอะไรจะมากินไก่มาขโมยไก่หรือเปล่า
0: แล้วก็ห่วงไก่อะนะ
1: อาจจะพลาดมือไปโดนสายไฟฟ้าก็ได
0: ้มันไฟสูงด้วย
1: อีกทั้งไม่มีผู้ใดเห็นด้วยก็
0: ดับตายคาสุ่มไก่เลย
1: ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสภ.บ้านกลุ่มก็ได้นำร่าง
0: ก็ไปทำการชันสูตรเนี่ย
1: ที่นิติเวชกระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
0: นี่เรื่องของไฟดูดตายเนี่ย
1: กิตติณพงษ์อยู่รอดรายงานข่าวมาจ้ะ
0: ส่งมาเนี่ยนะ
1: นานๆมาสักทีนึง
0: ตัวเล็กไปหน่อยอะเนี่ย
1: คนแก่เนาะตาไม่ดียังแว่นบังอีกดูตัวอย่างผมนี่
0: เป็นไง
1: ไม่ต้องใส่แว่นเลย
0: ไม่ต้องใส่แว่นเพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวผมไม่ดีสายตาสั้นพอใส่ปุ๊บเนี่ยเดาแล้วนะไอ้นี่ไม่สั้นก็ยาวแล้ว
0: นั่นประมาณนั้นน่ะรู้เลยล่ะไม่สั้นก็ยาวสายตานะ
1: 16:00 น.วันนี้นะ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้ที่
1: หน้าวัดประดับตำบลบางระจัน
0: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: อยากได้อะไรบอกมา
0: เดี๋ยวมาหาผมหน่อยนะปิดาที่บ้านลุงช้างเนี่ย
1: จะมาโฟกัส
0: ใช่
1: ลืมโซ่กล้วยแขกมาด้วยนะ
0: ต้องให้เขามาต้องให้เขามาม
1: าที่ไรมีกล้วยแขกทุกทีนะ
0: อร่อย
1: แค่บอกจะมาตอนจะไปขายจะแวะมาผมก็ไม่ได้กินนะเด้
0: อืม
1: วันนี้เรามี2รอบบ่ายค่ำเนี่ย
0: 2รอบเลยวันนี้ขยันเนี่ยนะ
1: อ่ะก่อนจะเข้าข่าวกฐินเนี่ยเขาหน่อยกฐินหน่อย
0: กฐินสมาคีนะ
1: ครับ
0: เลือกไปทอดเรากันแล้วกันหรือจะทอดทุกวัดก็ไปกัน
1: หรือจะโอนเงินมาที่เรา2คนก็ได้
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่ง
1: ครับ
0: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนนี่มี3วัดวัดแรกก็วัดคลองเบ้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรีวัดที่2ก็วัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีแล้วก็อีกวัดนึงก็วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะส่วนวันที่7พฤศจิกายนนี่กฐินสามัคคีที่วัดวิมุตติยารามอยู่กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็วัดสันติ วัดนารามวัดสติวัฒนาวัดลารามเนี่ยนะอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีกันที่วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีเริ่ม29 30 31ตุลาคม2คืน2วันในชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับแล้วก็ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์ธรรมจำปาอยู่หลังบ้านผมเนี่ยตำบลเขาสำยอดเนี่ยนะ
0: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
1: ก็มีคุณพี่จากนครปฐมมาจากโคกตูมเนี่ยก็ให้เป็นปัจจัยสดๆมากับลุงช้างนะซื้อของด้วยแล้วก็บอกร่วมทำบุญด้วยก่อนในวงเงินก็ประมาณนึงแหละแต่ถ้าซื้อไทยทิพย์โอสถวันนี้นะ
0: 1กระปุกเนี่ย
1: 5บาทครับ
0: ได้ทำบุญ5บาท
1: ตั้งเป้าไว้ 2,000 กระปุกนะครับประมาณ 10,000
0: ก็จะได้ไปทำบุญกัน
1: คงต้องถึงนะถ้าไม่ถึงก็ควักเองติ
0: ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยนะ
1: 2คนกับโชเล่คนละ 5,000 เนี่ยนะ
0: ก็ได้อ่ะนะ
1: โชเล่จ่าย 2,500 พอปิดา 2,500 นี่ผมยังไม่ได้ร่วมกับทำบุญเขาเลยนะบอกจะทำบุญเลี้ยงเด็กให้เขา 1,000 ยังไม่ได้ให้เลย
0: เดี๋ยวเขาก็มาแล้ว
1: ผมลืมไปแล้ว
0: ลืมไปแล้วไงเอาร่วมกันนะทำบุญก็กับทางวัดติดต่อกันไป
1: ครับ
0: ทุกวัดด้วย
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดเทพอัมพายเนี่ยยังค้างช่างไว้อีก4.5 ล้านมันยอด65 ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้สร้าง
1: เสร็จแล้วอาศัยอยู่แล้วไปหลบแดดหลบฝนได้แล้วลุงพ่อ
0: หลวงพี่หนึ่งครับ
1: หลวงพี่หนึ่ง
0: รู้นะ
1: เจ้าวาดให้ไปอยู่เฝ้าคนเดียว
0: 16 ห้องเนี่ยนะ
1: 16 ห้องอยู่คนเดียว แล้วบ่นนอนไม่หลับนอนไม่หลับหรือกลัวผีก็ไม่รู
0: ้
1: ตอนนี้เหลืออีกค้างอีก4 แสนอีก4.5 ล้านยอดทั้งหมด65 ล้านเนี่ยนะ
0: ด้าน
1: โอ้แต่สะพานวัดบางพึ่งไม่เสร็จทั้งทีเน
0: า
1: ะ
0: สะพานข้าม3โลกเนี่ยนะ
1: ครับขอบคุณด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ปุ๋ย3ลายเรียบร้อยแล้วผมไปบางพึ่งก่อน
0: ไปส่งที่บางพึ่งไง
1: ครับไปส่งที่บางพึ่งก่อนหลังจากตรงวัดที่มี
0: อนุมาน
1: อนุมานวัดคุ้งท่าเราอะนะ
0: วัดคุ้งท่าเราวัดท้องคุ้งอะไรเนี่ยนะ
1: คุ้งท่าเรานะ
0: ค
1: ุ้งท่าเรา
0: อันนี้จะมี2วัดวัดคุ้งท่าเราวัดท้องคุ้ง
1: ครับ
0: บางขามเนี่ย
1: ครับก็ไปส่งแล้ว15ลูกแล้วก็ซื้อดึงลวงขวดหนึ่งผมให้เป็น2ขวดเลย
0: หายเข้าไปแถมปัด
1: ครับแถมขวดหนึ่งขายขวดหนึ่งไง
0: นั่นสิ
1: แล้วก็ที่โป่งน้อยโป่งน้อยเนี่ยตรงอะไรเขาเรียกวัดอะไรนะ
0: วัดโป่งน้อย
1: วัดโป่งน้อยอ่ะ
0: แถวไหนอ่ะ
1: หน้าโลตัสเนี่ย
0: โอ
1: ้แถววัดดงน้อยแถวๆนั้นน่ะ
0: แถวเนี้ยนะ
1: ลืมชื่อซะแล้วแล้วก็ที่เดอบางนางบวชไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
0: ส่งไปแล้ว3ที่เมื่อวานเนี่ย
1: ครับเดี๋ยววันนี
0: ้
1: วันนี้จะไปหนองเสือหนองเสือไปไม่ได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไอ้คนไปส่งไม่อยู่อ่ะดิ
0: โอ
1: ้ผมจะไปเองก็ไปไม่ได้มีบางคนขอร้องให้อยู่ช่วงบ่ายหน่อยขาดรายได้เลย
0: ขาดรายได้ไว้ไปวันหลังนะ
1: เอาวันนี้โทรหาลุงช้างได้เลยจ้าอยากได้ไลน์โทรออกมา
0: 0812901691
1: 0812901691
0: 691นะ
1: ก็วิทยุหมดแล้วนะสวัสดีครับพี่สมคิด
2: จ้า
1: พี่สมคิด
2: ค่ะ
1: กำลังออกอากาศเลยพี่สมคิดจะเอาอะไรเนี่ย
2: ตั้งลิซ่าเอ็มใครมาให้
1: เอาลิซ่าเอ็มธรรมดาใช่ไหม
2: จ้าเอาธรรมดายังเคยกินน่ะ
1: ถุงแดงๆนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอากี่ถุงอะวันเนี้ย
2: เออก็มันต้องถุงเดียวพอลองก่อนฉันป่วยกำลังเนี้ย
1: อ้าวเป็นไรกันเป็นไรอ่ะ
2: เป็นกระด
1: ู
2: กชาเซ็ตไม่ได้แล้ว
1: เอาหรอมันปวดก็กินไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมสิ
2: ไม่หรอกค่ะกินยาหม้ออยู่เนี่ย
1: เอาได้
2: กระดูกเอาจ
1: ้
2: า
1: โอเคครับกระดูกทับเส้นต้องกินสูตรดั้งเดิม
2: นี่เท่าไหร่ล่ะคะ
1: 490 บาท2 ถุง 900
2: มาแล้วก็มาถุงเดียวก่อน
1: ถุงเดียวถุงเดียวได้
2: ได้น้องข้าวมาเยอะเลยแค่นี้เท่าเดียว
1: โอเคจ้า
0: เปลี่ยนใจไวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แกเอาถุงเดียวถุงเดียวเคยซื้อหลายถุงน้องเอาไปกินหมด
0: อ๋อมีคนแย่งกินไง
1: ครับ ผมแนะนำนะใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นเนี่ยกินไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมแล้วก็ไทยแคลพัทด้วย
0: ไทยแคลพัท
1: ไทยแคลพัทด้วยครับเพราะไทยแคลพัทเนี่ยมันจะมีคอลลาเจนมีวิตามินซีมีทั้งแคลเซียมไปเสริมกระดูกนะ
0: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
1: เออ2กระปุก500บาทเท่านั้นเอง
0: ซื้อ4กระปุกก็ 1,000 บาท
1: แถมฟรีให้กระปุกนึงด้วย
0: สำหรับไทยแคลพัทเรื่องของกระดูกเนี่ยนะครับ
1: ไอ้ผมไม่ห้ามไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกไม่ต้องกินก็ได
0: ้เอาให้มันหายซะก่อน
1: เออมันหายเมื่อยหายปวดซะก่อนที่
0: อันนี้จะอะไรก็มาได้หมดนะ
1: ให้ห้าวมันความสุขทั้งใจปะโถโซเล่ก็กินช้างก็กินปีดาก็กินเหลือแต่ลุงดอนแกไม่กิน
0: ดอนผีบ่อยากเนี
1: ่
0: ย
1: แกไม่มีความต้องการแล้ว
0: โอ้ข้าเข้าวัดแล้วนี่
1: เข้าวัดแล้วกระถินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
0: ของลุงดอนเนี่ยนะ
1: วัดอะไรนะวัด
0: เนี่ยแถวจุฬาเลยเนี่ย จำไม่ได
1: ้ลืมชื่อวัดเขาจีแลเนี่ย
0: เขาจีแลเนี่ย
1: วัดเวรุวัน
0: เวรุวันเนี่ยนะ
1: ครับเป็นน่าจะเป็นกฐินหลวง
0: ครับ
1: ในหลวงรับศพเอคนที่เป็นหัวหน้าบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาไว้ในพระบรมราชาน
0: ุ
1: เคราะห์นะครับแกเป็นหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพา
0: พักผ่อนน้อยนะ
1: ครับก็พักผ่อนน้อยนี่แหละ
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: นะครับที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้นายบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
0: เป็นประธานในพิธี
1: พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและวางพวงมาลาพระราชทานเป็นกรณีพิเศษกับนายสุภมงคลหรือว่าเอ
0: รัตนวิจิตรอายุ47ปี
1: แกเป็นหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ฝ่ายภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
0: สภากาชาติไทยนี่แหละ
1: โดยนายสุภมงคลเสียชีวิตจากเหตุกล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ
0: น่ากลัวนะ
1: ในขณะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอโพจังหวัดน่านนะ
0: ในช่วงเช้าเมื่อของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ภายในโรงแรมดีอิมเพรสอำเภอเมืองน่านครับ
0: ภายในงานก็มีผู้แทนเนี่ย
1: ครับอาสาเพื่อนพุ่งพิงหัวหน้าส่วนราชการญาติเพื่อนอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็
0: คนที่รู้จักมาแสดงความไว้อะไรกันจำนวนมาก
1: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดซึ่งมีพระพิธีธรรม4คืนนะครับ
0: 4คืนกำหนดพระราชทานเพลิงศพวันที่
1: 29สิงหาคมนี้นะครับทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแล้วก็พักผ่อนน้อยนะ
0: ไม่เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: ไปทำงานร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลก
0: โดย
1: ทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและก็ทีมสิงอาสาเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชน
0: ก็ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอ่ะนะ
1: ตอนนี้น้ำลงแล้วนะครับกำลังเก็บกวาดกันใหญ่เลยเนี่ย
0: อ้าวก็ทำความสะอาดกัน
1: ลพบุรีก็รับบริจาคไม้กวาดไม้ถูพื้นผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: จะไปบริจาคทำบุญอะไรก็ว่ากันไปนะ
1: ครับผม
0: ทำบุญกัน
1: ครับก็แจ้งข่าวกันไปนะนี่เกิดไฟไหม้บ้านหรูอีกแล้วเนี่ย
0: บ้านหรู
1: เออวอดเกือบทั้งหลังแมวตายไป1สาหัส1ตามหาอีก2นะ
0: ตามหาแมว
1: ครับที่นนทบุรีครับ
0: จังหวัดนนทบุรี
1: บางบัวทองนนทบุรีอีกแล้วดูสินะ
0: เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนู่นน่ะ
1: ทรงไทยหลังใหญ่เลยบ้านหลังเนี้ยนะ
0: ภายในซอยไหนน่ะ
1: วิทยาไกรกุลถนนบางกรวยไซน้อยหมู่4ตำบลบางบัวทองครับ
0: จังหวัดนนทบุรี
1: เมื่อสักครู่เนี่ยไทยแคลพัทนี่สองคาราเบลเลยนะ
0: สั่งมาส่งกันไป
1: บางบ
0: ั
1: วทองอะนะแล้วก็ที่ไซน้อยก็สั่งไบโอดี1คาราเบลจัดการให้แล้วเราไม่ได้ทำมาแข่งกับใครแล้ว
0: ก็ส่งกันไป
1: ทำให้ท่านได้กินได้ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อกันละกันนะจ๊ะ
0: นาน
1: ภาษารถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเทศบาลเมืองรักเมืองบางรักพัฒนาเพลิงเทศบาลเมืองรักพัฒนาเทศบาลเมืองพิมลราชเทศบาลเมืองเสาธงหิน
0: รถดับเพลิงของเทศบาลนครบางบัวทองนับแล้วได้8คัน
1: ข้าวระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม
0: ้เหตุเกิดที่บ้านทรงไทยหลังใหญ
1: ่2ชั้น
0: 2ชั้นด้วย
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้น้ำฉีดสกัดประมาณ1ชั่วโมงนาน
0: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได
1: ้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: หลังจากเพลิงสงบแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ขึ้นไปตรวจสอบบริเวณห้องต้นเพลิงชั้น2
0: จากการตรวจค้นแล้ว
1: ได้รับแจ้งจาก เจ้าของบ้านเลี้ยงแมวพันสกอตติชโฟ
0: เอาไว้4ตัว
1: เพราะว่าตาย1ตัวอีกตัวนึงได้รับบาดเจ็บอีก2ตัวไม่รู้ไปไหนแล้ว
0: หายไป2ตัวหาเท่าไหร่ยังไม่เจอเนี่ยนะ
1: หาเท่าไหร่ไม่รู้อยากจะเจอเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ7239นะ
2: ค่ะ
1: ครับจากที่ไหนเอ่ย
2: หน้าพระรานค่ะ
1: โอเคเนี่ยฟังรายการที่1197เนี่ยนะเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับจ้า
2: จ้า
1: อยู่หน้าพระรานเนี่ยถ้ามีรถก็มาร้านสุกิจเภสัชได้เลยนะ
0: ไปซื้อก็ได้นะ
1: หรือไปบ้านหมอเภสัชก็ได
0: ้
1: จ้า
0: ใครไหนไปซื้อที่นั่นกัน
1: หรือให้ลุงช้างส่งไปให้ก็ได
0: ้ไม่มีก็สั่งซื้อกัน
1: 0812901691 0812901691
0: บ
1: ้านหลังนี้มูลค่า10ล้านนะ
0: บ้านสวยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไป 70% ครับ
0: โอ้โห
1: ประกอบกับลมแรงเป็นพื้นที่โล่งด้วย
0: แล้วก็ไม่มีคนเจ็บก็ดีแล้ว
1: ไม่มีคนเสียชีวิตขณะเกิดลูกหลานเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ไปไหนอ่ะ
1: พากันวิ่งหนีออกมาครับอยู่บ้านแหละ
0: โอ้ก็รีบหนีออกมาก่อนดีแล้ว
1: บอกให้ทุกคนเอารถออกมาด้วยรถออกมา
0: เอาตัวเองให้รอดด้วยอ่ะ
1: ครับเจ้าของบ้านบอกขณะเกิดเหตุตนอยู่ที่ทำงานพอรู้ว่าไฟไหม้บ้านก็รีบขับรถมาแต่ลูกๆอยู่ที่บ้านออกมาได้ตนก็เตือนอย่าเข้าไป
0: ไม่เข้าไป
1: ไฟลุกจากห้องริมระเบียงชั้น2
0: และเป็นห้องที่มีแมวด้วย
1: เลี้ยงแมวในห้องนั้นก็พยายามบอกให้เจ้าหน้าที
0: ่
1: อย่าเปิดหน้าต่างนะเพราะออกซิเจนจะเข้าไปจะทำให้ไฟลุกลามไหม้มากขึ้นไฟไหม้อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็เผาไหม้บ้านไปเรียบร้อย
0: ราคาบ้านเนี่ย
1: เกือบทั้งหลังราคาบ้านอย่าไปพูดถึงมาเลยครับถือว่าเป็นการขอของอัลเลาะห์อ๋อเป็นมุสลิม
0: ด้วยเนี่ยนะ
1: อัลเลาะห์ทดสอบพวกเราอยู
0: ่โอ้
1: นะ
0: ว่ากันไป
1: ส่วนสาเหตุยังไม่รู้ถามลูกแล้วเขาเห็นว่าตอนไฟไหม้ลุกแล้วล่ะไม่รู้สาเหตุจากอะไร
0: ก็คงจะมาจากที่ห้องที่เลี้ยงแมวเนี่ยนะ
1: ครับซึ่งน่าจะอยู่ในชั้นอยู่ในนั้นอีก 2-3 ตัวนะ
0: หายไปด้วย
1: เป็นแมวสายพันธุ์วิตริสซึ่งยังไม่เจอตัวแมวนะ
0: แมวหนีไปแล้ว
1: แต่สภาพไฟไหม้ขนาดนี้คงไม่รอดหรอกแต่ก็ยังดีที่เอาแมวออกมาได้บางส่วนนะครับ
0: นานมีเจ็บด้วย
1: ทาบแมวทาบแมว
0: แมวเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลแมวนะ
1: ถ้าแมวเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลแมวถ้ามันเป็นแผลเนี่ยเดี๋ยวเอาเพชรดีแคร์ไปพ่นมันสิ
0: เพชรดีแคร์นะเป็นแผลติดไป
1: เป็นแผลติดชมติดเชื้
0: อ
1: ไปหาหมอไหนก็ไม่หายไม่เบาไม่อะไรเงี้ยนะนี่เลยเพชรดีแคร์ขวดเล็กๆก็ได้200กว่าบาทขวดกลางก็300กว่าบาทขวดใหญ่นี่ก็เลี้ยงตัวใหญ่หรือว่าเลี้ยงหลายตัวก็
0: 550บาท
1: 550บาทเจ๊หมูมีเราไม่ถามดูที่ป่าโมกกันนะครับผมขอบคุณเจ๊หมูนี่ส่งภาพนี้มาด้วยเนี่ย
0: เจ๊หมูป่าโมก
1: เจ๊หมูผู้สื่อข่าวประจำรายการเราแข่งกับอาจารย์หนึ่งแข่งกับอาจารย์หนึ่งนะ
0: อาจารย์หนึ่งวัดเทพภัย
1: นี่ก็ส่งข่าวมาตลอดเลยครับนี่เลยบอกว่าพี่จรูนบ้านอยู่ข้างวัดพิจารณ์โสพลทานไบโอดีแคทเทอรอนไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีน้ำมันสกัดตั้งกี่อย่างล่ะ11อย่างคุณผู้ฟังนะ
0: ไบโอดี
1: ครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
1: ผมผิดขออภัยครับทานโปรมิกออยโปรมิกออยจริงๆแล้วนะโปรมิกออยมันมีสารสกัด11อย่างน้ำมันสกัด11อย่างแต่ไบโอดีนั่นเป็นเอนไซม์จากธัญพืชเป็นโปรตีนจากธัญพืชพูดให้มั่วไปหมดแล้ว
0: นาน
1: ของมันเยอะ
0: ซื้อกัน
1: ของมันต้องกินนะ
0: นะกินต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วย
1: ครับผม
0: อืม
1: แล้วช่วงนี้ไบโอดีเนี่ยนะซื้อ4แถม1รีบซะจะบอกให้
0: 4แถม1
1: ครับ
0: 4กระปุกก็ 1,000 บาทนะ
1: 2,000 ที
0: ่ 1,000 บาท
1: เขาจะไล่ออกสิ้นเดือนนี้อยู่แล้วเนี่ย
0: 2,000 บาทนะ
1: เมื่อกี้หัวหน้าดอทโทรมาใจหายแวบเลย
0: ว่าไงหัวหน้า
1: ให้เลิกเอาจัดรายการได้แล้วบอกสมัยเลิกก็เลิกจัดรายการแล้วผมจะโทรหา
0: อ
1: ๋อใจแวบเลยลิงระมัดระวังเรื่องคำพูดอยู่นะเนี่ยเอาขอบคุณน้องที่เป็นทหารอยู่ที่กาญจนบุรี
0: ว่าไง
1: ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุตชด.ตชด.คืออะไรนะ
0: 97.75 FM เนี่ยนะ
1: บอกฟังเพลงทั้งวันน่ะ
0: ฟังกัน
1: ครับแล้วก็มาฟังรายการข่าวด้วยโอ้สนุกสนาน
0: มีข่าวทั้งข่าวทั้งเพลงแล้วก็สินค้าแนะนำให้ท่านรู้จักได้ซื้อกันเนี่ย
1: เป็นนักเรียนใน10นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามว่าอยู่เหล่าไหนนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปเจอไปปะทะแล้วก็ บาดเจ็บที่สายตาดวงตานะตาบอดทั้งสองข้างเลย
0: โอ้น่าเห็นใจนะ
1: ครับผม
0: ขาดสงสารเน
1: ี่
0: ย
1: นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่ฟังเพลงไปก็เลยถามว่าเอ้ามันแล้วมีเงินพดุงเกียรติอะไรไหมบอกมันก็ได้เงินเบี้ยพิการด้วยแล้วก็ได้เงินสนับสนุนจากองค์การทหารผ่านศึกด้วยแล้วก็มีเงินบำนาญเพราะว่าเป็นนิสิตอ้าวก็ถือว่ายังดีกองทัพเลี้ยงเราอ่ะเราดูแลกองทัพมาจนพอสมควรแล้วจ้ะเนาะตอนนี้ก็กองทัพก็ดูแลเรามั่งสิแต่คนที่ไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญดิอย่างน้องๆ อาสาสมัครเนี่ยคนทหารได้ใบผ่านศึกชั้น4อ่ะสิทธิอะไรก็ไม่ได้เท่ากับใน10ในทหารเขาเนี่ยอยากจะได้ได้เงินประดุงเกียรติเดือนละ 3,000 เนาะให้เขาหน่อยเถอะนะครับส่วนเงินบำนาญของสสสวจะตัดไม่ตัดนั้นเราไม่รู้เราไม่เกี่ยวข้องหรอกถ้าอยากให้ได้เงินประดุงเกียรติของทหารผ่านศึกหน่อยใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ข้างบ้านผมเนี่ยไปบวช15พรรษา
0: จะเป็นไง
1: ศึกมาแล้ว
0: ศึกแล้ว
1: บอกทำไมศึกแล้วก็บอกว่ากำลังบวชอยู่ดีๆนั่นแหละ
0: เป็นไง
1: ทหารเดินผ่านวัดมาผมก็เลยศึกเลย
0: โอ้ศึกเลย
1: ทหารผ่านศึก
0: โอ้
1: ไม่น่าเลย
0: ว่ากันไป
1: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฟอกัสนะเดี๋ยวพี่บิดามารับไปด้วยนะครับสลักคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งฉี่สะดุด
0: รับประทานฟอกัสกัน
1: ครับผม

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: แม่ข่าวในเน่ดังไปทั่วโลกนะคุณผู้ฟัง
1: หลานสาวผม
0: ใช่ไหม
1: หลานสาวโจเล่เนี่ยเน่ๆภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
0: ครับล่าสุดนี่ข่าวมาเมื่อสักครู่บอกว่าเปิดนาทีประวัติศาสตร์เน่ๆรอยเย่นคว้าโกลเด้นบัตเซอร
1: ์
0: ใน AGT อเมริกาก็ทาเลนต์นี่ร่ำให้กอดพ่อดีใจกลางเวทีเพราะว่าไอ้ปุ่มเนี้ยกรรมการคนใดคนหนึ่งกดปึ้งจบรอบนี้คุณไม่ต้องแข่งกับใครคุณไปรอเข้ารอบหน้าเลยเป็นรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนนะนะ
1: ร้องไห้เลยนะ
0: โอ้เป็นใครใครก็ร้องอ่ะคนไทยยังร้องไห้เลย
1: พ่อก็ขึ้นไป
0: รู้ข่าวอ่ะ
1: แม่ก็ขึ้นไปกอดโอ้
0: ครับ
1: อบอุ่นนะ
0: แพรวรัติการอําลอยหรือว่าเนเน่รอยันศิลปินชาวไทยวัย16ปีเจ้าของเอกลักษณ์การร้องเพลงร็อกและพลังเสียงอันโดดเด่นสามารถสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์2026
1: โดยการ
0: คว้าโกลเด้นบัตเซอร์ไปแล้ว
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าเนี่ยมันสักครู่เนี่ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: รายนำคลิปมาลงในช่องทาง YouTube ความยาว6นาที
1: เป็นยังไงช่วงนั้น
0: ช่วงที่ 4.57 นาทีเนี่ยเมลบีหนึ่งในคณะกรรมการได้กดปุ่มโกลเด้นบัตเตอร
1: ์โป๊ะ
0: โกลเด้นบัตเซอร์ทำให้เน่
1: ดีใจ
0: จนกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวอ่ะ
1: จ
0: ัง
1: หวะนั้นเอง
0: เออพ่อณรงค์อำลอยวิ่งขึ้นไปบนเวที
1: แล้วก็ไปโอบกอดลูกสาวด้วยความดีใจ
0: กลายเป็นนาทีประวัติศาสตร์ที่มีเด็กสาวชาวไทย
1: สามารถ
0: เข้าชิงชนะเลิศในรายการระดับโลกครั้งนี้ได
1: ้โอ้โหเข้ารอบรองเลย
0: ขนาดตอนนั้นนะครึ่งเชื่อครึ่งนึงไม่เชื่อครึ่งนึงอะนะ
1: แม่ก็ขึ้นไปนะไปด้วยกันเนี่ย
0: อุ้ยคนไทยก็ดีใจไปด้วยนะ
1: เก่งนี่หลานผมนี่เก่ง
0: เห็นไห
1: ม
0: เน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์ปะทะกับ
1: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ยหลานผม
0: เอาหาพี่เก๋ไปเล่นซะบ้างนะโคกตูมหาแล้วนะ
1: วันที่8มกราคมเนี่ยไปชมโชเล่ชาติรักกัน
0: กลาผม
1: ทำบุญครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกุลบ้านโคกตูมเลยนะทางโค้งหาไม่ยาก
0: โค้งนะ
1: ไปดูกัน
0: ครับ
1: แ
0: ต่มันไม่โทรหาลุงช้างสักทีไม่รู
1: ้มีก็หากันไป
0: ไม่รู้ข่าวจากไหนว่าลิเกคณะนี้เล่นดี
1: เล่นดีไปหลายปีเลย
0: โอ้แทนที่จะโทรหาผมจะได้ไปไลฟ์สมไลฟ์สดบ้างเขาไม่เอาแล้ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้มาเถอะเดี๋ยวกูถ่ายรูปได้เหมือนกันนี่สาวโรงงานรับกุเรื่องว่าถูกสองคนร้ายจับมัดลวนลาม
1: แล้วเป็นไง
0: ขาดความรักเรียกร้องให้คนมาสนใจ
1: อ๋อไม่มีคนสนใจไม่รู้จะทำยังไง
0: เรียกว่าโกหกเป็นตุเป็นตะกุเรื่องขึ้นมานี่แจ้งความเท็จนะเนี่ยไอ้หนู
1: สาวโรงงานเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีนางสาวเออายุ28ปี
1: ร้องเรียนบอกว่า
0: เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
1: ที่ตำบล3ตุมอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยา
0: ถูกผู้ชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ติดตาม
1: หลังจากนั้น
0: ใช้อาวุธมีดข่มขู่แล้วมันขับไปขี่รถไปยังพื้นที่เปลี่ยว
1: ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ12กิโลเมตร
0: พอไปถึงจุดดังกล่าวคนร้ายก็จับมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากพยายามถอดเสื้อผ้าเพื่อจะก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ
1: ตนเองก็พยายามกัดขืนและก็ร้อง Help me ขอความช่วยเหลือ
0: จนคนร้ายได้ยินเสียงบุคคลใกล้เคียงแล้วก็หยุดก่อเหตุ
1: แล้วก็
0: คนเอาเงินสดไปประมาณ 2,000 บาท
1: บังคับให้ตน
0: บอกรหัสเบอร์โทรศัพท์
1: แล้วก็
0: จากนั้นก็ใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายส่งข้อความ
1: แล้วก็
0: ภาพขนาดถูกมัดไปหาแฟนหนุ่ม
1: พร้อมกับส่งพิกัดจุดเกิดเหต
0: ุแฟนหนุ่มก็รีบมาแจ้งตำรวจเด้อ
1: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบให้การช่วยเหลือ
0: ให้ออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยที่เป็นข่าวเป็นข่าวดังสนั่นวันไหวมาเนี่ย
1: หญิงสาวออกมาแล้ว
0: ในที่สุด
1: เป็นยังไง
0: โกหกเป็นตุเป็นตะ
1: ปั่นน้ำเป็นตัวเนี่ยนะ
0: แม่โดนแจ้งความโดนแจ้งข้อหาเลยนะเนี่ย
1: ข้อหาแจ้งความเท็จเนี่ยนะ
0: แจ้งความเท็จเป็นเรื่องเป็นราเป็นตุเป็นตะมาได้เอง
1: ไม่น่าเลย
0: คนอะไรสวยตลอดปีถึงมีลูกสี่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะไปดูเรื่องอื่นต่อนะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังฮะไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานใส่เลื่อมจอยนะ
0: นี่เป็นแคปซูลนะ
1: รับประทานง่าย
0: ครับถ้าชงกินก็จอยมิกฟู้ด
1: จอยมิกฟู้ดนะอันนี้เป็นแบบผงนะ
0: ราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวแหละถือ2แถม1 700 บาทอ่ะ
1: ใช่
0: ภูมิกับการเมืองขอนแก่นเผยว่ายังไม่ ยังไม่ชัดข้อหา112ชายเสื้อสีม่วงชี้จะครบกำหนดหมายเรียกบุกรุกวัดแล้วล่ะ
1: อ้าว
0: ปดากับพวกยังไม่มาตอบมาแต่จะเป็นหมายตะโกนแล้วนะปดานะ
1: ปดายังไม่มาไง
0: เรียกแล้วยังไม่มาเนี่ยภูมิกับต้องออกโรงเองแล้วนะ
1: มาแล้วผู้กำกับเนี่ยนะ
0: ผู้กำกับบอกว่าในอุเทนอินอ้ายเนี่ย
1: อายุ53ปีเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
0: มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลที่ปรากฏในคลิปที่บุกวัดป่าดุนยาราม
1: เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมา
0: พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบคลิปและแจ้งผู้นำมาอ้างเป็นหลักฐานเนี่ยนะ
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: เกี่ยวข้องกับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าบดานี่แหละ
1: กับพวก
0: 16คนบุกรุกและปิดประตูทางเข้าออกวัดป่าดุนยาราม
1: ปิดประตูวัด
0: ต่อมาคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากรายการโทรทัศน์และก็ TikTok
1: แล้วก็บดา

0: ตรวจสอบ
1: ให้เกิดความชัดเจนว่ามันเป็นใครใครที่ไหนแน
0: ่เออมี112ด้วยไง
1: เออส่วนคดีดำเนินคดีเนื่องจากว่าตำรวจต้องการป้องกันการใช้คดีกลั่นแกล้งกันจึงออกคำสั่งที่กำหนดว่าหากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ใดตำรวจในพื้นที่นั้นต้องประมวลเรื่องส่งไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
0: อย่างนั้นก็ส่งต่อไปกองบังคับการตำรวจภูธรภาคนะ
1: ครับตำรวจตามลำดับชั้นนั่นแหละว่าง่ายๆนะ
0: มันดิ
1: ก่อนที่ตำรวจจะมีคำสั่งกลับหากคดีไม่มีความซับซ้อน
0: เป็นยังไง
1: ตำรวจก็จะมอบไปกองบังคับการตำรวจภูธรเป็นผู้รับผิดชอบ
0: จ้าเป็นรับผิดชอบกันต่อไปเนี่ยนะ
1: ผมกลับบอกว่าเมืองขอนแก่นเขาว่าแก่นไม้เป็นขอนเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: เลยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็อยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะตำรวจซึ่งพิจารณาแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งเรื่องกลับมายาตำรวจภูธรขอนแก่นจึงจะทราบว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่าย112หรือไม
0: ่หรือไม่เนี่ย
1: หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายตามความผิดตำรวจก็จะออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
0: แล้วหากก็ไม่เข้าข่ายก็ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกนะ
1: ออกหมายตะโกนก็ได้มั้งโกนเอาพวกกันนะ
0: นาน
1: เวลาหมดแล้วครับ4โมงเย็นวันนี้เจอกันที่
0: ตลาดนัดนะ
1: หน้าวัดประดับนะจ๊ะ
0: ตำบล
1: บางระจันบางระจันอำเภอ
0: ค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: นะครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: ชาติแผนไทย
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่าย

0: ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
6: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
9: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
10: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
3: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็น
11: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรี
1: เสนอรายการข่าวรับอรุณ
2: สนับสนุนโดยสมุนไพรนราชนิดแคปซูลกาแฟนรา BGM Soft Gel บำรุงสายตาและลิ้นจิมินเอ็กซ์ตร้าสำหรับปัญหาข้อเข่าสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 08559025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085 0858-517-9025 0855-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะตีสามกับอีก15 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทลอเอ็มสตูดิโอ1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมีมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีเหมือนเดิมขอบคุณเอมากนะคะสำหรับรายการคืนนี้ก่อนอรุณรุ่งฟังข่าวและฟังเพลงไทยลูกทุ่งกับปุ้มสันธนีนะคุณผู้ฟังค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแต่ว่าทำไมสัญญาณเน็ตมันหมุนติ้วติ้วติ้วเอก็เงียบได้นะแต่ว่าถ้ามันเงียบก็เงียบไปเลยนะไม่เป็นไรถือซะว่ามันงองแงว่าดูสัญญาณเน็ตบ้านพี่ปุ้มมันหมุนติ้วๆยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปรอดไหมอ่ะมางองแงอะไรกันตอนนี้นะคะสัญญาณเน็ตมันหมุนไปหมุนมาคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้3ช่วงเวลานะคะตี3ถึงตี4แบบนี้ค่ะที่นี่จทล AM สตูดิโอ1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็เดี๋ยว6 โมงเช้าพบกันอีกช่วงนึงในช่วงข่าวรับอรุณส่วนใครที่พลาดตอนนี้นะคะไปเก็บตกฟังได้ที่วสป .612 ตอนตี5ถึง6โมงเช้านะคะมีเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองนำเสนอกันเป็นประจำทุกยามเช้าโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำพร้อมทั้งดูแลและบำรุงดวงตาไปด้วยกันกับ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะข้าวหวานใหม่วัคซีไรส์อย่างเดียวใกล้ๆท้องค่อยฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะนาข้าวมีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงแล้วก็มีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้ม3อย่างส่วนพืชไร่ไม้ผลเริ่มต้นมีวัคซีเน1เร่งยอดเร่งใบผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ใช้วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำอะไรก็ตามที่ออกดอกนะคะฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะแล้วก็มีปราบหนอนปราบหนูปราบราให้เลือกใช้โดยเฉพาะสมุนไพรปราบหนูนะอันนี้ต้องบอกว่ากลิ่นเขาจะหอมๆนะคะคุณผู้ฟังไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายทุกชีวิตปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ทุกที่ค่ะในนาในไร่ในบ้านในสวนโกดังโรงรถยุ้งฉางแล้วไก่คุณผู้ฟังบอกว่ากลัวจะเป็นอันตรายไม่ต้องค่ะปล่อยไก่ออกมาจากเล้าปุ๊บแล้วก็ฉีดเลยนะคะหนูชอบมาแย่งกินอาหารไก่ฉีดได้แล้วหมูแต่ว่าสมุนไพรปราบหนูเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมหอมเย็นเย็นเนี่ยค่ะฉีดรอบๆหนูก็ไม่เข้าแล้วประมาณนี้แหละจะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มนะคะ0855179025 0855179025 มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็จะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของพยากรณ์อากาศไหมเพราะว่าตอนนี้ฝนฟ้าอากาศยังอยู่ไหมแล้วก็จะไปไหนหรือยังเกษตรกรก็ลุ้นอยู่เดี๋ยวน้ำมาบางท่านก็บอกว่ารีบๆเลยพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้27สิงหาคมนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศในบางพื้นที่ที่แม่สอดฝนยังตกหนักอยู่เลยแล้วก็มีพื้นที่เฝ้าระวังทางภาคเหนือในขณะที่หลายพื้นที่ก็ปรับในเรื่องของคูคลองโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ก็มีคำเตือนมาสำหรับ11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักในภาคตะวันออกภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอันเนื่องมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่ผ่านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศลาวตอนบนทำให้มีฝนตกวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40พื้นที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีมีฝนนะคะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ฝนตกหนักที่กาญจนบุรีสระบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดมีฝนส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ30ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ40กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60ในช่วงบ่ายถึงค่ำสำหรับฝนฟ้าอากาศในวันนี้นะคะมีเรื่องราวของข่าวมาอีกแล้วผวากันทั้งโรงเรียนม.สามโชว์ปืนขู่คุณครูตำรวจบุกรวบตัวยึดปืนลูกซองพอเจอตำรวจทีนี้ซาไม่ออกเลยเก่งเนาะมึงเนาะมาโชว์ปืนอันนี้เก่งแต่โง่พูดเลยจะอวดเก่งแต่ดันโง่ไม่ได้เก่งจริงค่ะเพราะถ้าฉลาดจะไม่โพสต์แบบนี้ลงโซเชียลคนฉลาดไม่ทำเพราะว่าตอนนี้เป็นยังไงเขาเข้มงวดกวดขันท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งห้ามแม้แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองถ้าไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะพกพาอาวุธห้ามพกปืนเนี่ยสถานีตำรวจภูธรสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์แหมพ่อแม่อุตส่าห์ส่งเรียนมาถึงม.3เนาะเสียดายค่าเทอมตั้งแต่อนุบาลยันม.3อ่ะทำเอาผวาทั้งโรงเรียนเหน็บเอวที่ปืนพร้อมกระสุนโชว์แล้วบอกว่าครูคนไหนที่พูดระวังปากจุดๆๆเกมกำลังจะเริ่มแล้วก็โพสต์ภาพพร้อมอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ทำให้ครูและนักเรียนหวาดผวาสิพันตำรวจเอกทิติพัฒน์อนุเวศวานิชภูมิกับสถานีตำรวจภูธรสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับประสานจากผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งขอกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยป้องกันเหตุ หลังจากโซเชียลแชร์โพสต์ข้อความข่มขู่ครูให้ระวังแล้วโชว์รูปอาวุธปืนมีกระสุนพร้อมแล้วก็โชว์คลิปซ้อมยิงปืนด้วยโอ้จะโชว์ว่าข้านี่เก่งว่างั้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของโพสต์คือนักเรียนชายม.3 อายุ15สร้างความแตกตื่นและตกใจกลัวให้กับครูและนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองที่เห็นโพสต์แล้วก็ทราบข่าวเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายหลังจากรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รายงานผู้บังคับบัญชาและส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปเป็นตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามและชุดสืบสวนร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสมเด็จลงพื้นที่ป้องกันเหตุและสืบสวนหาข่าวจนกระทั่งทราบว่าเจ้าของโพสต์เนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ยังไม่ได้ก่อเหตุเลยตามไปที่บ้านค่ะข้ามพื้นที่ไปที่สถานีตำรวจภูธรนามนจังหวัดกาฬสินธุ์พบตัวอยู่ในบ้านพักกับเพื่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปตรวจยึดอาวุธปืนเอาไปฝังดินไว้บ้านเพื่อนเป็นลูกซองไทยประดิษฐ์พร้อมกระสุนเบอร์12ที่ยิงไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยเขาให้การว่าซื้อปืนมาจากเพื่อนในโลกออนไลน์ราคา 3,000 บาทเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเลยค่ะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนามนนำไปสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องนักเรียนคนนี้เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนทางโรงเรียนเนี่ยเชิญผู้ปกครองมาตักเตือนแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมต่อมาโซเชียลก็โพสต์ภาพที่น้องซ้อมยิงปืนโรงเรียนก็ติดต่อไปยังผู้ปกครองขอเยี่ยมบ้านน้องก็เลยเข้าใจผิดว่าตัวเองทำอะไรผิดอีกทั้งที่ได้ปรับพฤติกรรมแล้วก็เลยเกิดแบบความไม่พอใจก็เลยโพสต์ข่มขู่จะทำร้ายครูแล้วก็โพสต์โชว์ปืนอีกครั้งแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าปรับพฤติกรรมแล้วค่ะแบบนี้เรียกว่าไม่สำนึกไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยสักนิดเดียวทั้งที่มีการตักเตือนแล้วก็ยังซ้อมโพสต์ภาพโพสต์คลิปซ้อมยิงปืนอ่ะแบบนี้เรียกไม่สำนึกค่ะแล้วก็มาโชว์พร้อมข่มขู่แบบนี้ทำให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองท่านอื่นเกิดแตกตื่นหวาดกลัวโรงเรียนเกรงว่าจะเกิดอันตรายก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจให้กับผู้ปกครองโรงเรียนก็เลยประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษค่ะออนไลน์ 100% 2วันก็คือวันที่27สิงหาคมแล้วก็วันศุกร์ที่28 2วันเรียนออนไลน์ไปเลยแต่ว่าตัวน้องคนที่ปวดศักดาก็โดนตำรวจรวบไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะคือสำหรับปุ้มแล้วปุ้มคิดว่าเด็กที่โพสต์ข้อความแบบนี้ลงโซเชียลข่มขู่เพื่อนนักเรียนข่มขู่ครูทำให้แตกตื่นทั้งโรงเรียนเนี่ยสำหรับปุ้มแล้วปุ้มว่าเชิญออกไปเรียนที่อื่นเถอะจริงแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กไงทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แต่ไอ้ความคิดแบบเนี้ยเด็กดีๆไม่คิดวันนี้ยังอวดศักดาแล้วมีสมองพอที่จะคิดเรื่องอื่นที่มันสร้างสรรค์แล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆไหมอะชีวิตประจำวันมึงนั่งคิดว่ากูจะโชว์พาวมีเขี้ยวเล็บเว้ยโชว์กระทั่งครูยังไม่สนใจเลยอะแล้วเราจะเอาพละกำลังที่ไหนไปสอนนักเรียนแบบนี้อะเราจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปฉุดบัวใต้ตมแบบนี้ให้ขึ้นมาได้อายุ15เนี่ยดูดิแล้วก็เมื่อตอนกลางวันปุ้มเล่าข่าวเรื่องของเด็กอายุ16ประกอบปืนขายอะแล้วก็โชว์ว่ามีสินค้าพร้อมส่งในโลกออนไลน์อายุ16ประกอบปืนไทยประดิษฐ์มีกระสุนพร้อมขายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไปจับมาได้นี่เด็กอายุ15 16 คิดแบบนี้ทำแบบนี้แล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปน้องต้องไปคุมประพฤติต้องถูกนำไปปรับพฤติกรรมอยู่ในบ้านเด็กและเยาวชนต่อให้ควบคุมน้อยยังไงมันก็มีเวลาที่จะไปฝึกฝนความสามารถแบบนี้ไปฝึกปรือวิชาว่างั้นเพราะยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอ่ะแล้วจะทำยังไงกับเด็กที่มีความคิดแบบนี้อายุ 15-16 บางคนก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์สร้างความปั่นป่วนเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบางคน 13-14-15 ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวไปตืบนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นพอตำรวจจับมันบอกอยากได้ตังขอใครก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยอยากไม่ให้นะก็เลยทำร้ายเขานี่เยาวชนคิดแบบนี้แล้วมันต้องเก็บเด็กแบบนี้ไว้ให้โตมาเป็นปัญหาสังคมกันต่อไปโดยที่คิดว่าความคิดของเด็กจะเปลี่ยนไปถ้าได้รับการอบรมอย่างดีแต่มันเป็นเขี้ยวเล็บที่ฝังลึกรองอกขึ้นมาอย่างนี้ต้องทำยังไงดีคุณผู้ฟังว่าปุ้มว่าอยู่บ้านพักเด็กและเยาวชนจับไปพอถึงวันเกณฑ์ทหารก็เอาไปฝึกส่งไปชายแดนได้ไหมเพราะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยโพสต์แบบนี้โทษหนักนะคะติดคุกกันยาวๆแต่ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนก็ประมาณนั้นแหละนี่อายุ15-16มาดูตัวอย่างอายุ15-16โด่งดังระดับโลกไปแล้วน้องเนเน่เป็นไงโหปุ้มดูคลิปเขาแล้วปุ้มแบบขนลุกมากเลยนะแล้วก็น้ำตาไหลแทนน้องไปเลยเพราะว่าก็ต้องชื่นชมความสามารถแล้วก็กว่าที่จะได้ขนาดนี้เนี่ยน้องเนเน่ต้องใช้เวลาในการฝึกไปเรียนเล่นกีตาร์ไปเรียนเล่นกีตาร์เปิดหมวกอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันแล้ววันนี้น้องสร้างชื่อกระหึ่มโลกไปแล้วมีผู้ชมเต็มฮอร์นไปหมดแล้วก็ส่งเสียงเชียร์หลังจากที่น้องเล่นจบสาวน้อยวัย16นะคะด้วยความตั้งใจว่าอยากไปเวทีระดับโลกอเมริกา Got Talent น้องเปิดหมวกโชว์อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตทุกวันทุกวันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติประทับใจให้กีตาร์เลยกีตาร์ระดับตำนานฝีมือขนาดนี้เล่นกีตาร์แบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกีตาร์ระดับตำนานระดับโลกเป็นของเก็บสะสมชอบน้องเอามาให้เลยแล้วก็มีชาวต่างชาติที่เห็นฝีมือน้องแล้วบอกไปสนับสนุนพาน้องไปแล้วก็ไปรอบออดิชั่นคราวนี้เองต่างชาติชื่นชมกระหึ่มโซเชียลรัฐบาลไทยก็เลยตื่นขึ้นมาสนับสนุนน้องพร้อมภาคเอกชนผ่านรอบออดิชั่นไปไลฟ์โชว์ไปจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลนางสาวรัติการอำลอยน้องแพรวน้องบอกว่าชื่อแพรวมันเรียกยากฝรั่งเรียกไม่ถูกก็เลยชื่อเนเน่รอยัลพร้อมกีตาร์โซโล่ตำนานเพลงร็อกและพลังเสียงอันโดดเด่นสร้างความฮือฮาบนเวทีระดับโลกก่อนหน้านี้ก็ฝากความประทับใจกันมาแล้วแล้วก็เรียกเสียงฮือฮามาแล้วจนได้รับการคัดเลือกมาเข้าสู่รอบนี้แล้วก็ มีเสียงเชียร์จากผู้ชมในฮอลล์โกลเด้นบรัสเตอร์คือต้องการให้ลูกบอลทองน้องแล้วก็ได้จริงๆทำให้ข้ามเข้าไปในรอบเซมิไฟนอลเลยคือเป็นรอบชิงชนะเลิศเลยโดยที่ไม่ต้องรอคะแนนโหวตเนี่ยค่ะแม้แต่เจ้าของเพลงต่างชาติก็ยังต้องมาคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่เด็กสาวจากจังหวัดภูเก็ตของไทยค่ะเนี่ยค่ะเป็นอีกก้าวหนึ่งของศิลปินเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลกที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนเพลงชาวไทยนะคะแล้วก็มีคนไทยที่สหรัฐอเมริกาค่ะเขาก็ตามไปเชียร์น้องนะคะพอแข่งเสร็จเนี่ยก็มาอยู่ข้างหน้าฮอลล์แล้วก็ส่งเสียงเรียกเน่จนน้องต้องเปิดหน้าต่างออกมาก็โบกไม้โบกมือให้กับแฟนคลับชาวไทยที่ไปให้กำลังใจถึงเวทีทีนี้ก็ต้องมองไปถึงเงินรางวัลเนี่ย$1,000,000นะคะถ้าได้แชมป์อะแต่ว่าอย่าลืมนะคุณผู้ฟังค่ะประเด็นหนึ่งซึ่งมองว่าในความเป็นยุโรปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเทคะแนนให้กับเอเชียหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะสร้างความประทับใจแต่โอกาสที่จะเป็นคนเอเชียที่ไปคว้ารางวัลใหญ่เนี่ยมันยากมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะน้องเนเน่ได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศเลยโดยที่ไม่ต้องรอคะแนนโหวตนะคะถ้าเนเน่สามารถที่จะคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent มาครองได้เนี่ยน้องต้องเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายเพลงระดับโลกแล้วก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าถึง$1,000,000แบ่งจ่ายเป็นรายปีงวดละ $25,000ก็ประมาณ$826,000ต่อปีเป็นระยะเวลา40ปีคุณผู้ฟังค่ะหากภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติ 30% แล้วก็ภาษีอื่นๆนะคะแล้วก็หรือจะรับเป็นก้อนเนี่ยก็ประมาณ250,000ถึง300,000ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ820,000ถึง9,900,000 บาทนะคะก่อนที่จะหักภาษีนะคะอันนี้คือรับเป็นก้อนมาเลยหรือว่าจะรับเป็นงวด25,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ826,000บาทต่อปีเป็นระยะเวลาถึง40ปีนี่ค่ะถ้าชนะนะคะหมายถึงชนะที่1เลยนะแล้วยังมีโอกาสสำคัญในการขึ้นโชว์บนเวทีที่ลาสเวกัส1ครั้งเป็นก้าวสำคัญในการเปิดประตูเข้าสู่วงการบันเทิงระดับโลกอย่างเต็มตัวนี่ค่ะก็ต้องมาตามลุ้นกันนะคะว่าในรอบชนะเลิศเนี่ยน้องเนเน่จะงัดไม้เด็ดโชว์อะไรพิเศษสุดมัดใจคนดูชาวอเมริกันที่จะทุ่มคะแนนโหวตให้น้องคว้าชัยชนะกลับมาให้คนไทยได้ภาคภูมิใจค่ะนี่อายุ16ค่ะเปรียบเทียบกับแอมเมื่อกี้เป็นไงตำรวจต้องไปจับอนาคตอยู่ในบ้านพักเด็กและเยาวชนต้องให้คนอื่นมาช่วยขัดเกลาสันดานแต่น้องเนี่ยคนชื่นชมทั้งโลกเลยค่ะใครที่ชื่นชอบดนตรีใครที่ติดตามเขาก็ชื่นชมทีนี้น้องเนเน่เนี่ยขึ้นเวทีนอกจากเสื้อกางเกงยีนส์แล้วก็ยังมีผ้าคลุมนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกระโปรงคลุมขึ้นไปบนเวทีอ่ะทำไมต้องมีผ้าอันนี้แล้วมันคือผ้าอะไรเป็นผ้าซัมปิงดิ้นทองนะคะที่คลุมสะโพกไปค่ะโชว์ผ้าคาดสะโพกสวยอันนี้มันคืออะไรกันแน่ก็มีหลายคนให้ความสนใจกับผ้าที่น้องคลุมสะโพกขึ้นเวที คือผ้าซัมปิงดิ้นทองเป็นผ้าทอยกอัตลักษณ์ดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่างที่มีความวิจิตรบรรจงน้องนำมาประยุกต์เนี่ยคาดสะโพกเฉียงทับกางเกงแล้วก็เสื้อหนังสไตล์ร็อกเปลี่ยนผ้าไทยที่ทรงคุณค่าให้เป็นแฟชั่นแนวร็อกแบบสุดเท่ท้าทายสายตาชาวโลกมากเลยค่ะทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์ถล่มทลาย 44,000 ครั้งคอมเมนต์ในความภาคภูมิใจอย่างไม่ขาดสายที่นำเสนอนวัตกรรมร่วมสมัยชูวัฒนธรรมไทยผ้าไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกอย่างสง่างามแล้วก็มีสไตล์สุดๆไปเลยนี่ค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เป็นเยาวชนไทยที่น่าชื่นชมไม่ได้โดนกล่นด่าเหมือนอย่างที่ปุ้มเล่าข่าวไปแบบนี้เยาวชนคุณภาพต้องเป็นแบบนี้ค่ะเก่งได้รับการชื่นชมไม่ใช่โดนชาวบ้านเขากล่นด่านี่แหละเมื่อวานนี้มีเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะเป็นวิชาการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่ยะลาค่ะนักเรียนเจ็บ7คนสาหัส3รายเลยนะคะเมื่อวานประมาณ11โมงค่ะเกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วเกิดข้อผิดพลาดทำให้แอลกอฮอล์ระเบิดส่งผลให้ครูและนักเรียนบาดเจ็บ7คนเบื้องต้นถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาน้อง3รายอาการหนักต้องส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลาค่ะครูผู้หญิง2คนนักเรียนชาย4คนนักเรียนหญิง1คนมีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ3รายรายแรกเนี่ยมีบาดแผลบริเวณใบหน้าลำคอและลำตัวรายที่2ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาข้างซ้ายและรายที่3ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาทั้ง2ข้างส่วนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรง2รายคุณหมอให้นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาส่วนครู2รายมีบาดแผลและรอยถลอกที่บริเวณขาและหลังเท้าสอบถามครูผู้สอนชั้นป.4เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ11โมงครึ่งขณะที่คุณครูไปเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงเหมือนอะไรปะทุแล้วก็มีความชุลมุนวุ่นวายเด็กนักเรียนมีบาดแผลคล้ายรอยไหม้และรอยถลอกตามร่างกายเสื้อผ้าบางส่วนถูกกองอยู่หน้าห้องคาดว่าเกิดจากแอลกอฮอล์ขณะที่ครูป.2พานักเรียนทำการทดลองวิทยาศาสตร์หลังเกิดเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนและครูได้เร่งประสานรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุทั้งที่ทางโรงเรียนเนี่ยจัดการให้นักเรียนอื่นๆที่ไม่ได้รับบาดเจ็บรับประทานอาหารกลางวันแล้วประสานผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านไปในช่วงบ่ายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดเดินทางเข้ามาเยี่ยมและตรวจอาการของน้องที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาโดยเร่งรัดให้แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บของเด็กทั้ง3รายอย่างละเอียดโดยเฉพาะเคสของเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาทั้ง2ข้างเตรียมส่งน้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมกองทุนฉุกเฉินเพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือเยียวยากับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เพื่อป้องกันแนวทางไม่ให้เกิดซ้ำรอยกันอีกต่อไปนี่ค่ะอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็ขอให้น้องๆปลอดภัยทุกคนคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงขอจิบน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณผู้ฟังคะไปไล่หนอนไล่หนูด้วยกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีฝูงผึ้งหลวงนับหมื่นตัวที่แตกรังแล้วก็รุมต่อยชาวบ้านตามร่างกายและใบหน้าบาดเจ็บสาหัส4รายเมื่อวานนี้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ชีพบูรณะโรงพยาบาลราชบูรณะฝูงผึ้งจำนวนมากแตกรังแล้วมารุมต่อยชาวบ้านภายในซอยประชาอุทิศ54แยก2แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเอราวัณสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุและเจ้าหน้าที่อปพร.เขตราชบุรณะเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนปกติในเรื่องแบบนี้เราจะได้ยินในต่างจังหวัดวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ชาวบ้านแต่อันเนี้ยกลางกรุงค่ะคุณผู้ฟังขาเหตุเกิดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ในแขวงบางมดเขตทุ่งครุผึ้งหลวงขนาดใหญ่จำนวนมากแตกรังแล้วก็บินว่อนไปทั่วบริเวณรังผึ้งขนาดใหญ่ประมาณ50คูณ50เซนติเมตรเลยนะคะครึ่งเมตรอยู่บนต้นกระท้อนค่ะฝูงผึ้งเนี่ยบินออกมาจำนวนมากแล้วก็รุมต่อยผู้คนในระแวกนั้นอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องสวมอุปกรณ์กันแล้วก็เสี่ยงที่จะเข้าไปอาสาฝ่าฝูงผึ้งไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทำกลางฝูงผึ้งที่ยังโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงค่ะกว่าที่จะนำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ได้อ่ะผู้ถูกผึ้งต่อย4รายเป็นหญิง3รายชาย1รายที่นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่ผู้ประสบเหตุอีก2รายติดอยู่ในบ้านอีกหลังนึงค่ะเป็นหญิงสูงวัยที่ถูกผึ้งรุมต่อยตามร่างกายและใบหน้าอาการสาหัสอยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุอีกรายก็เป็นชายสูงวัยมีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงไม่ได้ถูกผึ้งต่อยเจ้าหน้าที่ต้องรอจนฝูงผึ้งเนี่ยกลับไปรวมตัวกันที่รังแล้วก็ไปช่วยเหลือนำชายหญิงสูงวัยออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยขณะที่หนึ่งในผู้บาดเจ็บก็บอกว่าได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าแม่ถูกผึ้งต่อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากที่ทำงานกลับมาดูพบว่ากลุ่มฝูงผึ้งเนี่ยรุมต่อยตัวเองก็โดนเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าหลุดมาจากไหนแล้วแม่ก็อยู่ในบ้านครั้งสุดท้ายที่ติดต่อกันได้เนี่ยแม่บอกหายใจไม่ออกก็รู้สึกเป็นห่วงมากขณะที่นายเทียนชัยวัย73ปีเนี่ยถูกเป็นผู้ที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเป็นเจ้าของบ้านนะคะก็เห็นภรรยาถูกผึ้งรุมต่อยแล้วก็เอาถุงดำคลุมศีรษะพยายามจะขอความช่วยเหลือแต่กว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยนี่ก็1ชั่วโมงอะค่ะกว่าที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้ตอนนี้ก็ต้องประเมินอาการของผู้บาดเจ็บนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนี่ค่ะอันตรายมันรังใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังกลางเมืองหลวงเลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งตีห้าไปพบกันที่วสป.612แล้วก็6โมงเช้าพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟัง อย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025สวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต้งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าน
3: อนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที

0: ่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคเหี่ยวราสนิมแคนเกอร์แอนแทรคโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีนฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีนเน
2: ่ลุงเหยียบสั่งยาไอที่ฉีดเต็มมันละ
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่าน

0: ที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
6: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
9: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาท ที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: กหลานย่าจุ๋มเนี่ยย่าเลี้ยงมานะนะแต่ไม่ได้เรียกย่านะเรียกแม่แก่จริงๆต้องเรียกย่านะลูกหลานย่านะนึกถึงพระคุณท่านเนาะย่าก็ใส่บาตรทุกเช้านะจุ๋มก็ตามติดสอยห้อยตามด้วยนะสมัยก่อนนี่วัดเขาพระงามนะก็จะตัดทะลุทุ่งนามาหน้าบ้านจุ๋มเลยแถวแถวบ้านกลางนะฮะแล้วก็ทำให้เราได้คือตอนเด็กอาจจะไม่รู้เรื่องอะไม่รู้เรื่องนะแต่ว่ามันก็เป็นการสั่งสมบุญนะจะเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะก็ต้องขอบคุณบรรพบุรุษนะที่ได้เป็นตัวอย่างดีๆให้เรานะอันนี้สำคัญมากนะเพราะชีวิตทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะเมื่อวานเห็นภาพข่าวแล้วก็เขื่อนแตกนะต้องบอกว่าเขื่อนแตกที่ประเทศเนปาลติดต่อกับทิเบตนะตรงเทือกเขาหิมาลัยโหแบบเห็นแล้วไม่ต้องตั้งตัวเลยนะฮะตั้งตัวไม่ได้นะเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุภัยพิบัติรุนแรงนะบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะทิเบตนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นของจีนแล้วนะคะนะก็เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมา26สิงหาคมเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่การพังทลายของเขื่อนนะแต่มันเกิดจากการทรุดตัวแล้วถล่มของถ่านน้ำแข็งมหาศาลรวมกับมีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ริกเตอร์ทำให้เกิดมวลน้ำป่าและดินโคลนถล่มแบบฉับพลันนะแล้วก็ไหลทะลักเข้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทำลายโครงสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานนะในพื้นที่นะท้ายคือท้ายน้ำมันนะจนเสียหายพังแบบผูวิ่งกันแบบบางคนก็ยังถ่ายคลิปอยู่นะคือมันเกิดจากคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเทือกเขาหิมาลัยเนาะเนปาลแล้วก็ติดที่เบตจีนนะก็จะเป็นเทือกเขาหิมาลัยก็จะรู้อยู่ว่ามันจะมีหิมะนะฮะมันเกิดจากหิมะจริงๆมันมองไม่เห็นน่ะหิมะมันสะสมแต่มันเกิดความร้อนนะพอมันเกิดความร้อนเนี่ยนะคะก็ทำให้ชั้นดินนะฮะที่อยู่ด้านในเนี่ยนะดันไอ้ก้อนน้ำแข็งหรือหิมะเนี่ยบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยหักโคลนแล้วหล่นลงมานะก็ทำให้เกิดมวลน้ำแล้วก็โคลนทะลักเข้าสู่นะในท้ายเขื่อนหรือท้ายที่อยู่ด้านล่างนะตอนนี้ต้องบอกว่าผู้เสียหายยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะก็ประมาณเกือบ400คนนะก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะนะก็เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านถูกกวาดหายไปในพริบตานะแล้วก็โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเนี่ยเสียหายอย่างน้อย10แห่งนะแล้วก็มีแรงงานในโครงการสูญหายจำนวนมากนะยอดผู้เสียชีวิตและสูญหายจากสำนักการข่าวเนี่ยระบุว่าพบร่างเนี่ยประมาณ150ถึง160รายแล้วก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายร้อยคนรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ตามแนวภูเขานะรัฐคือมาตรการล่าสุดเนี่ยทั้งเนปาลและจีนก็ส่งกองทัพกู้ภัยเร่งค้นหาไม่ว่าจะเป็นทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มันเป็นด้วยความยากลำบากเนื่องจากเส้นทางเนี่ยนะมันถูกตัดขาดและที่สำคัญก็คือมันเขตติดต่อทางประเทศอินเดียด้วยนะฮะนะเช่นพิหารอุตรประเทศนะคือมันคาบเกี่ยวกันเนาะถ้าเกิดใครเคยไปสังเวชนียสถานเนี่ยนะที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะลุมพินีวันหรือลุมพินีเดย์เนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยอยู่เนปาลนะฮะ เวลาเราไปเนี่ยเราต้องไปสตันไอ้ตรงพาสปอร์ตวันดีคืนดีเจ้าหน้าที่ให้เราลงจากรถนะไปยื่นด้วยตัวบางทีไกด์หรือลีดเดอร์เนี่ยเขาจะรวมพาสปอร์ตเราถ้าเจอคนที่เขาไม่เข้มงวดนะเขาก็รู้ว่ามาแสวงบุญเนี่ยนะเขาก็แค่มามองมองบนรถแล้วเขาก็เอาไอ้สมุดเล่มนะที่ลีดเดอร์หรือไกด์เนี่ยรวบรวมเอาไปสแตมป์ผ่านเหมือนเราต้องเข้าอีกประเทศหนึ่งนะเคยไปมีอยู่เที่ยวหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากให้เราขยับขยายให้ลงจากรถทั้งหมดเพื่อไปแสดงตัวตนนะว่าเออหน้าตรงกับพาสปอร์ตไหมตามหลักแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะฮะนะแล้วก็ผ่านเข้าไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นประเทศเนปาลเป็นเนปาลแล้วนะคะลุมพินีวันสมัยก่อนมันก็เป็นอินเดียหมดละตอนหลังมันก็แบ่งเป็นเนปาลนะเป็นนู่นนี่นั่นเพราะนั้นเนี่ยในเขตที่เป็นเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะในเนปาลเนี่ยก็ติดประเทศอินเดียนะเช่นอุตรประเทศกับพิหารเนี่ยถ้าใครไปก็จะได้ยินคำว่ารัฐพิหารเนี่ยมันก็ต้องดูนะว่ามีคนก็เริ่มอพยพนะแล้วก็อพยพประชาชนก็เฝ้าระวังนะแล้วก็สถานการณ์ก็น่ากลัวนะโอ้โหแบบอยู่ดีๆน้ำมากันนะคือจริงๆก็ไม่ใช่เขื่อนเขาบอกว่าเขื่อนแตกนะนะมันก็จริงๆมันก็เกิดอย่างผลกระทบที่บอกแหละดินเนี่ยมันไหวด้วย4.4นะก้อนน้ำแข็งนะที่มันสะสมเป็นหิมะเนี่ยมันก็เกิดพังถล่มมาและกลายเป็นมวลน้ำแล้วก็โคลนอย่างมหาศาลนะเนี่ยเห็นไหมชีวิตเราไม่รู้เลยนะว่าเราจะอยู่อย่างไรจะไปเมื่อไหร่นะนะนอกจากนี้ก็ยังในวันเดียวกันเมื่อวานก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะฮะนะมีไฟไหม้ที่ปากีสถานทำให้มีเด็กเสียชีวิตหลายรายโอ้ข่าวนี้ก็น่าสลดนะฮะนะมันไปไหม้ที่ไหนอ่ะคือไปไหม้ที่โรงพยาบาลท่านผู้ฟังตอนแรกถึงเอ้ยดูข่าวต่างประเทศคือเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างพร้อมเดียวพร้อมกันได้อ่านหนังสือด้วยตาก็ดูนะแต่พอมันได้ยินอะไรที่แบบโสตะวิญญาณังเนี่ยนะไอ้ข่าวนี้น่าสนใจก็จะจิตเราทำนานได้อย่างละขณะนะฮะคือเราจะต้องจบจากตรงนี้แล้วไปดูตรงนี้นะไปฟังตรงนี้นะจิตเราทำนานได้ทำงานได้อย่างละขณะนะแต่บางทีมันสืบเนื่องนะจนเราคิดว่ามันติดต่อกันจริงๆมันดับตลอดนะท่านผู้ฟังนะก็เลยอ้าวอุ้ยไฟไหม้นะเมื่อวานช่วงเช้านะ26 สิงหาคมนะก็เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่หออภิบาลทารกแรกเกิดที่อยู่ในห้อง ICU อีกแล้วนะบนชั้น3ของโรงพยาบาลรัฐสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดนะส่งผลให้เด็กทารกแรกเกิดเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจอย่างน้อย14-15รายแล้วก็มีทารกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการช่วยเหลือและรอดชีวิตออกมาได้บรรดาแม่เนี่ยร้องไห้นั่งกันคือคิดว่าโรงพยาบาลเป็นที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นได้เห็นไหมท่านผู้ฟังเขายังทันคือถ้าเราเชื่อในทางศาสนาพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็ดีเพราะไอ้ชีวิตที่ต้องใช้ต่อไปเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะอย่างคุณเลเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีพิธีชาปนกิจนะยูทูบเบอร์ดาราศิลปินนักแสดงนะผู้นำทางจิตวิญญาณของเด็กรุ่นหนึ่งนะต้องบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าจะทำอะไรอ่ะบอกทำอะไรอ่ะแค่ใช้ชีวิตก็ยากแล้วก็จริงนะแค่ใช้ชีวิตเนี่ยให้มันอยู่ตามร่องตามรอยมันก็ยากอยู่แล้วนะบางทีเราจุ่มมานั่งนึกเออเขาอาจจะเหมือเศษกรรมเหลือมาเนาะเออก็ต้องมาจบชีวิตรวมกันในที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดเขายังเติบโตเนี่ยทุกวันนี้เราก็ห่วงลูกหลานกันเนาะมันจะใช้ชีวิตกันยังไงเราเนี่ยผ่านมาขนาดเนี้ย ล้มรุกคุกคานสาหัสแสนสาหัสก็แล้วแต่ว่าเป็นอย่างไรนะแต่ละคนแต่ทุกคนก็ผ่านประสบการณ์มาหมดบางทีมันก็ดีนะเพราะการที่จะใช้ชีวิตไปอีกเนี่ยก็จะเติบโตมันยากจังนะนะมันก็มองได้หลายมุมแต่เราสลดใจหนีไม่ได้อะนะนะก็ต้องบอกว่าเกิดไฟไหม้เบื้องต้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว BBC ก็ดีแล้วก็ต่างประเทศหลายสำนักก็บอกว่าเกิดจากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศในห้องเกิดขัดข้องและเกิดระเบิดขึ้นจากนั้นก็เกิดประกายไฟรุกรามไปติดท่อและอุปกรณ์จ่ายออกซิเจนทำให้คือห้องนั้นนะมันเป็นห้องอภิบาลเด็กน้อยคือเด็กที่เกิดมาอาจจะก่อนกำหนดอาจจะมีความไม่สมบูรณ์นะบางทีหลายๆคนอาจจะมีลูกหลานที่อยู่ในห้องเนี้ยเราก็จะไปแอบดูเอ้ยหลานฉันห้องนั้นแหละนะเข้าไปไม่ได้นะฮะมันก็จะมีออกซิเจนแล้วมันก็ไปเกิดติดกับไอ้ออกซิเจนก็ทำให้เกิดไฟรุกรามแล้วก็ติดไปท่ออุปกรณ์คือหนีไม่ได้เลยอะไอ้ท่ออุปกรณ์จ่ายออกซิเจนเนี่ยทำให้เพลิงไหม้เป็นวงกว้างรวดเร็วเกิดควันหนาทึบทั่ววอดของผู้ป่วยนะฮะก็เป็นบรรดาพ่อแม่ผู้เสียชีวิตนะก็บอกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีระบบป้องกันและดับเพลิงที่มาตรฐานนะประตูทางออกถูกปิดล็อกนะจนเหลือทางออกเพียงทางเดียวรวมทั้งทีมหน่วยกู้ภัยก็มาถึงเขตค่อนข้างช้านะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเซบาซารีฟของปากีสถานก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะต่อโศกนาฏกรรมเสื่อมเทือนใจพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะอย่างเร่งด่วนที่สุดนะเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบมาลงไม่ใช่หาตัวผู้รับผิดชอบอย่างเดียวมันจะต้องเซฟตี้มากที่สุดนะนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแลและระบบบางทีมันเก่าเนาะอะไรก็เก่าไปหมดเนี่ยมันมีความเสื่อมทั้งสายไฟท่อต่อคือระบบโครงสร้างเนี่ยมันต้องตรวจสอบตลอดนะเนี่ยขนาดเนี่ยถ้าเกิดอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะถนัดเล็กๆเขาก็ใส่ใจนะคือใครถ้าไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะมีรถไฟแข่งการท่องเที่ยวเขาจะนั่งรถไฟยาตายเทือกเขายอดเขานะไม่ว่าจะเป็นยอดสูงสุดจุงฟราวก็ดีนะหรือจะเป็นยอดต่างๆเขาจะใช้รถไฟหมดท่านเชื่อไหมว่าทุกหกเดือนเขาจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยค่ะเดินเป็นความรับผิดชอบดูน็อตตัวละตัวที่รางรถไฟว่าอันไหนมีหลุดเขาจะมาคอยดูคือตรวจสอบตลอดอะนะเขาจะมาเดินระยะทางเนี่ยต่อความรับผิดชอบต่อคนเนี่ยประมาณเกือบ6 ถึง 9 กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เขาอะนะจะใส่ชุดแล้วก็เดินดูตามรางรถไฟเพื่อว่าป้องกันว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเนี่ยเผื่อมันมีอะไรอะมันเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุเนี่ยมันก็เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยต้องเป็น the best นะที่หนึ่งนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคือมันเหมือนสวรรค์บนดินนะจุ๋มไปเนี่ยหนึ่งสองห้าครั้งผมไปสวิตเซอร์แลนด์ห้าครั้งนะคือทั้งที่ประเทศเขาเล็กนิดเดียวนะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยใหญ่ๆก็น่าจะเชียงใหม่ได้ไหมแค่นั้นเองแต่ภูมิประเทศเขามันสวยงามนะฮะสะอาดนะมันความปลอดภัยต้องมาที่หนึ่งเพราะก็ใช้รถไฟเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยที่จุ๋มไปเมื่อปลายปี25เนาะก่อนปีใหม่ของปี26เนี่ยโอ้โหแบบเรานั่งรถไฟอย่างเดียวเลยซื้อเป็นตั๋วนะเขาเรียกว่าเป็นแท็กเก็ตของการท่องเที่ยวนะเราอยู่กี่วันเราก็ซื้อเราสามารถนั่งรถไฟรถรางหรืออะไรอะเวลาเราจะขึ้นไปสกีอะก็ลดได้ครึ่งราคาเพราะที่นั่นค่าของชีพสูงที่สุดนะฮะตอนนี้เนี่ย1ยูโรฟรังสวิสเนี่ย40บาท1ยูโรฟรังสวิสนะ40บาทมัน 39.98 อะนะล่าสุดเนี่ยจุ๋ม ไอตัวอะไรอะซิวิเนียนะคะเป็นพวงกุญแจเรามาลื้อเอาเจออยู่เหลือหนึ่งพวงเนาะไม่ยังไม่ได้แจกใครนะมันมีราคาติดอยู่9.9ฟรังสวิสก็ตีอันละ400นะของฝากกับพวงกุญแจนะ นะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าจู
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สั่งของหน่อยจ้า
0: จ้าชื่ออะไรจ้า
1: ป้าทองสมมาดีจ้า
0: ป้าอะไรนะ
1: ป้าทองสม
0: เคยสั่งแล้วใช่ไหมจ้า
1: เออไปซื้อที่ขอบเบบี้จ้าลูก
0: อ๋อแต่ยังไม่เคยสั่งทางไปรษณีย์นะ
1: จ้า
0: เอาอะไรคะคุณป้าทองสม
1: เอาดวงตาลูก
0: ดวงตาหนึ่งละ
1: แต่อะไรไอ้ท็อปท็อปพี่
0: ดีท็อกกล่องละ280เอาไหม
1: จ้าจ้า
0: เอาดีท็อกหนึ่งดวงตาหนึ่งนะจ๊ะ
1: จ้าแอะเข่าด้วยลูก
0: กระดูกอ่อนเอาแบบไหนต้องถามก่อนเอา30หรือ60
1: เอา60เลยลูก
0: โอ้เอา1,200เลยนะทานได้2เดือนนะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวนะหนูจดก่อนต้องบอกชื่อละป้าจ๋าต่อไปบอกแค่ชื่อมันก็จะมีข้อมูลทองสมนามสกุลอะไรจ๊ะ
1: มาดี
0: มาดี
1: มอมาจ้ะ
0: มาดีหรือมาม
1: าดี
0: มาไปดีมาดีเนี่ยนะ
1: จ้าจ้า
0: โอ้ดีจังเลยมาดีก็ ขอป้า มาดีไปดีนะจ๊ะ มาเลขที่ค่ะ
1: บ้านเลขที่8จ้ะ
0: 8
1: หมู่สิบสี่
0: หมู่14ตำบล
1: โก่งธนูจ้า
0: โอ้มันอยู่ไกลด้วยส่งไปรษณีย์แต่ก่อนให้หลานไปซื้อใช่ไหม
1: ไปซื้อเองเมื่อก่
0: โออ
1: น
0: ้
1: เนี่ยยังอยู่แข็งยังอยู่
0: โอ้โอ้ตำบลโก่งธนูอำเภออะไรอำเภอเมืองเนาะ
1: เมืองจ้ะ
0: แต่ว่ามันขึ้นกับปน.บ้านแพรกนะถ้าจำไม่ผิด
1: จ้าจ้า
0: อ๋อแต่ก่อนนะขึ้นรถเมล์ไปอะสิตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วป้าบุญสมจ๋า
1: เจ็ด
0: อ๋อเลขสวย
1: ทองลูกบัตรประชาชนเขาเปลี่ยนเป็นทองซะแล้วเมื่อก่อนบุญ
0: อ๋อตะก่อนบุญสม
1: จ้า
0: โอ้
1: พ่อแม
0: ่
1: สั่งให้แล้วไปมาเปลี่ยนอะไรก็ไม่ดู
0: แต่ก็เปลี่ยนใหม่ได้นะแล้วป้าจ๋าเราอยากได้ชื่อเก่าเราก็ไปเปลี่ยนเก่าได้นะจริง
1: ก็แหมที่อยู่วัดกันมัน30กว่าคนนะลูก
0: เออ
1: แล้วอยู่ถือศีลอุโบสถ10คนจ้า
0: วัดไหนจ้า
1: วัดบ้านดาบจ้า
0: อุ้ยสาธุเอาอันวันนี้ก็ออกอ๋อต้องพรุ่งนี้วันพระ
1: จ้าอยากได้เพลงธรรมะจังเลย
0: อ่ะได้เดี๋ยวหนูเปิดให้เลยอุตสาสางนะป้านะ
1: ไม่หมายถึงอยากขอฟ้ามนุเคราะห์แบบปัจจัยก็หากันเอง
0: โอ้
1: หนูมาส่งหนูสะดวกหนูจะเอาบุญหนูสะดวกหนู
0: เ
1: นี่ยเพลงธรรมะทุกเพลงเลยที่หนูเปิดเนี่ย
0: อ๋อแล้วจะให้หนูส่งไปยังไงอ่ะ
1: ที่วัดนะ
0: อ๋อเอาละ
1: เปิดแต่เพลง
0: เนี่ย
1: เปิดแต่เพลงถือศีลอุโบสถกันเปิดแต่เพลงอะไรก็ไม่รู้
0: อ๋อเข้าใจอยากให้เปิดเพลงอย่างที่หนูเปิดอย่างเมื่อกี้ใช่ไหม
1: จะทำยังไง
0: อ๋อก็เจ้าอาวาสเนี่ยจริงๆไม่ยากเลยท่านบอกให้ท่านเข้าไปใน YouTube นะเ
1: พราะท่านโอ้ท่านป้าสมัยก่อนป้าก็ซื้อไอ้วิทยุใหญ่ๆให้ท่านไม่สนใจลูก
0: ไม่ท่านอายุเยอะไหมจ้าเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้เขามีมือถือกันหมดน่ะ
1: ไม่เยอะจ้า
0: โอ้ยท่านเล่นเป็นบอกท่านเลยเนี่ยเพลง
1: บอกไหมเอาของมาขายด้วยอ่ะลูก
0: คือหนูก็เปิดจากคอมเหมือนกันป้าจ๋าคือถ้าเกิดมีมือถือนะคะที่เล่นไลน์เล่นเฟซถ้าท่านยังอายุไม่มากท่านต้องมีมือถือนะในมือถือนี่มันจะมี YouTube ท่านแค่เซิร์ชหาเพลงเนี่ยอุสาสางรักเพียงบุญชีวิตเวลามันจะขึ้นมาแล้วมันจะคอนแทคกับไอ้เครื่องได้เลยแปลว่าท่านไม่ทำเอง
1: จ้าใช่
0: ใช่ไหมแล้วท่านอาจจะท่านอาจจะชอบเพลงในแนวที่ท่านเปิดไหม
1: ท่านไม่สนใจท่านไม่สนใจท่านไม่ได้มาดูเล
0: เอาอย่างนี้ป้าจ๋าเดี๋ยวเราพูดมันก็จะเป็นไม่ดีกับเราเนาะ
1: จ้า
0: เอา
1: จ้า
0: เป็น
1: จ้า
0: ว่
1: จ
0: า
1: ้า
0: เราไปถ
1: จ
0: ื
1: ้
0: อ
1: า
0: ศีลเราก็อย่าไปยึดติดกับไอ้เพลงก็ได้นะเราก็ต้องปล่อยวางป้า
1: แต่ปล่อยวางอยู่ที่ปล่อยวางอยู่เนี่ยแต
0: อ
1: ่
0: ่ะ
1: ว่าอยากจะให้แบบ
0: คือ
1: มีเลื่อมใสด้วยว่าอยู่วัดกันยังไงเนี่ยเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้
0: คื
1: ออ ะไร
0: คือป้าป้าต้องเข้าใจนะป้าจ๋าอย่างเราไปเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะขัดใจนะเพราะคนนึกออกไหมถ้าเขาชอบเขาเปิดไปนานแล้วละเพลงลักษณะอย่างที่ป้าบอกอ่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: อ่
1: ใช่
0: าเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็ต้องทำใจนะหรือไม่นั้นก็ต้องเปลี่ยนไปวัดใหม่
1: หนีไปเลยไปอยู่วัดมเหยงก็ไปจ้า
0: วัดมเหยงก็เขาก็
1: จ
0: จะ
1: ้าม
0: ีบวชตลอดนะป้า
1: น้องสาวก็เป็นศิษย์สุปฏิปันโนได้พระบัพ่า
0: โอ้สมัยก่อนนะแปลว่าไปปฏิบัติบ่อยเขาจะมีผ้าพาดให้โอ้อนุโมทนาสาธุนะป้านะอย่าไปอย่างนั้นคือเราอ่ะเราไปปฏิบัติแล้วอ่ะถ้าเราไปยึดอย่างเงี้ยก็ทําให้เราทุกข์นะแต่เราอาจจะขัดเคืองว่าเอ๊ะทำไมนะอะไรเงี้ยนะใช่ไหม
1: เปิดดังด้วยใช
0: เอ
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: ใช่
1: ก็เอาอย่างหนูว่านั่นแหละ
0: นี่อย่างบางวัดนะขอโทษนะไปงาน
1: จ้
0: บ
1: า
0: ุญเนี่ยเปิดเพลงพี่เมียพี่มีชู้ยังมีเลยโอ้ my god บางคน
1: แล
0: เข
1: ้
0: า
1: ว
0: ไม
1: บ
0: ่
1: าง
0: ร
1: ค
0: ู้
1: นเข
0: ไง
1: าอยู่เนี่ย
0: เออ
1: แล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะลูกของ
0: อ๋อ
1: ป
0: เป
1: ้
0: ็
1: าน
0: เง
1: เ
0: ิน
1: ี่
0: น
1: ย
0: เท่าไหร่อ่ะนะอ่ะเดี๋ยวหนูคิดให้สมัยก่อนนั่งรถเมล์เขียวมาสิมาซื้
1: จ
0: อ
1: ้า
0: อ่ะ
1: จ้าจ้า
0: โห
1: จ้า
0: อันนี้พันธุ์แท้เลยนะ
1: จ้าน
0: ะเดี๋ยวนะ
1: เจอหนูที่โรงพยาบาลมหาราชครั้งหนึ
0: อ
1: ่ง
0: ๋อ
1: ป้า
0: ที่หนูไปทอดพระป่านะ
1: ใช่ใช่
0: โอ้
1: ฟังจากหนูเนี่ยตามไปจังคันรถหนึ่งเนี่ย
0: โอ
1: ตาม
0: ้
1: หนูไปอ่ะ
0: ยจำได้แต่หนูจำหน้าไม่ได้นะเพราะคนเยอะ
1: อ๋อแค่ไม่แค่ถามว่าใช่จิ๋วไหมแค่นั้นเองแล้วหนูบอกว่าใช่เท่านั้นเอง
0: เออหูนานมากตอนนั้นยังละอ่อนอยู่เลยนะ นี่นะ
1: 10 กว่าปีแล้วมั้งเนี่ยลูก
0: อดน่าจะ10 ปีได้แล้วอะ
1: จ้าน
0: ะไปอะไรกับนั้นเลทอดพระป่าซื้อเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลนะแล้วก็มีแบบมีพี่สีนวลแล้วก็มีป้าป้าป้าเล็กแล้วก็ที่เหมารถปิกอัพกันมานะ
1: จ้า
0: โอ้อนุโมทนาจริงๆเลยหนูจำได้แล้วแก๊งเนี้ยแต่หนู
1: จ้า
0: จำหน้าไม่ได้มันหลายคน
1: จ้า
0: แล้วยอดนะคะมีดวงตา1ดีท็อก1กระดูกอ่อน1ทั้งหมด2,180โอเคไหม
1: โอเคจ้า
0: อ่าได้นะ
1: แล้วเขาส่งยังไงอะลุงเนี่ย
0: ก็
1: ต้อง
0: เดี๋
1: ค
0: ยว
1: อยต้องคอยรับเหรอลูก
0: คืออย่างเงี้ยหนูส่งไปแล้วเบอร์โทรป้าเนี่ยคือเบอร์ที่ป้าใช้ประจำใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ลูก
0: อย่างส่งวันเนี้ยพรุ่งเนี้ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อะค่ะโทรโทรว่าป้าครับเอ้ยพรุ่งนี้ป้าอยู่วัดเปล่า
1: จ้ะพรุ่งนี้อยู่วัดลูก
0: อู๋แล้วป้าก็จะรับไม่สะดวกสิ
1: เ
0: เอาอย่าง
1: ป้าไปวันที่5ป้าจะต้องไปรับไอ้หวยอะลูกที่ไปตานีอะ
0: ไม่มันถ้ามันเกินกำหนดเขาตีกลับก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือพรุ่งนี้ป้าไม่อยู่บ้านหรือเปล่าตอนกลางวันนะอยู่ไหม
1: ใช่อยู่วัด
0: อ่ะ
1: อยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: โอเคหนูจะเปลี่ยนส่งเป็นวันจันทร์นะ
1: วันจันทร์
0: วันจันทร์เนี่ยนะคะป้ามันจะตรงกับไอ้ไม่เกี่ยวกับป้าไปรับหวยนะมารับหวยวันที่5นี่หนูส่งวันจันทร์นะป้าจะได้รับของวันอังคารที่1 กันยายนเขาจะโทรมาหาป้าว่าป้าท้องอะไรอ่ะท้องสมนะฮะป้าท้องสมมีพัสดุเก็บเงินปลายทางยอด2,180เขาจะไปให้ป้าถึงบ้านเลยป้าไม่ต้องมาที่ไปรษณีย์แล้วป้าก็เตรียมเงินไว้แค่นั้นเองตกลงหนูส่งวันจันทร์นะหนูจะมาร์กเอาไว้ส่งวันจันทร์เพราะว่าถ้าส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะป้าไม่อยู่บ้านแล้วมันก็ไม่สะดวกเผื่อป้าสวดมนต์เนาะ
1: จ้า
0: ท่านนี้
1: ถ้าส่งพรุ่งนี้ถ้าไปวัดไปที่วัดบันดาลมันก็จะยุ่ง
0: ถูกปะก็นั่งสวดมนต์อยู่ต้องมารับไม่เหมาะป้าเดี๋ยวไม่ได้บุญเอาเป็นว่าหนูจะส่งให้ป้านะเบอร์ที่ป้าโทรหาหนูเนี่ยนะศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าแปด 4617478 0984617478โอเคป้าทองสมเอาส่งวันจันทร์จะได้สบายใจป้าไม่ต้องมากังวลเนาะอ้าวอนุโมทนาสาธุกับป้านะที่จะไปสวดมนต์นะ
1: สาธุโลกบุญรักษาจ้า
0: จ้าเบิดจ่าสาธุจ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะจ้าจ้าป้าประจวบโทรมาตลอดเลยป้าว่าไงคะสวัสดีค่ะ
2: ย
0: ัง
2: ไงคะสวัสดี
1: โอ้ยสวัสดีจ้าหนูจุ๋มคิดถึงเหลือเกินแม่คุณเลย
0: จ้าสวัสดีค่ะ
2: จ้า
1: เพราะว่า
0: หนูคุยกับป้าทองสมหนูเห็นเบอร์ป้าเรียกซ้อนหนูก็ว่าป้าเรียกซ้อนตลอดเลยหนูมองเห็นไงแต่หนูไม่สามารถรับได้จ้ะไม่เป็นไรสบายดีได้รับกาแฟแล้วนะคะ
1: โอ้คิดถึงหนูจุ๋มมากเลยไม่พักสักวันเพราะซ่อมบ้านอยู่ลูกเอ้ยบ้านรั่วเมียชั่วนายช่างในวัยเกาทาเนาะ
0: อะไรนะบ้านรั่
1: วบ้านหลังคามันรั่วมา20ปีแล้วหนูจุ๋มเอ้ย
0: บ้านรั่วแล้วมันมีอะไรนะต่อมา
1: เมียชั่วนายช่างสมัยโบราณก็บอกมันไม่เข้าท่าเราต้องรีบจัดการ
0: บ้านรั่วและอะไรอีก
1: เม
0: ียชั่ว
1: นายช่าง
0: นายช่างโอ้โหอะไรเนี่ย
1: ต้องรีบแก้ไขหลังคามันรั่วหนู
0: โอ้
1: ยประจวบประยูบ้านหลังคารั่วมาพอดีได้ช่างดีมากทำให้ป่าเสร็จถึงว่าบ้านเนาะว่าจบก็เลยมันนึกว่าโอ้ยมันสลายไปตามวันเวลาเนาะเราก็จะมองเท่งอยู่แล
0: ้วโอเคป้านะขอบพระคุณ
1: ของแล้วหนูจุบแล้ว
0: จ้าจ้าป้า
1: เรานัดกันว่าจะไปวัดพระเหยงอะนะตอนนี้ป้าทำบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยว
0: โอ้ไม่เป็นไรป้านะจ้าไม่เป็นไรสะดวกเมื่อไหร่ก็ไป
1: หลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเจอรู้จุ๋มเพราะหลับสบายบ้างบางทีเลยบ้างฟังไปพอดีวันนี้บอกคุณตาบอกว่าปลุกหน่อย
0: ปลุกเลยจ้า
1: ได้ให้โทรศัพท์นะขอบคุณมากนะนุ่นจุ๋ม
0: นะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงจ้าจ้าจ้า
1: โอเคนุ่น
0: ค่ะจ้าสวัสดี
1: สบายมากข่าวเร็วดีจริง
0: จ้า
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าจ้า
1: เก่งมากนะขอชมหนูนะ
0: สาธุ
1: สวัสดีนะ
0: ค่ะค่ะคุณป้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ป้าก็จะชมตลอดแล้วหนูก็หนูแต่หนูก็ไม่หลงระเริงอะนะเพราะว่าหนูก็รู้ว่าหนูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไหนไปนู่นคือจะพูดว่าต้องไม่ประมาทเนาะอย่างบางประเทศเนี่ยที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาถึงชื่อว่าประเทศที่พัฒนาแล้วคือเขาไม่ประมาทในอย่างเหตุไฟไหม้หออภิบาลทารกแรกเกิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าสลดใจเนาะยังไม่ทันลืมตายังไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงเสียชีวิตอย่างน้อย14ถึง15รายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะฮะมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ผลัดวันประกันรุ่งปล่อยวางความทุกข์ระลึกความตายมรณสติตลอดนะไอ้ที่เราเห็นว่ามันสุขมันเลือกเกินอะไรเงี้ยจริงๆทั้งสุขและทุกข์มันก็ไม่มีจริงนะท่านผู้ฟังนะเราก็รักษาจิตตัวนี้ก็ไม่ประมาทกันเห็นไหมว่าบนโรคมากมายใบเนี้ยไอ้ที่เราวุ้ยดีใจหลงระเริงจริงๆมันของปลอมนั่นนะจริงมันปลอมนั่นน่ะ นะก็เมื่อวานนี้นะพอจุ๋มพูดถึงดีท็อกตอนท้ายรายการก็บางคนก็เคยทานประจำบางคนก็มีปัญหาก็โทรมาสอบถามอย่าปล่อยให้ท้องผูกนะคะนะวันก่อนไปเยี่ยมครูราตรีตัวแทนจำหน่ายก็บอกว่าท้องผูกมาตั้งแต่สมัยเด็กนะก็ไม่รู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือการใช้ชีวิตบางคนอั้นบ่อยนะไม่ดีนะคะบางทีมันก็อาจจะเกิดเนื้อร้ายนะบางคนก็เกิดที่ลำไส้เล็กบางคนก็เกิดที่ลำไส้ใหญ่นะเวลาถ่ายอุจจาระก็ลำบากเพราะมันมีตัวไปขัดขวางเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเองนะอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเราต้องถ่ายนะเช้ามาเนี่ยเวลาลำไส้ใหญ่ก็ประมาณตีห้านะตีห้าตีสี่จุ่มเนี่ยตีสามจุ่มก็ไปแล้ว เพราะว่าจุ่มเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนตัวเองว่าเราต้องปรับตัวเองเนาะชีวิตเราต้องปรับนะถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะอยู่ในวังวนอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับ นะให้มันดีขึ้นต้องบอกงั้นดื่มน้ําเยอะๆทานผักเยอะๆขับถ่ายให้เป็นเวลานะแต่บางคนบอกไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้ดีท็อกนะตัวนี้ก็สกัดมาจากสมุนไพรเกลือแร่ทุกอย่างที่ดูแลเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวคุณชมบ้าน
0: อะไรนะจ้า
3: บ้านคุณชมป้า
0: ใช่จ้าใช่จ้า
3: คุณสั่งดวงตาคร
0: ับ คุณจะสั่งดวงตานะชื่ออะไรจ้า
3: เป็นคมครับ
0: เคยสั่งหรือยัง
3: ไม่เคยครับเพิ่งจะสั่งคร
0: ับ อ๋อฟังอยู่ที่ไหนจ้า
3: หันคาชัยนาทครับ
0: อ๋อหันคาชัยนาทชื่อคุณอะไรนะ
3: สิบถึงกรม
0: สิบนะคะ
3: คร
0: ับ นามสกุลอะไรนะ
3: สิงคมครับ
0: สิน
3: สิง
0: อ๋อสิงอะไรคะ
3: สิงกรม
0: สิงกรมนะบ้านเลขที่อะไรจ๊ะ
3: 178ครับ
0: 178
3: หมู่4หันคาครับ
0: หมู่4ตำบลหันคา
3: เดินคา
0: อ๋อหันคานี่มันก็ติดวัดสิงห์นะ
3: ครับ
0: บ้านคุณสิทธิ์อยู่ติดวัดสิงห์ไหม
3: ไม่ผมอยู่ใกล้อำเภอที่อ่าง
0: อ๋อก็ไม่ได้อยู่ในเขตสอบไอ้นั่นนะห้วยงูเน
3: า
0: ะ
3: เทศบาลเนี่ย
0: อ๋อ178เอาดวงตา1กระปุกเหรอจ๊ะ
3: สองคร
0: ับอ๋อถ้าสองกระปุกจุ่มก็คิด 1,400 เนาะกระปุกละ700แต่ถ้ากระปุกเดียวมัน760บาทนะ
3: เอาสองกระปุก
0: เอาดวงตาอย่างเดียวนะคะ
3: คร
0: ับ คุณก็ทานวันละ1เม็ดพร้อมอาหารกลางวันหรือเช้าก็ได้2กระปุกเนี่ยคุณทานได้2เดือนนะจ้าขอบพระคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะจ้ะดวงตาก็เป็นเดอะเบสอยู่แล้วเนาะหลายๆคนถ้าทานต่อเนื่องก็จะรู้นะตาแจ๊ตาชุตาจิ อ้าวเวลาก็จะหมดแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจุ๋มเนี่ยจะขายของก็ไปละนะอ้าวสัมสันทรัพย์ดีท็อกจุ๋มฝากไว้อย่าปล่อยให้ท้องผูกนะคะนะ1ซองชงกับน้ำเย็นดื่มก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นเช้ามาขับถ่ายปลอดภัยสบายใจไม่ใช่ยาถ่ายนะฮะเนี่ยก็จะเป็นเกลือแร่วิตามินพืชผักผลไม้และท่านดื่มแล้วเหมือนน้ำผลไม้อะนะถ้าชงกับน้ำเย็นเนี่ยเหมือนดื่มกับน้ำผลไม้กันเลยเชียว เวลาหมดละนะไวจังเนาะ ขอบคุณทุกท่านนะที่ทักทายจุ๋มผ่านลา

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดิน

0: ่อเลยครับ
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
0: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
4: แน่นอนครับเบิร์กกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาที่กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วแล้วก็มั่นใจว่า
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: ด
5: ี
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 081-290-1691 081-290-1691
12: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
14: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
9: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
16: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวย
11: ข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
16: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
17: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
18: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลูกช้างครับมารายงานตัวแล้วจ้าวันนี้คุณผู้ฟังครับอุดหนาฝาแน่นเลยคุณผู้ฟังขอเพลงกันเยอะเลยน้องทองหล่อมาอ่านหัวใจเลยวันนี้นะจริงๆแล้วน้องทองหล่อเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ตื่นเช้าสุดหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราทำMOU ตกลงกันไว้ว่าเพลงแรกจะเป็นของทุนทองใจแค่นั้นเองใครก็ได้มาก่อนน้องทองหล่อแล้วเป็นเพลงทุนทองใจแล้วก็รัดคิวให้เลยแต่ในที่สุดน้องทองหล่อก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่จะขอเพลงนี้เข้ามาเนาะมีเพลงครวญหาแฟนนะฮะพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำครับพี่อำนวยบิวตี้เนี่ยร้านอำนวยบิวตี้เมื่อวานคงชอบใจเพลงแอบเมียส่งไลน์วันนี้ขอแอบเมียส่งไลน์อีกพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับเดือนหงายที่ริมโขงนะครับพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีอยากฟังเพลงใต้ถุนธรณีเนี่ยพี่สาวของเราจากอุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลอยากจะฟังเพลงเสียงซอสั่งสาวครับพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมวันนี้อยากจะฟังเพลงสามล้อแขนของเสน่ห์กมลชนนี่คือเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาสบายสบายกันนะฝรั่งวันนี้เนาะเพราะว่าตื่นเช้าก็มานั่งเข้ารายการปุ๊บคุณผู้ฟังบอกลุงช้างขอปุ๋ย2ตันได้เลยเดี๋ยวเอาไปส่งให้นะครับนี่เองจากโคกสำโรงนี่นะปุ๋ย2ตันเดี๋ยวแถมฟรีให้ครึ่งตันนะวันนี้ขอมาได้เลยเนี่ยวันนี้ว่างไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับจัดรายการเสร็จแล้วก็ไปเลยของานกฐินหน่อยฮะช่วยงานบุญงานกฐินหน่อยเนาะวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งบันหมี่ลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าโคกสลุดท่าวุ้งครับวันที่1พฤศจิกายนวัดโคกพรมหลุมข้าวโคกสำโรงครับวันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในบางหลวงบางเลนนครปฐมนะครับวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพฮะวันที่แล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชหัวไผ่สิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพบางขามบ้านหมี่ลพบุรีมีวันที่8พฤศจิกายนอีกนะเดี๋ยวต้องจัดเรียงใหม่นะเนี่ยวัดมินเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปือกาญจนบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองบ่อพลอยกาญจนบุรีครับวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยกลับมาวันที่8อีกวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับ29 30 31วัดบางลี่งานประจำปีปิดทองพระศรีอานก็ไปปิดทองกันนะครับกลางคืนก็มีลิเกให้ชมกันเอวัฒช้างใต้ไม่ส่งข่าวนี่วัดวังเวิร์นไม่ส่งข่าวกฐินเมื่อไหร่เมื่อวานวัดพรหมทินใต้ก็วันเกิดเฮียเต็งนะก็ไม่รู้เพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้บอกโด่งมาดันดอนก็ไม่โทรบอกแล้วเราก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายเขาก็เลยไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไรคนรู้จักกันแค่นั้นเองนะแค่คนแค่เคยรู้จักเนาะไม่ได้สนิทสนมกลมเกลียวอะไรกันเขาไม่ได้บอกมาเราก็ไม่ต้องไปแค่นั้นเองนี่เขาจัดงานมีทุนการศึกษาทอดพระป่าให้เด็กนักเรียนนะครับที่โรงเรียนวัดพรหมทินนะครับเท่านั้นพอใครมีงานบุญงานอะไรจะให้ประกาศก็โฆษณาก็ว่ามาเลยนะครับทั้งในช่วงแบบช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็ที่ช่วงรายการข่าวคนคู่ด้วยนะไม่ต้องกลัวเสียเงินเสียทองนะครับไม่ต้องกลัวเราจะเก็บเงินเก็บทองท่านนะสำหรับเรื่องของ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้วัดมัสยิดหรือจะเป็นคริสที่จะมีงานบุญงานบวชงานกุศลงานสังคมต่างๆรายการนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือดึงรวงจากมารวยทีวีเม็ดฟูกรดอะมิโนสำหรับการเสริมเติมแต่งให้กับต้นไม้ของท่านได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงตับบำรุงไตนะครับยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาดีแคร์ก็ดูแลสายตาครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยแคลพัดน้ำมันงาดำสกัดเย็นครับมะระขี้นกนี่ครับของไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถสายเลี่ยมจอยสำหรับคนไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลชนิดแคปซูลถ้าเป็นชนิดผงชงดื่มจอยมิกฟูดครับรวมไปถึงยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งหมดทั้งปวงนี้คือผู้สนับสนุนรายการเราในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครับมารวนหาแฟนเลย

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ช้ดีสุขภาพดีแล้วอย่าลืมบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับบอกต่อๆกันไปแล้วได้บุญแน่นอนนะ0812901691ไปถึงหน้าที่ของสุรพลสมบัติเจริญครับเดือนหงายที่ริมโขงพี่ทองใบแจ่มแจ้งนะขอเข้ามาแล้วก็ตามด้วยใต้ถุนธรณีพ่อไพวันลูกเพชรขับร้องพี่สาวจากท้ายตลาดนี่เป็นตำบลมั้งเนี่ยตำบลท้ายตลาดเนาะอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับแนะนำเข้ามาโดยการสนับสนุนจากยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาและดีแคร์ดูแลสายตาครับผม

0: ย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ยาย่าบริ้ง1กระปุกมันมี60เม็ดแต่ดีแคร์1กระปุกมันมี30เม็ดนะจะกินให้ได้เดือนก็ต้องซื้อ2กระปุกนะดีแคร์แต่ยาย่าบริ้งมันมี60เม็ดก็กินได้เดือนนึงแหละตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็กินเลย2เม็ดบำรุงและฟื้นฟูนะไม่ใช่ยานะแม่นะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับเตือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีฝนมีฟ้ามาน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวเป็นคำพูดขู่เด็กเมื่อวานนี้เป็นคำพูดขู่ๆเด็กๆระวังน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวข้างคาวจะกินคนเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฉบับแรกก็คือ29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะนะก็ระมัดระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนหน่อยน้ำอาจจะท่วมฉับพลันได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของพึ่งหลวงนับหมื่นตัวแตกรังรุมต่อยชาวบ้านตามร่างกายและใบหน้าบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสเลยนะพึ่งไม่ใช่รังเล็กๆนะพึ่งหลวงหลังใหญ่มากเลยนะครับก็เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหนอ่ะบ้านหลังหนึ่งหมู่หนึ่งพบฝูงผึ้งหลวงขนาดใหญ่จำนวนมากกำลังแตกรังบินว่อนอยู่บริเวณโดยมีรังผึ้งขนาด50คูณ50เซนติเมตรอยู่บนกิ่งต้นกระท้อนส่งผลให้ฝูงผึ้งจำนวนมากออกจากรังลุมต่อยผู้คนในละแวกดังกล่าวอย่างรุนแรงเขาว่าที่ไหนเนี่ยโอ้ในกรุงเทพเลยคุณผู้ฟังในซอยประชาอุทิศนะครับเขตแขวงบางมดเขตทุ่งครุก็หน่วยช่วยเหลือกันไปรถดับเพลิงก็ต้องไปด้วยเหมือนกันนะอปร.โรงพยาบาลนะครับพึ่งมันพูดไม่ได้แต่มันต่อยได้ไปฟังสอนชัยเมฆวิเชียรร้องครับเสียงซอสั่งสาวเนาะพี่ปั้นนี่จากนู่นเลยอุดัยเจริญอุดัยเจริญนี่ควรการหลงสตูลขอมาแล้วก็พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมนะกับเพลงสามล้อแขนเสียงร้องของเสน่ห์กมลชุนครับ

คนโดยสารดีก็เอื้ออารีเห็นใจถามว่าจะเอาเท่าไหร่เมื่อบอกไปไม่เคยบ่นบางคนบอกห้าแม้ต่อมาเหลือทนถ้าเตียนถึง

ไอ้ยางก็แห้งบ่อยๆโซ่หลุดวันหนึ่งครึ่งร้อยเงินก็น้อยได้มากลับบ้านเกือบค่ำเล่นต้มยำหัวปลาหัวเดียวเค็มเปรี้ยวอย่างว่าเมียลูก15มาล้อมวงกินตกตอนกลางคืนคนอื่นเขาหลับนอน

ตามซอกทุกถิ่นผมหากินอยู่ทั่วไปคอยรับหนุ่มสาวที่เขากลับจากดูหนังเมื่อที่ไปหูใช้คอยฟังเขาคุ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างด้วยนะขอบคุณร้านอนวยบิวตี้ด้วยโอ้โหวันนี้มาโทรมากลิ้งกลังบอกลุงช้างเดี๋ยวมาเอาน้อยหน่าด้วยนะน้อยหน่าที่บ้านเนี่ย เยี่ยมยอดเลยนะครับอ่ะก็ฝากงานบุญหน่อยแล้วกันนะฮะร่วมกันซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองลพบุรีครับเนี่ยร้านอำนวยบิวตี้ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงด้วยนะลุงช้างด้วยนะร้านยอมบิวตี้หน้าหมู่บ้านศิรัญญาด้วยนี่ครับร่วมด้วยช่วยกันนะคนละเล็กละน้อยของลุงช้างเนี่ยก็ตั้งไว้ 2,000 ขวดซื้อไทยทิพย์โอสถนะครับทุกๆ1ขวดชักไว้5บาทไว้ถวายสำนักสงฆ์จะได้ซื้อที่ดินนะครับ5บาท5บาท 2,000 ขวดก็ประมาณ 10,000 เนาะเออได้10,000แต่ก็มีคนเริ่มบริจาคมาสมทบทุนกับลุงช้างด้วยเพราะฉะนั้นเกิน10,000แน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกการ

0: และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอั
1: มโซคุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
9: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภามีมติ285ต่อ141เสียงอนุมัติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านและปภ.แจงเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปี69ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
4: ี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: นายชัยรัตน์แก้วเพ็งเพียรแก้วเพียงเพนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครั้งคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้รับความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วปพ.จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นหากมีข้อติดขัดให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานการช่วยเหลือสภาเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นจะใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 20:20 นาทีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวสรุปพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยขอให้คำมั่นสัญญาว่าการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดนี้จะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครและจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลซึ่งทราบดีว่านี่คือเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินที่สามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนและรู้ว่ารัฐบาลสามารถจ่ายได้จึงกล้ากู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าคือ 1.2% และในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณถึง3ครั้งที่ให้โอกาสประทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนจากนั้นที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าว285เสียงต่อ141เสียงและงดออกเสียง52เสียงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกโดยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี
8: ้คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:18 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวรับอรุณ6:00 น.-7:00 น.แบบนี้ที่สถานีวิทยุจอทล AM 1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแห่งนี้แหละวันนี้มีมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะลุยกับเอมาตั้งแต่3:00 น.แล้วนะเอก็โคตรอึดไม่หลับไม่นอนเลยนะแล้วแบบคือปุ้มอะหลับเตลิดตื่นมาทีนึงแล้วตอน2:18 น.กะว่าเดี๋ยวจะไลน์บอกน้องว่าขอจัดสดเลยนะ3:00 น.อ่ะเพราะว่าอัดเทปไม่ทันแล้วนี่ค่ะก็เลยแบบแป๊บหนึ่งในความแป๊บหนึ่งของปุ้มเนี่ยก็3:05 น.ค่ะเจ้าเอโทรไปพี่ปุ้มครับเอายังไงอ๋อตื่นพอดีจัดสดไปเลยแล้วก็ด้วยความง่วงๆงงๆมองนาฬิกา3:50 น.สวัสดีค่าเลยเหลืออีก5 นาทีปุ้มเปิดสปอตตัวสุดท้ายวีซ่า2ปุ๊บวีซ่าเร่งรวงปุ๊บคุณเอ๋เขาก็ทันทีเลยเหมือนกันตามมาด้วยวีโต้ปราบหนอนแบบปัจจุบันทันด่วนคือประมาณว่าไม่ปล่อยให้หยุดแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีประมาณนี้คือถ้าเกิดหลับมันจะเงียบไปแล้วเอ๋ไม่ปล่อยเดทแอร์สุดยอดเอ๋แบบขอชื่นชมมากปลายปีมีโบนัสแน่นอนจากพี่ปุ้มนะคะน้องน่ารักมากไม่มีวูบไม่มีงีบไม่มีหลับยกให้เป็นอันดับหนึ่งของจอทลอย AM แล้วเคลียร์อิดลงไปก่อนเพราะว่าอิดก็มีวูบเหมือนกันประมาณนี้นะคะน้องๆก็น่ารักค่ะทั้งหมด4 คนน่ารักหมดทุกคนขยันขันแข็งมากมีพี่เออาวุโสสุดอิทธิพรออฟแล้วก็ป๋าฟิล์มนะคะ4 คนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยที่นี่ไม่มีผู้หญิงเลยอ่ะน้องผู้หญิงทำงานลำบากนะคะเพราะว่าต้องเข้าเวรตอนกลางคืนอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็ตั้งใจทำงานค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กๆที่จะตั้งใจทำงานเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่รู้เขาคิดอะไรของเขานะบางคนแบบมาแป๊บๆไปบางคนก็ไม่ตั้งใจทำงานจริงงานมันหายากนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะแต่ว่าถ้าตั้งใจทำงานแล้วก็มีสถานที่ที่ดีกว่าสวัสดิการดีกว่าอะไรก็น้องเขาก็ก้าวขึ้นไปอันนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็สนับสนุนนะเนาะแต่ละคนต่างกันค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าคนที่ขยันที่สุดก็ปุ้มนี่แหละบอกเลยนะ ขยันเลี้ยงแม่ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นอภิชาติบุตรเช้ามาก็มาแต่เช้ากลางค่ำกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนตั้งแต่3:00 น.จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยค่ะคุณผู้ฟังขาขยันมากนะคะมีเรื่องให้ทำเยอะแยะไปหมดแล้วก็ได้กาแฟสดไป1 แก้วนี่ยิ่งสดชื่นเสียงใสเลยนะมาที่เรื่องของเราค่ะสมุนไพรจิราดูแลสุขภาพร่างกายผู้ป่วยเบาหวานไขมันความดันBGM Soft Gel ดูแลและบำรุงดวงตาเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้ที่บ้านมีหนูใช่ไหมเอาสมุนไพรปราบหนูปุ้มไปฉีดพ่นบนฝ้าก็ได้รอบบ้านก็ได้ใต้รถก็ได้ดูแลรถให้ปลอดภัยไม่โดนหนูกัดสายไฟขาดนะยุ้งฉางปลอดภัยไม่โดนหนูลากเอาข้าวไปกินนะคะร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำก็ปลอดภัยไม่โดนหนูกัดไม่มีหนูมาวิ่งผ่านให้รำคาญตาและที่สำคัญมันไม่ตายให้เราเหม็นวัดวาอารามโรงครัวใช้ได้เพราะว่าไม่มีอะไรตายแค่ไล่เฉยๆนะคะสมุนไพรปราบหนูใช้เหอะของเขาดีจริงๆแล้วก็มีโรงพยาบาลใครว่าโรงพยาบาลไม่มีหนูเจอกับตัวเลยแหละคุณผู้ฟังลองคิดดูปุ้มนอนชั้น5น่ะ4:00 น.กำลังเคิมๆ3:00 น.กว่าได้ยินเสียงกึกๆๆๆๆอยู่บนฟ้า
มันน่ากลัวปะล่ะแต่ไม่ได้กลัวเลยเพราะรู้ว่ามึงหนูแน่ๆที่วิ่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เสียงอื่นแน่นอนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำไงปะเอากาวมาดักปีนขึ้นช่องเซอร์วิสใต้เซอร์วิสตรงห้องน้ำเปิดฝ้าเซอร์วิสตรงห้องน้ำเอาถาดวางไปวางเช้ามาเก็บเช้าช่างมาเก็บพยาบาลอยากรู้อยากเห็นเหลือเกินแล้วในระหว่างที่วางถาดน่ะตอนกลางคืนน่ะปุ้มได้ยินเสียงมันลากถาดคุณผู้ฟังลองคิดดูหลับๆอยู่อ่ะตีหนึ่งตีสองอ่ะเสียงดังกึกกึกกึกกึกอยู่บนฝ้าอย่างเงี้ยแล้วโรงพยาบาลน่ะปกติก็ขี้หดตดหายไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาแต่ว่าบังเอิญอ่ะหนูมันลากถาดดักหนูไปแล้วเช้ามาช่างมาเก็บพยาบาลก็อยากรู้อยากเห็นเปิดประตูห้องน้ำดูปุ้มเลยบอกคุณพยาบาลเข้าไปอยู่ในห้องน้ำกับช่างเลยถ้าอยากรู้อ่ะจะเปิดประตูให้ขี้ฝุ่นมันร่วงลงมาเพื่อนี่มันห้องคนป่วยนะจ๊ะสรุปใส่ถุงเก็บมาอย่างดีถุงดำมัดมาเรียบร้อยได้กี่ตัวคะช่าง2ตัวครับแล้วไปเปิดฝ้าหน้าห้องอีกตรงนั้นได้กี่ตัวไม่รู้เราไม่ได้ออกไปดูโรงพยาบาลค่ะปุ้มเคยคุยกับพยาบาลที่อื่นเขาก็บอกว่ามีทุกที่แหละคุณพี่ประมาณนั้นแต่ว่าคนไข้ผวาปะแล้วทำไงจะไม่มีก็สมุนไพรปราบหนูนี่แหละฉีดขึ้นไปบนฝ้าเลยมันไปค่ะแต่มันจะไปห้องอื่นนะไปตามฉีดเอาแล้วกันเพราะมันจะหนีจากตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งในนาก็เหมือนกันค่ะถ้านาเรามีกี่ไร่ฉีดให้รอบ4ทิศในนาเราเพื่อที่มันจะได้ไปนาอื่นอันนี้จริงๆค่ะแล้วก็บอกข้างๆเขาด้วยนะว่าจะฉีดปราบหนูไปแล้วนะมันจะหนีจากตรงนี้ไปตรงนู้นมันจะไปตรงไหนไม่รู้แต่มันพ้นจากนาเราข้าวเราก็ปลอดภัยแล้วข้างๆล่ะก็เพื่อมิตรภาพที่ดีก็บอกเขาด้วยค่ะแต่ไอ้ใกล้ๆอ่ะรอดขยับไปอีกหน่อยอันตรายเพราะมันหนีค่ะคุณผู้ฟังขามันหนีจากนาเราเพราะนั้นเราคุ้มครองนาเราคุ้มครองนาเราให้ปลอดภัยข้าวเล็กเรายังพอซ่อมได้แต่ข้าวกำลังออกรวงเอาตรงไหนมาซ่อมอ่ะเสียหายนะคะแล้วมันกัดทั้งคืนน่ะมันมีน้ำก็เลยไม่ฉีดหารู้ไหมมันโยงเอาใบเนี้ยไปเกี่ยวกับใบนู้นเอาใบนู้นมาเกี่ยวใบนี้เป็นสะพานเดินข้ามกันเพลินๆสบายๆมีน้ำไม่มีน้ำฉีดให้หมด4ทิศแค่นั้นแหละอยากใช้ก็โทรหาปุ้มส่วนวีโต้ปราบหนอนเนี่ยเราเด็ดกว่าเคมีเพราะว่าหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้มันออกมาเป็นตัวใหม่ไม่ได้แต่เคมีเนี่ยฉีดแล้วตายร่วงพลอยๆแล้วตัวใหม่ก็ออกมามันก็กัดแทะเจาะดูดเพลียก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้เถอะผลิตภัณฑ์ของปุ้มสันธนีไม่ต้องจับใบนะคะเก็บให้หมดฮอร์โมนจับใบกันเพลียกันหนอนกันราอะไรทั้งหลายเก็บมีฝุ่นผงไม่ต้องมาผสมค่ะถ้าดีจริงใช้ไปก่อนถ้าไอ้ที่คุณบอกว่าดีเนี่ยมันดีนะอ่ะมันดีใช้ไปเลยจ้าไม่ต้องใช้วัคซีไรไม่ต้องใช้วัคซีเน่จ้าแล้วก็ท่องไว้ค่ะวัคซีเน่ใช้กับพืชไร่วัคซีไรส์ใช้กับนาข้าวคุณผู้ฟังโทรมาหาปุ้มจะถามเรื่องจะใช้วัคซีเน่วัคซีไรส์ปุ้มก็ย้อนถามไปว่าปลูกอะไรอยู่คุณผู้ฟังก็จะตอบปุ้มมาว่าปลูกผักปลูกหลายอย่างคำว่าผักเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะผักกินใบคะน้ากะหล่ำกวางตุ้งกระเพราโหระพาใบพลูใบเตยชะอมผักหวานอันนี้กินใบกินใบกินยอดอ่อนฉีดวัคซีนเน่หนึ่งมะกรูดนี่ฉีดวัคซีนเน่หนึ่งถ้ามีหนอนก็เติมปราบหนอนถ้าไม่มีหนอนก็ไม่ต้องเติมส่วนอะไรที่ออกดอกมีอะไรมั่งที่ออกดอกพริกมะเขือถั่วฝักยาวฟักแฟงแตงบวบมะม่วงมะนาวมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่กระท้อนน้อยหน่ามะละกอมะขามเทศทุเรียนลำไยลองกอง
อะไรก็ตามที่ออกดอกแม้แต่อินทผาลัมอยากให้ติดผลอยากให้ไม่ร่วงไม่อยากให้เป็นราดำไม่อยากให้เป็นหนอนวัคซีนเนี่ย2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะอ่ะโทรหาปุ้มแล้วกัน0855179025 0855179025นะคะ22นาทีที่เหลือเนี่ยปุ้มจะเล่าข่าวแบบให้ครบถ้วนทุกข่าวที่ปุ้มตั้งเอาไว้เลยเห็นแล้วแบบอยากเล่าทุกข่าวว่ากันด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่1ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะเฝ้าระวังไว้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยมันเลื่อนลงมาแล้วผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะเพราะฉะนั้นระวังไว้29สิงหาคมค่ะวันนี้27เว้นไป1วัน29สิงหาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกหนักมากเอาหนักมากก่อนนะ29นะคะบึงกาฬนครพนมและตราดอันนี้หนักมากจังหวัดที่ฝนตกหนักแค่หนักเฉยๆภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมยโสธร101และอุบลราชธานีภาคกลางค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีฝนตกหนัก29สิงหาคมนะคะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและภาคใต้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตค่ะเดี๋ยววันที่30ค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เอาแค่29ก่อนเฝ้าระวังถึงวันที่2กันยายนนะคะคุณผู้ฟังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตชื่นชมน้องเนเน่น้องเนเน่อุ๊ยน่ารักมากค่ะคุณผู้ฟังน้องเก่งเนาะแล้วดูตัวน้องนี่เหมือนโตเกินอายุ16แม่บอกอายุ16เหรออายุ16จริงค่ะน้องอายุ16เมื่อวันที่ไปประกวดรอบออดิชั่นนั่นแหละแล้วก็มีลูกแบบนี้ต้องชื่นชมยินดีค่ะอายุ16เขาตั้งใจชีวิตทำอะไรซ้อมดนตรีเปิดหมวกซ้อมกีตาร์เปิดหมวกซ้อมดนตรีไปแข่งโรงเรียนแล้วก็ซ้อมเนี่ยแล้วทำด้วยใจรักไม่ได้โดนใครบังคับล่าสุดในการประกวดรอบควอเตอร์ไฟนอลอเมริกาก็อตแทลนต์น้องเนเน่ก็ได้รางวัลโกลเด้นบราเซอร์นะคะก็คือได้ลูกบอลทองถ้าได้กรรมการให้เนี่ยก็จะลอยลำเข้ารอบไฟนอลไปเลยโดยที่ไม่ต้องมารอคะแนนโหวตนะคะแล้วที่สำคัญคือหลังจากที่เล่นเสร็จจบคือน้องเนี่ยออกมาเนี่ยในฮอลก็แน่แน่แน่แน่เรียกกันมาแบบคือเขามาชื่นชมแล้วความสามารถในชั้นเชิงกีตาร์ของน้องเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมจากศิลปินระดับโลกด้วยเพลงที่เกือบจะถูกลืมไปแล้วน้องมาใช้ประกวดกระแสเพลงก็กลับมาอีกครั้งยอดวิวก็มาอีกเขาก็มาชื่นชมค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศเลยโดยไม่ต้องผ่านโหวตแล้วนะคะน้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยสาววัย16จากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็มาชื่นชมแสดงความยินดีกับน้องนะคะแล้วก็นี่คือตัวอย่างเยาวชนค่ะที่สำคัญเลยก็คือไปสร้างชื่อให้กับประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทีนี้ที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือต้องชื่นชมนะคะน้องมีช่างแต่งหน้าไปด้วยหรือเปล่าเพราะแต่งหน้าน้องได้สวยมากนะคะทำเอาโซเชียลแทบแตกเลยค่ะแล้วก็ลุคที่ขึ้นเวทีด้วยแฟชั่นเก๋ไก๋สะดุดตา
แฟนคลับนี่กดไลค์ทะลุ 44,000 ไลค์ในเวลาอันรวดเร็วที่สนใจก็คือผ้าคาดสะโพกค่ะน้องสวมเสื้อหนังแขนกุดสไตล์ร็อกเกอร์นะเสื้อแขนกุดที่สกินชื่อน้องเนเน่นะเสื้อแจ็คเก็ตแขนกุดเป็นหนังแล้วก็กางเกงสไตล์ร็อกแต่ที่เด่นสุดก็คือผ้าคลุมสะโพกค่ะนะเป็นผ้าความยาวประมาณเข่าคลุมสะโพกแบบเฉียงๆนะคะเป็นผ้าซัมปิงดิ้นทองค่ะนี่อันนี้เท่มากหลายคนก็ให้ความสนใจผ้าซัมปิงดิ้นทองเป็นผ้าทอยกอัตลักษณ์ดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่างที่มีความวิจิตรบรรจงน้องมาประยุกต์คาดสะโพกแบบเฉียงทับกางเกงทรงสตรีทสีเข้มเรียกได้ว่า mix and match เข้ากับเสื้อกั๊กหนังนะเปลี่ยนผ้าไทยให้ทรงคุณค่ากลายเป็นแฟชั่นร็อกสุดเท่ที่ดึงดูดสายตาชาวโลกคุณผู้ฟังขางานนี้นอกจากความสามารถอย่างเหนือชั้นในกีตาร์โซโล่ของน้องเนี่ยยังนำเสนอนวัตกรรมร่วมสมัยชูวัฒนธรรมไทยผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามและมีสไตล์มากสวยค่ะคุณผู้ฟังขานี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาชื่นชมในความสามารถและความมุ่งมั่นความกล้าในการก้าวสู่เวทีระดับโลกแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับน้องด้วยที่ได้รับความชื่นชมขนาดนี้นะคะจะได้ชมผลงานของน้องแล้วก็เป็นกำลังใจกันต่อไปในวันที่22 23กันยายนอีกรอบหนึ่งนะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินรางวัลแต่ว่าก็มีประเด็นว่าไม่ได้ชนะด้วยคะแนนจากกรรมการอย่างเดียวต้องเป็นคะแนนโหวตด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคะแนนโหวตของเด็กไทยในความเป็นชาวเอเชียเนี่ยจะสามารถเรียกคะแนนโหวตจากอเมริกันได้ไหมแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนไทยที่อเมริกาเขาก็ไปให้กำลังใจไปเข้าไปชมในฮอลล์แล้วพอออกมานี่ก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาเรียกเน่เน่เน่เน่จนน้องต้องเปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็โบกไม้โบกมือรับกำลังใจจากคนไทยที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมค่ะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นตัวอย่างของเด็กไทยที่น่าลอกเลียนแบบส่วนไอ้พวกโชว์ปืนโชว์พลังโชว์พาวเวอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยไปมึงหลบไปเถอะนะสรรหาเลียนแบบก็ไอ้ที่ดีๆที่มีหน้าเลียนแบบไม่เรียนอะไรกันบ้างก็ไม่รู้นี่ก็ล่าสุดโรงเรียนอะไรนะในกรุงเทพอะโรงเรียนราชดำริย่านถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ปิด2วันไปเรียนออนไลน์เดือดร้อนเพื่อนๆอีกเพราะว่ามาข่มขู่คือมีรายงานเอกสารเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โรงเรียนราชดำริถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน27 28วันนี้กับวันพรุ่งนี้2วันเพราะมีข้อความค่ะผ่าน LINE Open Chat ว่าข่มขู่จะก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนสร้างความวิตกกังวลกับนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อวานนี้อาศัยอำนาจของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดปิดสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งหยุดกลับไปเรียนออนไลน์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริสั่งไปเรียนออนไลน์ค่ะเพราะว่ามันมีข้อความส่งมาว่าพรุ่งนี้จะก่อเหตุในโรงเรียนเห่ามีเสียงเห่าอุ๊ยขออนุญาตด้วยความเคารพคือแบบพอมีเสียงหมาเห่าเราก็ต้องกลัวหมากัดปะน่ารำคาญมากพวกนี้แมงหวี่แมงวันจริงๆเลยปุ้มเห็นใจน้องๆเห็นใจผู้ปกครองที่ลูกต้องไปโรงเรียนแล้วแบบก็ยังผวาอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็จะมาลอกเรียนแบบอะไรกันแบบนี้มึงเลิกทะลึ่งหน้าสักทีได้ไหมแล้วพ่อแม่ทำอะไรมีลูกมีหลานแบบนี้ไม่บอกไม่สอนกันบ้างหรือไงโพสต์มาว่าพรุ่งนี้จะก่อเหตุในโรงเรียนเนื่องจากอดทนมานานแล้วที่มาแจ้งเนี่ยเพราะเพื่อนในกลุ่มไม่อยากให้โดนไปด้วยมีปืนนะเอาไปซ่อนไว้ในโรงเรียนแต่วันจันทร์แล้วเดี๋ยวจะก่อเหตุเพราะว่าโดนแกล้งทุกวันจนทนไม่ไหวแล้ว
สังคมที่มีการบูลลี่กันแกล้งครูก็ไม่ช่วยอะไรขอโทษทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อนเนี่ยแล้วมันโพสต์แบบเนี้ยพันตำรวจเอกชิสนุพงศ์สุริยานนท์ผู้กำกับสน.อุดมสุขบอกว่าโรงเรียนราชดำริแจ้งมาตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจครูนักเรียนก็มาร่วมกันตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดซุกซ่อนแหล่งอาวุธก็ไม่พบอะไรค่ะแล้วก็กำลังสืบหาเจ้าของโพสต์เพื่อติดตามตัวมาสอบสวนอย่าคิดว่าหาตัวไม่เจอนะแล้วอย่างที่ปุ้มบอกค่ะสำหรับมุมมองของปุ้มเองเนี่ยออกไปเถอะแต่ว่าด้วยความเคารพบรรดาพวกนักสิทธิ์ทั้งหลายพวกที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนก็บอกว่ามันโหดร้ายเกินไปต้องสงสารเด็กเอาใจเด็กแล้วถ้าเกิดมันก่อขึ้นมาจริงๆล่ะอีกรายหนึ่งที่กาฬสินธุ์ไอ้นี่ก็โอ้โหเก่งเหลือเกินมึงเนาะโพสต์ภาพนะปืนเหน็บเอวพร้อมกระสุนเหน็บไว้ที่เอวแล้วก็โพสต์โชว์ในโซเชียลครูคนไหนที่พูดระวังปากจุดๆๆเกมกำลังจะเริ่มเกมกำลังจะเริ่มแต่อนาคตมึงกำลังจะหมดแล้วโชว์รูปอาวุธปืนและซ้อมยิงเป็นนักเรียนชายม.3 อายุ15สร้างความแตกตื่นอันนี้ก็หยุดเหมือนกัน2วัน27 28เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจนเจอเจ้าของโพสต์ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนไปอยู่บ้านซุกอยู่บ้านเพื่อนไหนไอ้หนูไอ้ที่มึงเก่งปืนอยู่ไหนฝังดินเอาไว้คุณผู้ฟังดูเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์พร้อมกระสุนเบอร์12ที่ยิงไปแล้วซื้อมาจากออนไลน์ 3,000 โดนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนามนสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพดำเนินการตามกฎหมายผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้เชิญผู้ปกครองมาเตือนแล้วให้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็แล้วแถมยังโชว์ซ้อมยิงปืนโพสต์ลงโซเชียลโรงเรียนก็ติดต่อผู้ปกครองขอเยี่ยมบ้านครูมาหาที่บ้านคิดว่าตัวเองทำผิดโรงเรียนจะมาเอาเรื่องทั้งที่อุตส่าห์ปรับพฤติกรรมแล้วไอ้ปรับพฤติกรรมของมึงเนี่ยนะโพสต์ภาพโชว์ซ้อมยิงปืนอ่ะเนี่ยนะปรับพฤติกรรมอ่ะก็เลยมาข่มครูจะทำร้ายครูแล้วก็โชว์ปืนทำมาเขาแตกตื่นโรงเรียนก็กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปดูซิเพื่อความปลอดภัยค่ะปรับการเรียนการสอนหยุด2วัน27 28แล้วเด็กทำไงเจ้าหน้าที่ก็สอบสิคะเชิญผู้ปกครองไปด้วยเลี้ยงลูกยังไงรู้ตัวไหมว่าทำพ่อแม่เดือดร้อนอ่ะรู้ตัวไหมว่าคนรอบข้างเขาไม่ได้ชมว่ามึงเก่งนะเกมกำลังจะเริ่มแต่อนาคตมึงกำลังจะหมดแล้วค่ะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็กเนี่ยเก่งเหลือเกินสุดท้ายเป็นไงไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งมีอีกค่ะพูดถึงเรื่องโรงเรียนนะเมื่อวานนี้ที่โคราชค่ะกระบะหลุดโค้งกินเลนชน2พี่น้องม.ปลายดับ1วิกฤต1อีก2กิโลเมตรจะถึงบ้านแล้วอะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ค่ะโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนางสาวชิดชนกเลียงสงหรือว่าน้องโมชั้นม.5ประสบอุบัติเหตุทางถนนบริเวณโค้งบ้านดอนกระทิงศรีสะช้างบ้านดอนกระทิงศรีสะช้างอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นอุบัติเหตุรถกระบะประสานงากับรถจักรยานยนต์ร่างของน้องโมอายุ16นักเรียนชั้นม.5โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์น้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุร่างอยู่ใต้รถกระบะถัดไปพบนางสาวขวัญข้าวเลียงสงน้องม.6พี่สาวค่ะ2คนเป็นพี่น้องกันบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลหลายแห่งสัญญาณชีพอ่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วต้องทำ CPR ให้กับน้องข้าวตลอดเวลาเพราะว่าสมองและช่องท้องได้รับการกระทบกระเทือน
แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาผ่าตัดสมองนำเลือดข้างออกพร้อมเครื่องช่วยหายใจยื้อชีวิตอาการน้องตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตนะคะสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ขับรถกระบะคือนายสุทธิชาติใจชอบสันเทียอายุ54ปีสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ค่ะขับรถกลับบ้านเกิดเสียหลักกินเลนข้ามเลนไปชน2พี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาห่างบ้านประมาณ 2-3 กิโลเท่านั้นเองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทนายสุทธิชาติไปตรวจเลือดตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายน้องเสียชีวิต1รายคนน้องส่วนคนพี่อาการยังวิกฤตอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังขอให้น้องปลอดภัยนะคะโรงเรียนก็โพสต์ภาพระบุแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็มีเด็ก18ถือปืนบุกร้านทองประวัติโชคโชนเลยชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อพื้นที่ลำปางอายุ18แล้วลูกชาวบ้านเนี่ยอายุ 17-18 เขาเรียนอุดมศึกษาเนี่ยพื้นที่อำเภอห้างฉัตรและอำเภอศกปราบค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์ในดรีมอายุ18จับได้ที่บ้านพักพร้อมปืนพลาสติกแล้วก็มอเตอร์ไซค์พฤติกรรมก็คือเมื่อวันที่18สิงหาคมประมาณบ่ายโมงพยายามชิงทรัพย์จากร้านทองฉัตรสุวรรณอำเภอห้างฉัตรแต่ประตูร้านทองปิดที่เป็นข่าวพยายามจะเข้าไปแล้วเขาปิดก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป19สิงหาคมตี3ไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในปตท.ศกปราบได้เงินสดไป 5,400นายดีมรับสารภาพว่าซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่แต่ไม่มีเงินจะส่งค่างวดนี่ไม่เจียมไม่สั่งวอนตัวเองไม่มีเงินส่งแล้วไปซื้อมาทำไมทางออกแทนที่จะไปหางานทำเฮ้ไปตระเวนชิงทรัพย์แล้วก็วางแผนจะชิงทรัพย์ร้านทองอยู่ใกล้บ้านเกินไปใช้ AI ในระบบมือถือตรวจสอบพื้นที่ก่อนลงมือใช้ AI ช่วยในการหาเส้นทางการหลบหนีคุณผู้ฟังดูประโยชน์ของ AI ก่อเหตุที่อำเภอห้างฉัตรแล้วไปนอนพักอยู่ในวัดแล้วไปพื้นที่อำเภอศกปราบสุดท้ายโดนจับเป็นไง AI ก็แพ้โพลิสบอกเลยสู้ตำรวจไม่ได้ค่ะใช้ AI หลบหนีหาเส้นทางหลบหนีตำรวจก็ใช้ AI แกะรอยเหมือนกันให้มันรู้กันไปนี่ค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องราวของแอลกอฮอล์ระเบิดในโรงเรียนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์กำลังทดลองโรงเรียนยะลาโรงเรียนที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาแล้วมันเกิดความผิดพลาดค่ะแอลกอฮอล์ระเบิดครู2นักเรียน7ได้รับบาดเจ็บส่วน3รายเนี่ยอาการสาหัสค่ะคุณผู้ฟัง2รายไม่รุนแรงกลับบ้านได้แต่3รายมีบาดแผลที่ใบหน้าลำคอลำตัวอีกรายหนึ่งดวงตาข้างซ้ายอีกรายหนึ่งเนี่ยเด็กชายดวงตาข้างทั้ง2ข้างเลยค่ะน้องอยู่ป.2นะคะคุณผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวัน11โมงค่ะเป็นความผิดพลาดในการทดลองวิทยาศาสตร์ทำให้แอลกอฮอล์ระเบิดครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้หญิง2รายนักเรียนชาย4หญิง1นะคะมีเด็กชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาข้างซ้ายส่วนน้องอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาทั้ง2ข้างเนี่ยค่ะแล้วก็น้องคนหนึ่งมีบาดแผลที่ใบหน้าลำคอแล้วก็ลำตัวส่วนนักเรียนที่บาดเจ็บไม่รุนแรงก็อยู่ที่โรงพยาบาลยะหาเป็นเด็กหญิง1คนเด็กชาย1คนครู2คนมีบาดแผลและร่องรอยถลอกเล็กน้อยที่บริเวณขาและหลังเท้าค่ะโรงเรียนก็สอบถามนะคะเสียงระเบิดดังแล้วก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายนักเรียนมีบาดแผลร่องรอยถลอกตามร่างกายเสื้อผ้าบางส่วนถูกถอดออกแล้วกองไว้หน้าห้องครูกำลังพานักเรียนทำทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ก่อนที่จะเร่งรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำน้องส่งโรงพยาบาลส่วนนักเรียนคนอื่นๆเนี่ยคุณครูก็พาเด็กกินข้าวกลางวันแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับกลับไปเลยค่ะเพราะน้องๆก็ตกใจอาการตอนนี้นะคะโดยเฉพาะเคสของน้องผู้ชายที่บาดเจ็บดวงตาทั้งสองข้างเนี่ยต้องส่งต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ประสบเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่พร้อมหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็ขอให้น้องปลอดภัยส่วนเรื่องของทายาทมาฟ้องขอที่ดินคืนเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลอกเรียนไหมพฤติกรรมลอกเรียนแบบภายใน2สัปดาห์ป่ะจากวัดอดุลยารามที่ขอนแก่นมาที่วัดอุทัยธรรมนะคะ11ไร่ทายาทเดินหน้าฟ้องขอคืนค่ะโอนโฉนดถูกต้องตั้งแต่ปี62แล้วอยู่อำเภอบางไทรญาติจะเอาอะไรวยวัจกรบอกแหมเมื่อก่อนเนี่ยที่ไร่ละ 400,000 ตอนนี้ไร่ละ 800,000 แล้วค่ะมีชายอ้างว่าเป็นญาติโผล่มาขอแบ่ง5ไร่วัดไม่ให้แถมโดนร้องอีกห้ามเผาศพกลัวผีเดี๋ยวนะห้ามวัดเผาศพย้ายไปอยู่ที่อื่นไปเมื่อวานนี้10โมงค่ะนายโสพลโฮมหุ้มแก้วอายุ64ปีเป็นวัยวัจกรวัดอุทัยธรรมหมู่10ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเปิดเผยว่าถูกทายาทที่เคยบริจาคที่ดินมาฟ้องวัดเพื่อจะขอที่ดินคืนทั้งที่วัดได้รับมอบและโอนชื่อไปหมดแล้วจะมาฟ้องเอาอะไรอ่ะไปเอาตัวอย่างที่ไหนมาราคาที่ดินมันพุ่งไปเกือบ 800,000 ไร่นึงอ่ะทายาทบางคนมาขอแบ่ง5ไร่วัดไม่ให้หรอกแล้ววัดเดือดร้อนต้องไปขึ้นศาลไปหาเงินค่าทนายอ่ะคือสำนักพระพุทธช่วยออกค่าทนายให้วัดหน่อยได้ไหมเนาะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่วัดค่ะอยู่กลางทุ่งเส้นทางผ่านไปสถานีตำรวจภูธรบางไทรโดยรอบนี้มีการปลูกบ้านจัดสรรอยู่ใกล้ที่ทำการเทศบาลเมืองบางไทรมีบึงน้ำขนาดใหญ่วัดกำลังจะซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับวัดเนี่ยอีก3ไร่แต่มาเจอปัญหาการฟ้องร้องซะก่อนนะคะนายโสพลวัยวัจกรของวัดเนี่ยบอกว่าเกิดในพื้นที่นี้แหละรวมกับเจ้าวาดรูปก่อนซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วเดินเรื่องการก่อสร้างวัด11ไร่3งาน76ตารางวานางอุทัยขันธนิธีมอบที่ดินให้กับพระมหาบุญสงฆ์ปิติปุญโญบริเรียนธรรม9ประโยคขณะนั้นวัดเนี่ยอยู่จังหวัดปทุมธานีเมื่อปี40นิมนต์ท่านมาสร้างที่ดินปัจจุบันเนี้ยระหว่างก่อสร้างวัดก็ขออนุญาตจัดตั้งได้รับอนุญาตเรียบร้อยเป็นวัดตั้งแต่ปี62ระหว่างที่ก่อตั้งวัดเนี่ยนางอุทัยผู้มอบที่ดินให้วัดเนี่ยถึงแก่กรรมไปก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จก็ไปติดต่อกับน้องของนางอุทัยในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกโอนชื่อซะแต่ในสิงห์ไม่ยอมดิก็เลยมีการร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมร้องศาลจนในที่สุดในสิงห์ต้องยินยอมเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดเป็นของวัดอุทัยธรรมารามตั้งแต่ปี62แล้วจ้ะปี2566พระมหาบุญสงฆ์มรณภาพนิมนต์พระมหาพีระดลที่จะทำโมจากวัดป่าคาอำเภอบางไทรมาเป็นเจ้าวาดมีพระ6รูปปัจจุบันก็มีน้องชายของนางอุทัยโผล่ขึ้นมาอีกคนนึงซึ่งไม่ใช่ในสิงห์มาขอแบ่งที่ดิน5ไร่วัดบอกไม่ให้มันเป็นโฉนดผืนเดียวกันไม่ให้ฟ้องนะอ้างมาเป็นหลานนางอุทัยมาขอแบ่งที่ดินวัดจากคราวนี้น้องนางอุทัยมาขอ5ไร่หลานมาบอกเอาหมดเลย11ไร่3งาน76ตารางวาขอคืนทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าตอนที่นางอุทัยมอบให้เนี่ยญาติไม่ได้รับรู้ศาลเนี่ยไกล่เกลี่ยไป2ครั้งแล้วค่ะนัดอีกวันที่14กันยายนวัดลำบากมากเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเมื่อถูกฟ้องก็อย่างตรงนี้ก็เอามั่งญาติมามั่งไปฟังข้อกฎหมายจากอาจารย์ธงทองก่อนไปนะ
แล้วจะมาร้องเรียนทำไมป่ะอย่าเผาศพนะอยู่ใกล้วัดกลัวผีวัดต้องเอาสแลนไปขึงแล้วไม่ได้เผาศพมานานแล้วเมนไร้มลพิษเป็นเตาปลอดสารพิษด้วยเอาดิแล้วจะมาขอวัดคืนโฉนดก็ถูกต้องแล้วเปลี่ยนแล้วมาทำให้วัดเสียเวลาเปล่าๆงั้นวัดก็ฟ้องคืนเลยขอเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสียเงินค่าทนงทนายอะไรก็ว่าไปวัดฟ้องคืนได้ไหมล่ะไม่ได้อีกเนี่ยวัดไม่มีนิติกรอะไรกันนักกันหนาความโลภของมนุษย์เนี่ยค่ะปิดท้ายค่ะเอาข่าวไหนดีนี่โซเชียลแห่แชร์เจ้าหน้าที่มึนไปรับผู้ป่วยวัย77ส่งกลับบ้านแต่ครอบครัวไม่รับ Facebook ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะคุณย้อยพันดนตรีโพสต์เรื่องราวพร้อมคลิปวิดีโอบอกว่ารับผู้ป่วยติดเตียงจากบ้านส่งโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการประสานให้นำผู้ป่วยกลับไปส่งที่บ้านพอพาผู้ป่วยกลับไปส่งบ้านญาติบอกไม่รับเดี๋ยวนะญาติไม่รับแล้วเจ้าหน้าที่จะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เลยค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ25สิงหาคมตอน 9:30 น.เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยเหลือนายดำริอายุ77ปีเป็นผู้ป่วยชายติดเตียงอ่อนแรงอ่อนเพลียไม่มีแรงมีแผลกดทับเจ้าหน้าที่รับจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลลาดบัวหลวงแพทย์ตรวจสอบเสร็จแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆไม่จำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลงั้นส่งกลับบ้านเจ้าหน้าที่ก็นำกลับบ้านค่ะปรากฏว่าไปถึงบ้านเขาไม่รับค่ะภรรยาบอกว่าไม่ต้องลงจากรถนะไม่ต้องให้เข้ามาเดี๋ยวนะจะให้เอาไปไว้ที่ไหนประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเคลียร์ค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่รับก็เลยพากลับโรงพยาบาลลาดบัวหลวงอีกครั้งนะคะไม่มีญาติไม่มีใครมาติดต่อเลยทำไมล่ะสาเหตุเพราะว่ามีบุตร2คนบุตรก็ไม่รับมีปัญหากับภรรยาค่ะคุณผู้ฟังขาเมียบอกเลิกกันไปตั้งนานแล้ว

0: จากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมัน
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081